อันดับแรกนะครับที่จะต้องใช้นะครับคือต้องมีไขควงนะครับแล้วก็มิเตอร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับเราควรจะต้องปิดเครื่องปรับอากาศปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้

ตัวนี้นะครับที่ใช้เพื่อช่วยในการสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์นะครับเขาเรียกว่าแคปคาปาซิเตอร์รันนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการที่คอมพยายามที่จะออกตัวแล้วออกตัวไม่ได้นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้เสื่อมนะครับเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดนะครับว่าค่าคาปาซิเตอร์มีค่าเก็บประจุได้เท่าไหร่นะครับ

0: ตอนนี้เราได้ถอดคาปาซิเตอร์ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องปรับอากาศนะครับเราจะมาลองวัดกันนะครับว่าค่าของมันเหลือเท่าไหร่นะครับผู้วิทยาเครื่องปรับวัดนะ
1: อ่านได้เท่าไหร่ครับ
0: ตรงนี้อ่านได้1.29ไมโครฟาราดนะครับ1.29ซึ่งค่าของมันจริงๆคือ35ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้นะครับเพราะงั้นเราต้องเวลาเปลี่ยนนะครับเราต้องใช้ค่าที่เท่าเดิมนะครับค่าที่เท่าเดิมไม่น้อยหรือไม่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีคาปาซิเตอร์35ไมโครฟาราดนะครับมาลองเปลี่ยนดูนะครับครูวิทยาลองวัดดูก่อนก็ได้ครับ
1: ครับผม
0: ของเราสักครู่นะตัวนี้ที่วัดได้นะครับ34.27นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้อาจารย์วิทยานะครับให้ครูวิทยาลองเปลี่ยนเข้าไปดูนะครับว่าดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับจะเกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับนะครับตอนนี้ครูวิทยากำลังตรวจเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วคอมเพรสเซอร์จะทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้จะมีอาการอื่นหรือเปล่านะครับลองใส่อยู่นะครับโอเคนะครับของภูวิทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดเดินเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานได้ไหมครับต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาทำงานนะครับคอมเพรสเซอร์กับพัดลมจะทำงานพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้จะมีแต่พัดลมทำงานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับครับตัวนี้พัดลมแฟนคอยล์ยังทำงานปกตินะครับมีลมออกปกติครับจริงๆตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อเองที่ตลาดไอ้ที่ท้องตลาดนะครับมันจะอยู่ที่ราคา200-300 บาทแค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเรียกช่างนะครับมาราคาพวกนี้จะไม่ต่ำกว่า1,500นะครับ1,500เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะเราถ้าเราเรียนรู้แล้วเราสามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับ

นี่นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทำงานพร้อมกับพัดลมแล้วนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานชัดเจนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จะเงียบไปเลยนะครับนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่ประกอบเก็บได้เลยครับ

ตอนนี้ขั้นตอนนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่การทำความเย็นข้างในนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับยังไม่เย็นเท่าที่ควรเราต้องมีการเช็คน้ำยานะครับว่าน้ำยาเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาการของน้ำยาขาดน้ำยาไม่พอในระบบเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูด้วยตาเปล่าได้ครับ

ส่วนอาการที่สองนะครับอาการที่สองเกิดจากน้ํายาขาดนะครับเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราจะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยแหละฮะโดยที่เราไม่มีเกจว่าน้ํายาเหมือนช่างทั่วๆไปนะครับแล้วอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิทยาช่วยแกะแผงดูนะครับแผ่นฝาข้างนะครับเพื่อจะได้ดูวาลนะครับ

นะครับจุดที่เราจะสังเกตได้นะครับว่าน้ํายานะครับถ้าเป็นน้ํายาถ้ามีน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งเกาะที่วาล์วตัวนี้แสดงว่าน้ํายาในระบบไม่พอครับนะเราต้องมีการเติมน้ำยาขึ้นถ้าเกิดว่าช่างเขาบอกว่าน้ํายาไม่พอนะครับให้เราสังเกตที่วาล์วตัวนี้ได้นะครับว่ามีคราบน้ําแข็งเกาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ํายาให้ดูนะครับว่าเมื่อเติมน้ำยาได้ที่แล้วนะครับคราบน้ําแข็งจะหายไปไหมนะครับแล้วการทําความเย็นจะวัดอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเชิญอาจารย์วิทยาช่วยเติมน้ำยาหน่อยครับ

ในการเติมสารทําความเย็นนะครับก็จากที่ครูได้สอนเข้าไปทั้งจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ก็คือเกรดมินิโฟนะครับและในส่วนของสารทําความเย็นนะครับในส่วนของสารทําความเย็นที่เราใช้เนี่ยเราต้องดูตามขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับว่าเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ใช้สารทําความเย็นประเภทอะไรนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่เพจของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะใช้สารทําความเย็นประเภท R32 นะครับในการใช้งานนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าระดับแรงดันของสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบมีขนาดเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาสีน้ําเงินนะครับเกรดสีน้ําเงินด้านโลเพรสเชอร์นะครับไปต่อที่จุดโลเพรสเชอร์ของเครื่องปรับอากาศด้าน condensing unit นะครับเมื่อต่อเข้าไปนะครับในระดับของสารทําความเย็นนะครับเมื่อเราอ่านที่เกรดวินิโกนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ครับระดับสารทําความเย็นที่อยู่ในระบบอยู่ประมาณ40 psi นะครับโดยปกติแล้วระบบสารทําความเย็นที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทใช้ R32 จะใช้ค่าความทําความเย็นเนี่ยอยู่ประมาณ150 psi เพราะฉะนั้นระดับของสารทําความเย็นที่เกรดที่เราอ่านได้ขาดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเลยแสดงอาการออกมาตามที่อาจารย์นพคุณเขาบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือมีคราบน้ําแข็งเกาะขึ้นที่งานท่อที่ condensing unit และก็ที่เป็นพอ unit นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นกันนะครับ

0: ครับจากสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ทราบแล้วว่าระดับสารทำความเย็นเนี่ยเหลือน้อยนะครับผมจะทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับนะโดยการต่อในส่วนของสายจากไกเอ็ดมินิโฟนะครับสายสีเหลืองนะครับที่เป็นสายบริการภายนอกเข้ากับตัวถังของสารทำความเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทําการเปิดวาล์วถังนะครับทําการเปิดวาล์วถังที่ตัวถังของสารทำความเย็นนะครับและเปิดให้ก่อนที่จะเติมเข้าสู่ระบบนะครับให้คลายอากาศนะครับเพราะว่าในส่วนของสายจะมีอากาศคงค้างอยู่นะครับให้เราปลดในส่วนของสายแค่เล็กน้อยนะครับและทําการปลดอากาศออกนะครับแค่เล็กน้อยแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นทําการเติมสารทำความเย็นเข้าไปในระบบนะครับโดยสังเกตในส่วนของเข็มที่ก็จะสวิงขึ้นมานะครับเปิดแล้วก็ดูนะครับเปิดนะสักพักหนึ่งนะครับนะแล้วทำการปิดนะครับเปิดปิดหรือถ้าง่ายๆนะครับให้นับ1 ถึง 10ในใจนะครับถ้าเป็นหลักการของการทำงานนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนับ1 ถึง 10ในใจก็ได้นะครับเหมือนครูจะสาธิตให้ดูนะครับนะครูเปิดแล้วนะครับครูนับนะครับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูก็ปิดนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนระดับของสารทำความเย็นเนี่ยได้ถึง150 PSI หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราใช้เครื่องมือวัดนะครับในการวัดและทดสอบในตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมโอมิเตอร์นะครับเพราะว่าในการทํางานบางครั้งถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เก่าหน่อยนะครับระดับของกระแสนะครับมีผลกับการเติมสารทำความเย็นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเทมโอมิเตอร์เนี่ยเราก็นําไปคล้องเข้ากับสายที่เป็นสายที่จ่ายให้กับชุด condensing unit นะครับที่อยู่นะครับแค่เส้นเดียวนะครับเวลาคล้องนะครับคล้องแค่เส้นเดียวแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับตอนนี้กระแสที่อ่านได้คือ3.38 แอมป์นะครับยังไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราไม่ทราบว่าในส่วนของโปรเซสเซอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่ให้เราไปดูที่เนมเพจนะครับเนมเพจเครื่องนะตอนนี้เนมเพจเครื่องนะครับบอกว่าเครื่องปรับอากาศตัวนี้นะครับจะกินกระแสสูงสุดนะครับกระแสที่ใช้งานสูงสุดอยู่ที่4.6 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการเติมสารทำความเย็นถ้าเราไม่ดูที่เกจมิลิโฟนะครับก็สามารถสังเกตได้ที่ในส่วนของเทมโอมิเตอร์เช่นใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ระดับสารทำความเย็นก็อยู่ที่ประมาณ70นะครับผมก็จะทำการเติมสารทำความเย็นเข้าไปอีกนะครับเหมือนเดิมครับนับ1 ถึง 10นะครับเมื่อได้ระดับนะครับก็ให้ทําการปิดนะครับระดับของสารทําความเย็นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น100แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใหม่นะครับนะในขณะที่เครื่องกําลังทํางานนะครับนะเครื่องจะดูดสารทําความเย็นนะครับเข้าไปที่ด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับและเข้าไปในระบบของงานท่อนะครับกระบวนการก็คือที่เคยสอนไปแล้วว่าเป็นลักษณะของการทํางานแบบลูปวงจรปิดนะครับนะระบบสารทำความเย็นจะเกิดการหมุนเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานะขึ้นกันและกันนะครับตอนนี้ได้ประมาณ110 PSI นะครับตอนนี้กระแสนะครับกระแสนะครับที่เราวัดได้คือ3.3แล้วนะครับตอนนี้กระแสถ้าเราเทียบกับกระแสของเครื่องนะครับกระแสของเครื่องนี่คือ4.6นะครับก็ยังสามารถที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปได้อีกนะครับ
1: ขอเสริมนิดนึงนะครับจากอาจารย์วิทยานะครับตอนนี้ท่อน้ํายาที่เป็นน้ําแข็งตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับเป็นหยดน้ำนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ประมาณ120 PSI นะครับแต่ว่าในส่วนของอาการภายนอกนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วอาการภายนอกหายไปแล้วนะครับส่วนของน้ําแข็งที่เกาะงานท่อหายไปแล้วใช่ไหมครับแต่ระดับของสารทําความเย็นตอนนี้ถามว่าจะเพียงพอไหมสําหรับการทํางานของระบบนะครับนะตามมาตรฐานของน้ํายา R32นะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ150 PSI นะครับถ้ากระแสยังไม่เกินนะครับที่ ตามที่เพจที่ตั้งไว้เราก็สามารถที่จะเติมสารทำความเย็นให้ได้ถึง150 PSI ได้นะครับในการเติมสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่เข้าไปจะต้องเป็นลักษณะของการ์ดนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานของคอมพิวเตอร์จะทำงานโดยรับในส่วนของการ์ดเข้าไปนะครับแต่ในการเติมสารทำความเย็นนะครับถ้าเป็นลักษณะต้องการเติมให้เร็วนะครับก็สามารถที่จะปั๊มถังได้แต่ข้อควรคำนึงคือในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนจะต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีตัว accumulator หรือเปล่าถ้าไม่มีตัว accumulator อยู่ภายในนะครับให้หลีกเลี่ยงการเติมสารทำความเย็นแบบป้อมถังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทํางานของคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วว่ามันการทํางานโดยการดึงการ์ดเข้าไปอัดนะดูดและอัดสารทำความเย็นที่เป็นการ์ดเท่านั้นนะครับ

ครับหลังจากที่อาจารย์วิทยาได้ทําการเติมน้ำยาให้แล้วนะครับจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าถ้าเราไม่มีเกล็ดน้ํายาเราสามารถดูได้ว่าถ้าน้ํายาครบเนี่ยนะครับมันจะมีแค่หยดน้ําน้ําแข็งก็ไม่มีนะครับทั้งวาล์วที่ข้างนอกแล้วก็ตัวแฟนคอยูนิตก็ไม่มีน้ําแข็งนะครับหลังจากเสร็จจากอาการที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการสุดท้ายนะครับอาการที่3คือเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทํางานนะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในอาการที่กล่าวมานะครับเราจะมีอาการวิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: อาการที่สามนะครับเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานแต่พัดลมคอยร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์วิทยาลองนะครับทำให้พัดลมคอยร้อนไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าพัดลมคอยร้อนไม่ทำงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกระแสมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและคอมจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปกี่นาทีนะครับจะคอยดูกันนะครับ
1: ครับจากอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็ผมได้มาทําการตรวจเช็คนะครับตอนนี้จะตรวจเช็คในส่วนของค่าของกระแสนะครับในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้กระแสมีกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ถ้ากระแสของเพจเครื่องอยู่ที่ประมาณ4.6แอมป์ใช่ไหมครับตอนนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ตอนนี้กระแสไปที่5.8ทําให้กระแสนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตอนนี้ไม่ทํางานนะครับตรวจเช็คพบอาการแล้วว่าพัดลมระบายความร้อนไม่ทํางานมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์นะครับยังคงทํางานปกตินะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานเนี่ยตอนนี้ปัญหาคือค่ากระแสของระบบสูงนะครับแต่ส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศยังคงทํางานเดินเครื่องไปเรื่อยๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบอาจจะตัดเมื่อมันทํางานหรือเกิดการโอเวอร์โหลดของตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยตอนนี้ถามว่าด้านในมีความเย็นไหมด้านในก็มีความเย็นเล็กน้อยนะครับมีความเย็นนะครับแต่ในส่วนของด้านนอกเนี่ยแผงหรืออุณหภูมิที่เกิดขึ้นที่แผงคอยล์ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับ

0: ครับตอนนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้คอมพิวเตอร์หยุดทํางานนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับที่ condensing unit ตอนนี้มีค่าความร้อนค่อนข้างสูงมากนะครับทําให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยหยุดทํางานไปแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากพัดลมระบายความร้อนด้านนอกนะครับที่ condensing unit เนี่ยไม่ทํางานนะครับและจะกลับไปทํางานได้เมื่ออากาศหรือในส่วนของ overload ที่อยู่ภายในของคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเย็นตัวลงนะครับมันก็จะต่อให้ทํางานต่อนะครับเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตัดแล้วก็ต่อตัดแล้วก็ต่ออยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอาการเนี้ยจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือระบบสานทําความเย็นเนี่ยเกิดความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับ
1: คืออาการที่เราเปิดแอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นปกตินะครับแต่ใช้เวลาไม่เกิน5 นาทีนะครับคอมพิวเตอร์จะหยุดทํางานจนกว่าตัวข้างนอกจะเย็นอาจจะเป็นเปิดปุ๊บทํางานเย็นไม่เกิน5 นาทีนะครับจะหยุดแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยกว่าคอมพิวเตอร์จะเย็นตัวลงได้ก็กลับมาต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุของทําไมเปิดแอร์แล้วมันตัดไปนานนะครับเป็นอาการของการตัดนานอย่างนี้นะครับต้องมาตรวจสอบด้วยนะว่าพัดลมคอยร้อนทํางานหรือเปล่าครับ
0: อ่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปิดเครื่องไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ไม่ทํางานนะครับไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรต่อเนื่องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกสักครั้งนะครับ
1: ประการที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นลักษณะของเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับแอร์ข้างในทํางานแต่ว่าไม่มีความเย็นนะครับพัดลมข้างนอกทํางาน
0: การนอกทำง
1: เรา
0: าน
1: เปลี่ยนแคปรันแล้วก็ไม่หายนะครับสันนิษฐานได้ว่าอีกสาเหตุหนึ่งคือต้องตรวจเช็คที่คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่างไปทํางานให้เรานะครับนะเขาบอกคอมเพรสเซอร์เสียนะครับเราจะมีขั้นตอนหรือวิธีการเช็คยังไงว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนั้นเสียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูกันนะครับว่าการเช็คพวกคอมว่าคอมเพรสเซอร์เสียเป็นยังไงครับ

0: ตอนนี้เรามาลองให้อาจารย์วิยาทำการเช็คนะครับพวกคอมลอตเตอรี่แบบฟิกสปีดนะครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ตัวไหนมันใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เขาจะเช็คกันยังไงครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์วิยาเช็คเลยครับ
1: ในส่วนของการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือก็คือในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับสามารถเลือกใช้ได้2ลักษณะนะครับในส่วนของมัลติมิเตอร์แบบยี่ต้นหรือว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าความสะดวกของผู้ใช้นะครับนะวันนี้ครูจะมาใช้มัลติมิเตอร์ดิจิต้ลนะครับในการตรวจเช็คนะครับจะเปิดมาอยู่ในตำแหน่งของย่านค่าความต้านทานนะครับในส่วนของย่านค่าความต้านทานเพื่อวัดความต่อเนื่องของวงจรนะครับ

0: ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วจำนวน3ขั้วนะครับในขั้วจำนวน3ขั้วเนี่ยนะครับในแต่ละขั้วมันประกอบไปด้วยจุดต่อก็คือขดลวดนะครับขดลวดแต่ละขดลวดที่มาเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับนะจะต้องรู้ว่าจุด3จุดที่อยู่ที่ขั้วของคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยขั้วอะไรบ้างนะครับนะก็คือในส่วนของขั้ว R ขั้ว X ขั้ว C นะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุในส่วนของขั้วเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่จะอยู่ที่เพจนะครับนะอันนี้ก็คือเพจที่จะบอกค่าของขั้วนะครับว่าขั้วไหนคือขั้วอะไรนะที่นักเรียนสามารถที่อ่านได้นะครับเวลาตรวจเช็คแล้วก็สามารถตรวจเช็คในส่วนของอะไรครับในส่วนของตำแหน่งนะครับถ้าในส่วนของขั้วเราจะรู้แล้วว่าขั้ว RST เนี่ยนะถ้าเป็นกดสตาร์ทค่าความต้านทานจะต้องมีค่าความต้านทานมากใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าถ้าเป็นขั้วรันกดรันนะครับจะมีค่าความต้านทานน้อยลงมานะครับแต่ถ้าเป็นขั้ว R กับขั้ว S รวมกันเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าความต้านทานเท่ากับขั้วกดสตาร์ทบวกได้กดรันใช่ไหมครับนักเรียนนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการวัดโดยใช้หลักการตรงนี้นะครับถ้าเป็นกดลวดกดสตาร์ทจะต้องมีค่าความต้านทานมากกว่ากดรันนะครับกดรันจะต้องมีค่าความต้านทานน้อยกว่ากดสตาร์ทนะครับผลรวมรันและกดสตาร์ทนะครับจะมีค่าเป็น2เท่าของค่าที่วัดได้นะครับนะตอนนี้เราก็ให้ดูที่เพจนะครับให้นักเรียนดูที่เพจนะครับว่าตัวไหนคือขั้วอะไรนะครับมาเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์นะครับนะตั้งย่านที่ค่าความต้านทานนะครับนะตอนนี้ก็ปรับมาที่ย่านค่าความต้านทานแล้วนะครับนะนำมัลติมิเตอร์นะครับไปจับขั้วแต่ละขั้วนะครับถ้าผมจับขั้วที่ขั้ว C กับขั้ว R นะครับขั้ว C ขั้ว R มีค่าเท่ากับอันนี้ค่าที่อ่านได้คือ3นะครับประมาณ 3.1 โอห์มนะครับนักเรียนต้องจำไว้ด้วยนะครับว่า 3.1 โอห์มนี่คือขั้วคอมมอนกับขั้ว R นะครับนะแล้วก็มาจับขั้วคอมมอนกับขั้วสตาร์ทนะครับก็คือขั้ว S นะครับนะมาดูค่านะครับนะมีค่าเท่ากับ 2.7 โอห์มนะครับนะแล้วก็มาจับขั้วสตาร์ทกับกดรันนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ 5.5 โอห์มนะครับนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราวัดคู่นะครับขั้วใดขั้วหนึ่งเข้ามานะเป็นคู่และมีค่าความต้านทานของทุกขดนะครับนะทุกขดรวมกันนะก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องวัดก็คือวัดในส่วนของค่าความต้านทานที่เป็นระบบกราวนะครับว่าความต่อเนื่องของวงจรกับโครงสร้างนะครับเหมือนผมวัดขั้วแต่ละขั้วกับโครงสร้างเนี่ยมันจะต้องไม่ถึงกันนะครับค่าที่ได้ที่มัลติมิเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ OL ก็คือค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับนะวัดขั้ว S นะครับขั้ว S กับโครงสร้างนะไม่ต่อเนื่องนะครับขั้ว R กับโครงสร้างก็ได้ OL เหมือนกันคือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่ได้มีการลงกราวของระบบนะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในส่วนของการจำแนกในส่วนของขั้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสายของขั้วคอมพิวเตอร์เนี่ยประกอบด้วยสายจำนวน3เส้นนะครับขั้ว R ขั้ว S ขั้ว C ในกรณีที่มันไม่มีเพจนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คแล้วเกิดเพจที่ของคอมพิวเตอร์ไม่มีนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วทั้ง3ขั้วนี้คือขั้วอะไรนะครับในส่วนขั้วทั้ง3ขั้วเนี่ยถ้าตามหลักที่หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีแล้วนะครับนะให้เราหาขั้วของขั้วคอมมอนก่อนนะครับขั้วคอมมอนคือขั้วที่เป็นขั้วต่อร่วมของขดลวดจำนวน2ขดคือขด S ขด R ตำแหน่งกลางของขดลวดนั่นเองนะครับนะและเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนคือจุดคอมมอนนะครับในส่วนของจุดคอมมอนก็คือค่าที่เราอ่านได้คู่ที่เราอ่านได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อกี้ครูอ่านค่าก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับคู่ที่นี่นะครับคู่ที่อ่านค่าได้นะเท่าไหร่ครับ 5.5 ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะอ่านค่าได้ 5.5 แสดงว่าคู่นี้นะครับมีผลรวมของผลลวดนะครับมีค่าความต้านทานมากที่สุดนะคู่ขาที่ตรงกันข้ามของขดที่เราทําการวัดนะครับก็คือขดคอมมอน นักเรียนเข้าใจนะครับเข้าใจไหมครับการหาขั้วนะครับการหาขั้วนะครับนะเมื่อเราได้แล้วว่าตัวนี้คือขอดคอมมอนนะครับแล้วทีนี้เรามาทําการวิเคราะห์ว่าอันไหนคือขั้ว S อันไหนคือขั้ว R นะครับขั้ว S ถ้าความต้านทานจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าครับขั้ว S ก็คือขอดสตาร์ทนะขั้ว R คือขอดรันนะครับนะขอดรันจะมีค่าความต้านทานน้อยกว่าขอดสตาร์ทนะครับขอดสตาร์ทจะมีค่าความต้านทานมากกว่าขอดรันเพราะนั้นเราเจอขั้วคอมมอนละขั้ว C ละทีนี้เราไปหาขั้ว S กับขั้ว R นะครับนะอันแรกนะครับเราวัดตรงนี้นะครับเราอ่านได้ค่าเท่ากับ2.7นะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับเราอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ3.1แสดงว่าอันแรก2.7อันนี้2.1ขั้วไหนขั้ว R หรือขั้ว S ครับอันไหนขั้ว R ขั้ว S เพราะนั้นในส่วนของกดลวดนะครับก็จะสามารถอ่านค่าคือในส่วนของกดนะครับก็ขั้วนี้นะค่าความต้านทานมากกว่าใช่ไหมครับก็จะเป็นขั้ว S ขั้วนี้ค่าความต้านน้อยกว่าก็จะเป็นขั้ว R เพราะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาลงมือปฏิบัตินะครับในลงมือปฏิบัติและทําด้วยตนเองแล้วถึงจะทราบนะในกรณีที่ไม่มีเพจนะครับแต่ถ้ามีเพจลักษณะนี้นะครับก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะครับไม่ต้องมาวัดเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าขั้วนี้คือขอด R นี่คือขอด S นี่คือจุดคอมมอนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหานะครับนะในการวัดค่าความต้านทานหรือค่าความเขาเรียกความต่อเนื่องของวงจรนะครับในกดลวดของแต่ละชุดเนี่ยจะไม่สามารถวัดขึ้นนะครับนะลองดูตัวนี้นะครับว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับผมวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับอ่านค่าได้นะตอนนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่ครับอ่านค่าได้6.1โอห์มนะครับแต่พอผมมาวัดคู่นี้กับคู่นี้นะครับค่าที่อ่านได้คือเป็นไงครับอ่านค่าได้ไหมนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะตัวเข็มยังวิ่งอยู่นะค่าที่อ่านได้นะค่าไม่นิ่งนะครับตอนนี้ค่าไม่นิ่งค่าไม่ขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับ OL แสดงว่ากดนี้มีปัญหานะครับนะลองมาคู่นี้นะครับคู่นี้คู่นี้นะครับมีค่าเท่ากับ2.1โอห์มนะแสดงว่ากดลวดนะครับคู่นี้นะครับนะขั้วเนี้ยมีปัญหานะเราไม่สามารถวิเคราะห์เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับในส่วนของการวิเคราะห์ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตัวไหนที่มีปัญหานะครับเราจะใช้การวัดและทดสอบเท่านั้นนะครับนะในกรณีนี้ก็คือในส่วนของกดลวดสตาร์ทมอเตอร์ตรงเนี้ยมีปัญหานะครับเราสามารถวิเคราะห์อันนี้ได้ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ยังดีอยู่นะครับ
1: ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับอาการทั้ง4อาการที่เราได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับ

ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจซ่อมทั้งสี่อาการนะครับในเครื่องปรับอากาศนะครับทั้งสี่อาการที่เราเสนอไปเนี้ยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้เข้าชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาพบกันอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการ

0: สารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ

มีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้าง

0: ระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร

0: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
1: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: ก็พอฟังปู่เราแล้วมันตื่นเต้นน่ะ

0: ขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
1: ความรู้ดูยิ่งล้ำสิ
2: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
1: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
2: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
2: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
3: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
3: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอ่ะ
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
3: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
4: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
4: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
4: อ
2: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
4: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
4: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่า
2: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์คุณปิดาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์สำหรับดาวเทียมนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันเซ็นเซอร์คืออะไรครับเซ็นเซอร์พูดง่ายๆเซ็นเซอร์ก็คืออุปกรณ์วัดหรือเครื่องมือวัดนั่นเองครับวัดสัญญาณต่างๆแล้วแปลสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการประมวลผลหรือว่าใช้ในการควบคุมหรือใช้เพื่องานอื่นๆต่อไปนะครับเช่นเซ็นเซอร์วัดความเร็วเช่นเซ็นเซอร์

วัดอุณหภูมิเป็นต้นนะครับส่วนแอคชูเอเตอร์นะครับแอคชูเอเตอร์คืออะไรแอคชูเอเตอร์คืออุปกรณ์นะครับที่ทำหน้าที่ที่ทำให้ระบบเราสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเรามีแขนกลนะครับนั้นแขนกลตัวมันเองจะเคลื่อนที่ไม่ได้มันต้องมีมอเตอร์นะครับมันต้องมีมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละก็เรียกว่าแอคชูเอเตอร์นะครับเกิดสุดง่ายว่าแอคชูเอเตอร์คือตัวที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับเซนเซอร์นะครับเรามาอันดับแรกเรามาดูเรื่องเซนเซอร์ก่อนเซนเซอร์ที่สำหรับใช้ในดาวเทียมนั้นมีหลายอย่างนะครับแต่ในที่นี้ผมจะเจาะลงไปแค่5อย่างนะครับซึ่งเป็น5อย่างหลักที่เราใช้มากสำหรับในการควบคุมดาวเทียมนะครับก็ประกอบไปด้วยแมกนิโทมิเตอร์นะครับเซนเซอร์วัดโลกนะครับหรือเซนเซอร์โลกนะครับเซนเซอร์ดวงอาทิตย์เซนเซอร์กลุ่มดาวแล้วก็เลดไจโรนะครับอันนี้คือ5เซนเซอร์หลักๆที่ใช้กันอย่างมากมายในดาวเทียมนะครับเรามาดูก่อนครับอันดับแรกแมกนิโทมิเตอร์นะครับแมกนิโทมิเตอร์คืออะไรแมกนิโทมิเตอร์จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเซนเซอร์มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนะครับแต่เป็นแม่มันเหมือนกับเข็มทิศนะครับก็คือทำหน้าที่เรามาดูครับว่าแมกนิโทมิเตอร์คืออะไรนะครับแมกนิโทมิเตอร์ก็คือเซนเซอร์วัดขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกนะครับดังนั้นถ้าเราติดตั้งแมกนิโทมิเตอร์ไว้ที่ตัวดาวเทียมนะครับเราก็จะสามารถวัดได้ว่าสนามแม่เหล็กโลกที่จับตำแหน่งของตัวดาวเทียมนี้มีขนาดและทิศทางอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเขาใช้แมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเพื่อที่จะสำรวจสนามแม่เหล็กของโลกนะครับสำหรับเราแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แมกนิโทมิเตอร์ในการหาค่าการทรงตัวของดาวเทียมนะครับค่าการทรงตัวของดาวเทียมเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า attitude นะครับattitude นี้มีความหมายค่อนข้างที่จะหลายๆอย่างนะครับเช่นถ้าเราพูดถึงดาวเทียมนั้น attitude ของดาวเทียมเราแปลว่าการทรงตัวแต่บทที่ผ่านมาเมื่อเราพูดถึง attitude ของเครื่องบินมันจะหมายความว่าก็คือท่าทางการบินของเครื่องบินนะครับ attitude อีกความหมายนึงก็คือแปลว่าทัศนคตินะครับหมายถึงว่าทัศนคติของคนเราก็ใช้คําว่า attitude เหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะขอย้ํานะครับคือว่า attitude กับ altitude นะครับฟังเสียงแล้วอ่านแล้วค่อนข้างจะคล้ายเคียงกันนะครับแต่ altitude นะครับขึ้นต้นด้วย AL ซึ่งแปลว่าความสูงแต่ attitude จะขึ้นต้นด้วย AT แปลว่าการทรงตัวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆขอให้อย่าสับสนกันระหว่าง2คำนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนี่แมกนิโทมิเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างจะมีข้อจำกัดเนื่องจากหลักการทำงานของแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเป็นการวัดสนามแม่เหล็กโลกนั้นดาวเทียมที่ใช้แมกนิโทมิเตอร์เป็นเซนเซอร์จะต้องเป็นดาวเทียมที่เป็นวงโคจรโลกต่ำนะครับก็คืออยู่ไกลจากโลกไม่มากนักเพราะว่าถ้าเป็นวงโคจรโลกสูงแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลจากโลกมากเกินไปสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยความเข้มข้นของมันจะน้อยมากทำให้เซนเซอร์ไม่สามารถวัดได้นะครับอันนี้คือข้อจำกัดของการใช้แมกนิโทมิเตอร์ก็คือว่าใช้ได้เฉพาะกับดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นเป็นหลักนะครับแมกนิโทมิเตอร์ก็มีกันหลายวิธีมีหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้งานกันนะครับเช่นฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับอย่างแรกเป็นอย่างแรกที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในดาวเทียมนะครับอย่างที่2เรียกว่าเซิร์ทคอยแมกนิโทมิเตอร์อันที่3คือไอออนไนซ์เวเปอร์แมกนิโทมิเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับในที่นี้ผมขอเฉพาะเจาะจงลงไปแค่ฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นแมกนิโทมิเตอร์ที่ใช้กันเป็นหลักสำหรับดาวเทียมนะครับแมกนิโทมิเตอร์นะครับถ้าดูจากรูปในสไลด์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับถ้าเรามามองอย่างง่ายๆคือว่าถ้าเรามีเข็มทิศจะทำหน้าที่ชี้เข้าหาขั้วโลกเหนือได้ตลอดเวลาแสดงว่าเข็มทิศทำหน้าที่วัดขั้วโลกเหนือได้นั้นแมกนิโทมิเตอร์ในกรณีของฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกันครับเราจะมีขดลวดทำหน้าที่เป็นสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอีกขดลวดหนึ่งที่ทำหน้าที่วัดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายฟังชัดๆอย่างนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยก็คือฟักเกตแมกนิโทมิเตอร์นะครับตัวนี้คือคอยล์ข้างในของเขาซึ่งเราออกมาตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดขึ้นตัวนี้เราเรียกว่า driving winding นะครับ winding นะครับก็คือขดลวดที่ใช้ขับขอบเคลื่อนนะครับถ้าคุณมองตรงนี้ถ้าเรามองตรงนี้เรามองเหมือนกับตรงนี้มีแท่งแม่เหล็กปิดแท่งเหล็กแท่งโลหะอยู่2แท่งนะครับเรามีขดลวดเข้าไปตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็คือถ้าเราป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าที่ขดลวดซีกนี้สร้างสนามแม่เหล็กส่วนหนึ่งนะครับซีกนี้สร้างสนามแม่เหล็กอีกส่วนหนึ่งสนามแม่เหล็ก2ซีกนี้จะหักลบกันทำให้สนามแม่เหล็กไม่มีพูดง่ายๆนะครับฉะนั้นถ้ามาดูขดลวดสีแดงซึ่งเป็นขดลวดที่ใช้วัดสัญญาณแม่เหล็กนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีสนามแม่เหล็ก

ายนอกมีแค่ไฟเข้าไปในขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอย่างที่เรียนให้ทราบคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างขดลวดนี้กับขดลวดนี้ตัดกันฉะนั้นสนามแม่เหล็กโดยรวมตรงนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นขดลวดสีแดงนะครับจะวัดไม่ได้ว่ามีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับจากกราฟจะเห็นว่าอันนี้คือสัญญาณไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ให้กับขดลวดนะครับของสองขดนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้คือสัญญาณสนามแม่เหล็กนะครับขดสนามแม่เหล็กที่อยู่ทางแท่งซ้ายมือสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาหน้าตาแบบนี้สนามแม่เหล็กทางขวามือที่เกิดจากไอ้วงแหวนที่เป็นสีเขียวนี้สร้างแม่เหล็กขึ้นมาลักษณะนี้ฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าสนามแม่เหล็กทั้งสองฟากเนี่ยจะเท่ากันพอดีก็คือพูดง่ายๆว่าสีน้ำเงินหักลบกับสีเขียวตลอดเวลาทำให้สนามแม่เหล็กโดยรวมเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าสิ่งที่ต่างไปถ้าเรามีสนามแม่เหล็กจากภายนอกที่เราต้องการวัดนะครับหลังจากนี้สมมติว่าเรามีแหล่งสนามแม่เหล็กอยู่ภายนอกคือสมมติมีโลกอยู่นะครับแล้วเราทำการวัดสนามแม่เหล็กตัวโลกตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสนามแม่เหล็กจากภายนอกตัวนี้นะครับจะทำให้สนามแม่เหล็กที่เมื่อกี้เกิดขึ้นสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเกิดการชิปตัวขึ้นมานะครับทำให้สองข้างไม่สมมาตรเมื่อสองข้างไม่สมมาตรอีกต่อไปคุณจะเห็นว่าสีน้ำเงินกับสีเขียวไม่ได้หักลบกันพอดีครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนนี้สนามแม่เหล็กที่เหลือจากสนามแม่เหล็กจากสีน้ำเงินและสนามแม่เหล็กสีเขียวนะครับจะกลายเป็นส่วนนี้ไม่ได้เป็นส่วนอีกต่อไปซึ่งว่าส่วนนี้จะมากจะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกภายนอกที่เราต้องการวัดนะครับดังนั้นถ้าคุณจากสัญญาณที่เหลือนี้เขาสามารถแปลงออกมาเป็นสัญญาณรูปนี้นะครับแล้วสามารถบอกได้ว่าสนามแม่เหล็กที่กำลังวัดอยู่นี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับนั่นนี่คือหลักการคร่าวๆของฟักเกตแมกกาโทมิเตอร์นะครับก็คือเราสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาอันหนึ่งนะครับหักลบกันหลังจากนั้นถ้ามีสนามแม่เหล็กภายนอกที่เราต้องการวัดเข้ามาร่วมด้วยจะทำให้สนามแม่เหล็กที่เราสร้างขึ้นมาเกิดการขยับตัวขึ้นและผลปรากฏว่าสนามแม่เหล็กที่เคยหักลบกันเป็นศูนย์ก็ไม่ได้เป็นศูนย์ต่อไปปริมาณสนามแม่เหล็กที่คงเหลืออยู่นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสนามแม่เหล็กที่เราวัดนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆของฟักเกตแมกกาโทมิเตอร์นะครับฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยในการใช้งานฟักเกตแมกกาโทมิเตอร์หรือไม่ว่าจะแมกกาโทมิเตอร์ชนิดไหนก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้ก็คืออย่างที่เรียนทราบคือเราจะติดตั้งอยู่บนตัวดาวเทียมและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะวัดเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะใช้งานก็คือว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งดาวเทียมนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่าเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกจากแผนที่ของสนามแม่เหล็กโลกได้นะครับอย่างในกรณีนี้สมมติว่าดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีแผนที่นะครับแผนที่ของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนี้สนามแม่เหล็กโลกณตำแหน่งนี้เป็นไงเราสามารถวัดได้แต่จะเป็นสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่เทียบกับ reference frame นี้เราจะรู้ได้นะครับนั้นณตำแหน่งของดาวเทียมเรารู้ได้ว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกได้นะครับแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับบนเนื่องจากบนตัวดาวเทียมเราก็ติดตั้งแมกกาโทมิเตอร์ฉะนั้นแมกกาโทมิเตอร์เองก็สามารถวัดได้เช่นเดียวกันว่าสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตอนนี้เรามีค่าสนามแม่เหล็กโลกอยู่2เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์แรกได้จากการคำนวณจากแผนที่โลกเวกเตอร์ที่2ได้จากการวัดโดยตรงจากแมกกาโทมิเตอร์นะครับเวกเตอร์แรกหรืออันแรกนี้เป็นการคำนวณที่เทียบกับ reference frame ของโลกนะครับก็คือเทียบกับแกนของโลกส่วนเวกเตอร์ที่2ที่ได้จากแมกกาโทมิเตอร์จะเป็นเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกที่เทียบกับ body frame ของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือว่าเรามีค่าเดียวกันของสนามแม่เหล็กโลกแต่อยู่คนละแกนอ้างอิงกันนะครับเวกเตอร์ตัวนี้เกิดจากแกนอ้างอิงของโลกเทียบกับแกนอ้างอิงของโลกเวกเตอร์ตัวนี้เทียบกับแกนอ้างอิงของดาวเทียมนะครับก็คือบอดี้เฟรมนะครับแต่เป็นเวกเตอร์เดียวกันฉะนั้นถ้าเรารู้2เวกเตอร์นี้ปุ๊บความสัมพันธ์ระหว่าง2เวกเตอร์นี้จะสามารถบอกเราได้ว่าReference frame body frame ของดาวเทียมกับ reference frame ของดาวเทียมมีความสัมพันธ์กันยังไงเราก็สามารถที่จะรู้การทรงตัวของดาวเทียมได้ครับอย่างเช่นกรณีง่ายๆอย่างนี้สมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีค่าของเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับ
นะถ้าได้จากการคำนวณเราบอกว่าชี้ในแนวแกน x ของ reference frame นะครับแต่ที่วัดได้จากแมกนีโทมิเตอร์เราบอกว่าวัดแล้วได้ในทิศทางนี้นะครับอันนี้คือค่าของสนามแมกโลกที่วัดจากบอดี้เฟรมนี้คือค่าสนามแมกโลกที่คำนวณได้จาก reference frame นะครับดังนั้นถ้าคุณจะเห็นปุ๊บค่าตัวนี้ค่า b ตัวนี้ในสนามแมกโลกจะมีค่าเท่ากับ100ก็คือมี1หน่วยในแนวการ x 0หน่วยในแนวการ y 0หน่วยในแนวการ z ของ reference frame นะครับส่วนสนามแมกโลกตัวนี้มีค่าเป็น0ลบ1 0ก็คือ0ในแนวของ x ของ body นะครับลบ1ในแนว y ของ body ลบแล้วก็0ในแนว z ของ body ครับนั้นคุณสังเกตว่าจริงๆแล้ว2เวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์เดียวกันแต่อยู่กันคนละ reference frame กันนะครับดังนั้นจากความสัมพันธ์ของ100กับ011เราจะพบได้ว่าดาวเทียมขณะนี้มีค่าโรพิทยอคือ0องศา0องศาและ90องศาก็คือมองง่ายๆว่าตอนนี้ตัวนี้ถ้าคุณหมุนตัวนี้มา90องศาปุ๊บมันก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือหลักการง่ายๆว่าถ้าเรารู้เวกเตอร์ของสนามแมกโลกจากการคำนวณเมื่อเทียบกับแกนระบบแกนวิกัตของโลกและเวกเตอร์เดียวกันที่ได้จากการวัดจากแมกนีโทมิเตอร์เมื่อเทียบกับบอดี้เฟรมความสัมพันธ์ของค่าใน2เฟรมนั้นสามารถที่จะมาคำนวณกับเพื่อหาความสัมพันธ์ของการทรงตัวของดาวเทียมได้อันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับเซนเซอร์อย่างที่2ที่น่าสนใจและใช้กันมากในดาวเทียมก็คือเซนเซอร์ดวงอาทิตย์นะครับหรือเรียกว่าซันเซนเซอร์ซันเซนเซอร์คืออะไรซันเซนเซอร์คือเซนเซอร์ที่ใช้เพื่อหาตำแหน่งของดาวเทียมนะครับของดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นปกติแล้วเนี่ยพอเรารู้ตำแหน่งของดาวเทียมเรามีวันเวลาว่าขณะนี้วันเวลาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณกลับได้ว่าขณะนี้เนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนนะครับดังนั้นซันเซนเซอร์จะเป็นตัววัดว่าดาวเทียมเราตอนนี้ทำมุมเท่าไหร่กับพระอาทิตย์ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าการทรงตัวของดาวเทียมหรือการวางตัวของดาวเทียมเนี่ยมีค่าโรพิทยอเท่าไหร่อันนี้คือหลักการของซันเซนเซอร์นะครับซันเซนเซอร์มีหลายแบบด้วยกันครับนี่แบบง่ายๆก็ผมดังเห็นในสไลด์นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือตัวข้างล่างนี่คือตัวซันเซนเซอร์นะครับตัวนี้คือแผ่นอาจจะเป็น CCD หรือตัวเซนเซอร์รับแสงนะครับตรงนี้คือแผ่นทึบแล้วเรามีรูเล็กๆตรงนี้นะครับฉะนั้นขณะนี้ถ้าคุณจินตนาการว่าตรงนี้คือดาวเทียมตั้งตรงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วนี่คือพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้พระอาทิตย์จะส่องแสงมานะครับนั้นแสงที่ส่องมาจากพระอาทิตย์นะครับหรือดวงอาทิตย์นะครับจะผ่านเข้ารูเล็กๆตัวนี้แล้วตกมาอยู่ที่เซนเซอร์วัดแสงตรงตำแหน่งนี้ดังนั้นถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงก็จะตกลงมาที่ตำแหน่งนี้ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงจะตกผ่านรูเล็กๆแล้วจะตกมาที่ตำแหน่งนี้ฉะนั้นตำแหน่งที่แสงผ่านรูเล็กๆแล้วตกมาบนเซนเซอร์ข้างล่างนี้จะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้ตัวเราเองนี้ทำมุมเท่าไหร่อยู่กับพระอาทิตย์ดังนั้นอันนี้คือวิธีการใช้ซันเซนเซอร์ในการหาการทรงตัวของดาวเทียมนั่นเองนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของซันเซนเซอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลซันเซนเซอร์นั่นก็จะเห็นว่าตรงนี้คือแถบที่แสงทะลุมานะครับแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นแผงเซนเซอร์นะครับที่เป็นค่าของดิจิตอลนะครับดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ทำมุมมาเท่าไหร่แสงก็จะตกมาที่ตำแหน่งต่างๆเช่นแสงตกมาที่ตำแหน่งนี้ด้วยมุมนี้ของพระอาทิตย์เราก็สามารถตีความได้ว่าขณะนี้คือ010100100ซึ่งอาจจะมีความหมายว่า10องศาแต่ถ้าพระอาทิตย์ตั้งตรงมากขึ้นแสงอาจจะตกที่ตำแหน่งอื่นอาจจะตกตำแหน่งนี้นะครับค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น000111001ทำนองนี้เราก็จะได้ภาพที่ต่างกันว่าขณะนี้มุมของพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์กับดาวเทียมอาจจะเหลือแค่10องศาเป็นต้นครับอันนี้คือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งของเซนเซอร์ดาวเทียมนะครับตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้เซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์ใน2มิตินะครับถ้าคุณมองตรงนี้รูปนี้อันนี้คือสีน้ำเงินทั้งแถวนี้ทั้งแถบนี้คือเซนเซอร์รับแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็อันนี้คือแผ่นปิดและตัวนี้จะมีรูสี่เหลี่ยมขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับฉะนั้นตัวนี้จะสามารถวัดทิศทางของพระอาทิตย์ได้ใน2มิติก็คือถ้าพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้แสงก็จะตกมาแล้วไปตกที่เซลล์แถวนี้เราก็จะรู้ว่าตอนนี้พระอาทิตย์ทำมุมกับดวงอาทิตย์เอ๊ะโทษครับดาวเทียมทำมุมกับดวงอาทิตย์ด้วยมุมในแนว x เท่าไหร่ในแนว y เท่าไ
หรือถ้าแสงตำแหน่งนี้คุณจะเห็นว่ามันก็จะตกอยู่ในเซลล์นี้มากที่สุด

ซลล์นี้มากรองลงมาเซลล์นี้น้อยสุดเซลล์นี้น้อยลงมาเขาก็สามารถคำนวณได้ว่าขณะนี้ดวงอาทิตย์กับดาวเทียมทำมุมกันในแนวของ x กับแนวของ y กี่องศาเป็นต้นนะครับนั้นเซนเซอร์พระอาทิตย์ในลักษณะนี้ตัวเดียวสามารถที่จะเซนได้ทั้ง2แนวแกนแต่ถ้าอย่างแบบแรกจะเซนได้แค่แกนเดียวนะครับดังนั้นถ้าเราจะต้องการวัด2แกนเราก็ต้องมีตัวที่ทำมุมตั้งฉากกันอันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงอันนี้ถือว่าเป็น state of the art นะครับอันนี้คือซันเซนเซอร์ที่ถือว่าเล็กมากถ้าคุณเทียบกับมือคุณจะเห็นว่าเท่าประมาณ2นิ้วชี้นั่นเองนะครับเป็นเซนเซอร์ที่ผิดโดย Space Office ของเนเธอร์แลนด์นะครับถือว่าเป็นซันเซนเซอร์ที่มีขนาดเล็กมากอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้ในขณะนี้นะครับเซนเซอร์ต่อไปนะครับที่เราใช้เพื่อหาการทรงตัวของดาวเทียมอีกอันนึงก็เรียกว่าเซนเซอร์โลกนะครับหรือเซนเซอร์เส้นขอบฟ้าโลกนะครับก็คือ Earth Sensor Earth Sensor ทำงานยังไงนะครับ Earth Sensor นี้จะสแกนหาตำแหน่งของเส้นขอบฟ้านะครับถ้าคุณดูง่ายๆคือว่าเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์จะทำการอ่านค่านะครับถ้าคุณดูรูปนี้อีกรูปนึงให้ดูรูปนี้ก่อนรูปนี้คือหัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้จะหมุนดังนั้นจะติดตั้งอยู่บนดาวเทียมแล้วจะหมุนไปเรื่อยๆซึ่งทำให้เมื่อเขาหมุนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาหมุนมาตัดโลกเมื่อไหร่เขาก็จะเห็นตัวโลกนะครับก็คือเขาจะเห็นเส้นขอบฟ้าโลกนะถ้าผมลองจินตนาการว่าตัวเซนเซอร์ตัวนี้หมุนจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับฉะนั้นขนาดที่เซนเซอร์มองไม่เห็นโลกนะครับเซนเซอร์ก็จะมองเห็นอากาศเห็นดิฟสเปซซึ่งอุณหภูมิจะต่ำมากนะครับเกือบที่จะถึงประมาณสัก10หรือ0ถ้าแต่ไอเดียลเคสแล้วคือ0เคลวินนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเซนเซอร์วิ่งเข้ามาเรื่อยๆเห็นตัวโลกนะครับเซนเซอร์ก็จะจับอินฟราเรดของโลกได้ว่าขณะนี้จะเห็นโลกแล้วเพราะว่าอุณหภูมิของผิวโลกจะสูงขึ้นมานะครับอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้น 20-30 องศาแล้วแต่ฤดูกาลนะครับฉะนั้นตัวเซนเซอร์ก็จะรู้ว่าจากดิฟสเปซที่อุณหภูมิต่ำมากๆถึงโลกที่อุณหภูมิสูงระดับ1เขาก็จะรู้ว่าณตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเส้นขอบฟ้าที่1หลังจากนั้นเขาอ่านไปเรื่อยอุณหภูมิยังอุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บเป็นไงครับเห็นดิฟสเปซอีกครั้งเห็นอวกาศอีกครั้งนึงอุณหภูมิก็จะตกไปอีกครั้งนึงเป็นอุณหภูมิที่เย็นมากเขาจะรู้ว่าเมื่ออุณหภูมิที่เขาเห็นจากอุ่นมาเย็นก็กลายเป็นเส้นขอบฟ้าที่2ฉะนั้นเซนเซอร์ก็จะเห็นเส้นขอบฟ้าของโลก2ด้านก็คือจากด้านอวกาศสู่โลกแล้วจากโลกสู่อวกาศครับด้วยความกว้างของโลกที่เขาเห็นนะด้วยความกว้างจากจุดนี้ถึงจุดนี้ทำให้เขาสามารถบอกได้ว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมทำมุมเท่าไหร่อยู่กับโลกคุณลองจินตนาการได้ง่ายๆว่าถ้าเขาเห็นสอบเส้นขอบฟ้าจากนี้ถึงนี้ซึ่งเป็นความกว้างสุดของโลกเขาแสดงว่าตัวเซนเซอร์แทบจะเรียกว่าตั้งฉากกับโลกเลยตรงๆนะครับแต่ถ้าเขาเห็นเส้นขอบฟ้าอยู่แค่นี้แสดงว่าตอนนี้ตัวดาวเทียมก็อาจจะเป็นการเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยนะครับนั้นด้วยหลักการนี้ทำให้เขาสามารถรู้ได้ว่าการทรงตัวหรือมุมการเอียงตัวของดาวเทียมเมื่อเทียบกับโลกนี้เป็นยังไงครับและนี่คืออีกวิธีหนึ่งในการที่จะสามารถรู้ได้ว่าดาวเทียมขนาดนี้เนี่ยมีสารภาพการทรงตัวหรือการวางตัวเป็นยังไงอย่าลืมว่าดาวเทียมเนี่ยสิ่งที่ปัญหาที่ยากของดาวเทียมก็คือว่าดาวเทียมไม่เหมือนหุ่นยนต์ดาวเทียมไม่เหมือนรถยนต์นะครับดังนั้นรถยนต์หรือหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาได้ตลอดเวลาว่าขนาดนี้รถกำลังตีลังกาขนาดนี้รถกำลังวิ่งไปข้างหน้ารถกำลังวิ่งไปข้างหลังแต่ดาวเทียมนี้อยู่ไกลมากอยู่ไกลจากตาเรามากฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้จากตาเลยนะครับเราต้องมีเซนเซอร์ที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าขนาดนี้ดาวเทียมเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าไม่เหมือนกับตำแหน่งในโลกตำแหน่งในโลกนี้เราสามารถอ้างอิงได้ว่าขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ใกล้วัดพระแก้วขนาดนี้เรามองเห็นอะไรขนาดนี้เรามองเห็นเสาชิงช้าเราก็สามารถรู้ได้ว่าขนาดนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของบนโลกนะครับแต่เมื่ออยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยในอวกาศจะไม่มีอะไรให้มองเลยนะครับสิ่งที่อวกาศจะมองได้ก็อย่างมากก็จะได้แค่ว่าตอนนี้เห็นพระอาทิตย์นะครับดังนั้นเขาจะรู้ว่าอ๋อถ้าเห็นพระอาทิตย์แล้วแสดงว่าอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเห็นโลกเป็นยังไงนะครับอะไรแล้วแต่นี้อันนี้คือสิ่งที่จะอ้างอิงได้ทั้งอากาศที่จะเพื่อที่จะบอกได้ว่าขณะนี้เนี่ยดาวเทียมเนี่ยมีสารภาพการทรงตัวเป็นยังไงนะครับนั้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมโชว์ไปแล้วครั้งหนึ่งครับปกติแล้วเซนเซอร์โลกนี้จะมีระบบที่จะคอยหมุนให้เขามองหาโลกไปเรื่อยๆว่าอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วถ้าคุณดูตัวนี้จะมีซันเซนเซอร์อยู่ด้วยนะครับซันเซนเซอร์อยู่แถวนี้ที่ซันเซนเซอร์นะครับเพราะปกติแล้วเวลาเรามองเห็นโลกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าดาวเทียม

มีการทรงตัวเป็นยังไงนะครับเราต้องมองทั้งโลกและมองพระอาทิตย์ด้วยพร้อมกันแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเราทำมุมเท่านี้กับโลกในขณะที่มุมพระอาทิตย์เป็นเท่านี้เราถึงจะบอกได้อย่างสมบูรณ์ว่าดาวเทียมเรามีค่าการทรงตัวเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆอีกสิ่งหนึ่งที่มีการใช้กันและค่อนข้างมีความแม่นยำมากคือเซ็นเซอร์กลุ่มดาวนะครับหรือ Star Tracker อย่างที่ผมบอกนะครับนอกจากโลกนอกจากดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้อ้างอิงในการบอกการทรงตัวของดาวเทียมได้ก็คือกลุ่มดาวนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ Star Tracker นะครับ Star Tracker คือเขาจะส่องดูว่าขณะนี้ดาวเทียมเห็นกลุ่มดาวก้อนไหนนะครับอย่างมองง่ายๆว่าขณะนี้วันที่12กุมภานะครับเราเห็นกลุ่มดาวลูกไก่อยู่มันก็จะสามารถบอกได้ว่าถ้า12กุมภาเห็นดาวลูกไก่ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าดาวเทียมเรากำลังมีมุมวางตัวยังไงมีการทรงตัวหรือกำลังชี้ไปทิศทางไหนนี่เลยหลักการง่ายๆนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า Star Tracker Star Tracker ค่อนข้างเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากเพราะว่าค่อนข้างมีความแม่นยำสูงมากนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับเรทเจโลนะครับเรทเจโลเราเคยได้ยินคำว่าเรทเจโลไปแล้วในตอนที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของเครื่องบินนะครับนั่นเรทเจโลก็มีการใช้กับดาวเทียมเช่นเดียวกันนะครับเรทเจโลพูดง่ายๆคือเรทเจโลเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าความเร็วเชิงมุมของดาวเทียมนะครับก็คือวัดค่าโอเมก้านะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์อื่นด้วยเพื่อที่จะหามุมการทรงตัวของดาวเทียมเรทเจโลเนี่ยมันมีหลายเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีหลักๆที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็ประกอบด้วยเรทเจโลที่เป็น solid state นะครับก็คือ quartz MEMS solid state gyro นะครับอย่างที่2คือ Fiber Optic Gyro นะครับอย่างที่3ก็คือ Ring Laser Gyro นะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละอย่างทำงานแบบไหนนะครับ Quartz MEMS Solid State Gyro นะครับหรือ MEMS นี่ย่อมาจาก Micro Machine Electromechanical System นะครับทำงานโดยใช้หลักความเร่งที่เราเรียกว่าความเร่ง Coriolis นะครับถ้าใครยังจำได้นะครับความเร่ง Coriolis นะครับก็คือความเร่งเท่ากับA ความเร่งเท่ากับ2คูณความเร็วเชิงมุมครับ dr by dt แล้ว cos กับเวกเตอร์โอเมก้านะครับฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะวัดหาเวกเตอร์โอเมก้าอยู่นะครับฉะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณดูตัวนี้อันนี้คือภายในของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สมมติเซ็นเซอร์นี้ถูกติดตั้งอยู่บนดาวเทียมนะครับดาวเทียมนี้จะหมุนนะครับฉะนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมีก้อนแมสอยู่ก้อนหนึ่งก้อนแมสตัวนี้จะเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดเวลาด้วยความถี่สูงนะครับฉะนั้นถ้าตัวจานนี้หรือดาวเทียมนี้อยู่นิ่งๆนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแมสก้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงปกตินะครับครับฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าเราเทียบแล้วจะเห็นว่าแมสก้อนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงของระยะทางนะครับขึ้นค่า r ก็มากขึ้นลงค่า r ก็น้อยลงแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมี dr by dt เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนแมสมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดเวลานะครับต่อมาครับลองจินตนาการว่าถ้าเป็นไงครับถ้าจานตัวนี้หรือดาวเทียมนี้เกิดหมุนด้วยขณะที่แมสขึ้นลงนะครับแสดงว่าขณะนี้เนี้ยก้อนแมสมีอะไรเกิดขึ้นครับก้อนแมสมีโอเมก้ามีความเร็วเชิงมุมเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเมื่อมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นและก็หมุนในแนวเดียวกันนะครับจะเกิดความเร่งนะครับขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าความเร่งโคโรลิสนะครับความเร่งตัวนี้จะมีทิศทางตั้งฉากกับแนวเคลื่อนที่ของก้อนมวลนั้นครับในกรณีนี้เมื่อวัตถุหรือการดาวเทียมหมุนทางนี้จะเกิดความเร่งโคโรลิสวิ่งไปทางนี้ส่งผลให้อะไรครับส่งผลให้ก้อนมวลก้อนนี้เกิดการเคลื่อนที่มาด้านนี้นะครับจะเคลื่อนที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่ค่าโอเมก้าถ้าค่าโอเมก้ามากแรงหรือความเร่งโคโรลิสก็จะมากจะทำให้มวลก้อนนี้เคลื่อนที่มากขึ้นนะครับการเดียวกันเมื่อมวลเคลื่อนที่ลงก้อนมวลก็จะเคลื่อนที่ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฉะนั้นระยะการเคลื่อนที่ของก้อนมวลที่เกิดจากความเร่งโคโรลิสเนี่ยจะสามารถที่จะแปลงกลับมาได้ว่าตอนนี้ความเร็วเชิงมุมของดาวเทียมหรือความเร็วเชิงมุมของจานที่เราเห็นนี้มีค่าอะไรเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นของ Quartz Solid State Gyro นะครับก็คือใช้หลักของความเร่งโคโรลิสอีกอันนึงที่น่าสนใจก็ผมก็คือเราเรียกว่า Fiber Optic Gyro นะครับหรือย่อว่า FOG FOG นะครับผมความเร่งไม่ใช่ความเร่งโทษครับเรทไจโรนะครับที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกไจโรนะครับใช้หลักการเปลี่ยนเฟสของแสงนะครับดูง่ายๆนะครับอันนี้คือแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงนี่เราจะใช้แสงเลเซอร์นะครับ
นะนั้นแรงกำหนดแสงปล่อยแสงออกมานะครับในที่นี้ผมใช้สีน้ำเงินโทษครับสีแดงกับสีเขียวนะครับเพื่อแยกให้ออกจากกันจริงๆแล้วคือแสงเดียวกันนะครับดังนั้นแสงที่ส่งออกมาเข้าสู่แผ่นกระจกนี้เพื่อที่จะแบ่งแสงออกเป็น2ทางนะครับดังนั้นเมื่อแสงมาถึงกระจกนี้ปุ๊บแสงส่วนแรกถูกแบ่งเข้ามาในเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับคือเส้นอะไรเขาเรียกว่าเส้นใยนำแสงใยแก้วนำแสงนะครับนั้นแสงจะเคลื่อนที่มาส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกมาแล้ววิ่งเข้าไปท่อใยนำแสงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งถูกแบ่งออกมาเป็นสีเขียววิ่งเข้าไปในท่อนำแสงนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเขาวิ่งไปนะครับเขาก็วิ่งไปเข้าไปในท่อนี้หรือว่าใยแก้วนำแสงนี้จะยาวมากนะครับฉะนั้นก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนั้นสีแดงเมื่อเคลื่อนที่เสร็จกลับออกมาทางท่อนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วมันสะท้อนกระจกมารวมเข้าจุดนี้สีเขียวเมื่อเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสุดท้ายจะออกมาทางอีกปลายหนึ่งนะครับแล้วผ่านกระจกแล้วก็มารวมจุดนี้นั้นสีน้ำเงินสีเขียวกับสีแดงกลับมารวมที่จุดนี้ผ่านมาที่กระจกรับแสงนี้ครับนั้นถ้าขดลวดหรือขดใยแก้วตั้งอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมแสงถูกแยกแล้วก็วิ่งผ่านใยแก้วใยนำแสงนี้นะครับไฟเบอร์ตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมารวมกันใหม่ที่อีกจุดหนึ่งฉะนั้นเราก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าแสงทั้ง2สีเดินทางด้วยระยะทางเท่ากันแต่ถ้ามาดูว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวนี้ก็คือใจโลนเองถ้าขดลวดไฟเบอร์นี้มีการหมุนเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับในตอนนี้คุณลองจินตนาการว่าแสงเมื่อเข้าไปในไฟเบอร์แล้วถูกแบ่งออกไป2ทางแล้วเมื่อแบ่งออกไป2ทางแล้วก็เดินทางไปในไฟเบอร์แล้วกลับมารวมกันนะครับแต่เมื่อใยแก้วนำแสงหรือขดลวดไฟเบอร์มีการหมุนไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าขดลวดตัวนี้หมุนไปด้านนี้นะครับหมุนไปด้านที่ผมเขียนนี้หมุนจากด้านนี้มานี้เกิดอะไรขึ้นครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแสงสีแดงมีระยะทางการเดินทางที่มากขึ้นนะครับขณะที่แสงสีเขียวมีระยะทางการเดินทางที่สั้นลงทันทีนะครับเพราะว่าขดลวดนี้เคลื่อนที่หมุนหนีมาทางที่ผมเขียนนี้นะครับสีแดงเดินทางมากขึ้นสีเขียวทางน้อยลงเมื่อแสงทั้ง2สีนี้เดินทางไม่เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันมารวมกันปุ๊บมันจะรวมกันไม่ได้เท่าเดิมนะครับมันจะรวมกันเนื่องจากว่ามันจะมีการเปลี่ยนมุมของสัญญาณของแสงที่แตกต่างกันอย่างเช่นในรูปนี้ถ้าคุณดูสมมติว่าเส้นทึบนี้คือสีแดงเส้นปะนี้คือสีเขียวนะครับดังนั้นขณะนี้สีแดงกับสีเขียวรวมกันได้ตัวนี้นะครับด้วยค่ามุมที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าหมุนเร็วขึ้นนะครับกราฟ2อันนี้จะต่างกันมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนั้นเมื่อรวมกันก็จะได้แสงที่เบาบางลงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าความสว่างของแสงที่มารวมกันตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะถ้าไจโลไม่หมุนนะถ้าไฟเบอร์ออปติกตัวนี้ไม่หมุนแสงสว่างแค่ไหนออกมาสว่างเท่าเดิมแต่เมื่อเกิดการหมุนปุ๊บแสงมีเกิดมุมที่เปลี่ยนไปการรวมแสงก็จะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเดิมดังนั้นตัวดีเทคเตอร์ตรงนี้ก็จะจับได้ว่าแสงจะมีความสว่างน้อยลงครับดังนั้นความสว่างของแสงจะมากจะน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวไฟเบอร์ออปติกตัวนี้หมุนเร็วหมุนช้าแค่ไหนนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าอันนี้คือหลักการอีกหลักการหนึ่งในการวัดไอความเร็วเชิงมุมของวัตถุนะครับอย่างที่3เราเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของเซ็นเซอร์สำหรับเครื่องบินนะครับก็คือลิงเลเซอร์ไจโรนะครับผมขออธิบายสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับลิงเลเซอร์ไจโรใช้หลักการเปลี่ยนความถี่ของแสงเลเซอร์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีแหล่งกำเนิดเลเซอร์ตรงนี้นะครับเลเซอร์ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะครับส่วนหนึ่งก็วิ่งไปทางนี้อีกส่วนหนึ่งวิ่งไปทางนี้นะครับแล้วเกิดการรวมกันที่จุดนี้ครับซึ่งถ้าตัวไจโรนะครับหรือตัวลิงเลเซอร์ไจโรเกิดการหมุนเกิดขึ้นการเดินทางของแสงระยะทางของแสงก็จะเปลี่ยนไปในกรณีนี้จะเกิดผลกระทบที่ทำให้ความถี่ของแสงเนี้ยเปลี่ยนไปเมื่อแสงมารวมกันเราจะเห็นแพทเทิร์นของการรวมแสงเป็นลักษณะนี้นะครับดังนั้นแสง2แสงเมื่อมารวมกันแพทเทิร์นเปลี่ยนไปแบบไหนตัวนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเลเซอร์ไจโรตัวนี้เนี่ย
หมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุนเท่าไหร่อันนั้นนี่คือหลักการการทำงานของริงเลเซอร์เจโลนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องแอคชูเอเตอร์กันนะครับแอคชูเอเตอร์ที่เราจะศึกษาในบทนี้ประกอบด้วยหัวฉีดขับดันล้อโมเมนตัมรีแอคชั่นวิวนะครับคอนโทรลโมเมนต์เจโลและแมกเนติกทอร์เกอร์นะครับอันดับแรกเรามาดูหัวฉีดขับดันกันก่อนนะครับเจ็ตทรัสเตอร์นะครับเจ็ตทรัสเตอร์คืออะไรเจ็ตทรัสเตอร์คือจริงก็คือหัวฉีดนั่นเองนะครับทำหน้าที่ปล่อยแก๊สพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงนะครับส่งผลให้เกิดแรงปฏิกิริยากระทำกับตัวดาวเทียมผลักดันให้ดาวเทียมหมุนหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของแก๊สที่พุ่งออกมาโดยทั่วไปแล้วเจ็ตทรัสเตอร์หรือหัวฉีดขับได้มากกว่า5นิวตันนะครับแต่ข้อเสียก็คือแรงขับดันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่วนแก๊สอีกชนิดใช้กันในบนดาวเทียมก็คือเรียกว่าแก๊สเย็นนะครับหรือโคแก๊สโคแก๊สนี้เกิดจากพลังงานของแก๊สที่แฝงในรูปการเปลี่ยนสถานะหรือการอัดอากาศไว้นะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีลิควิดไนโตรเจนอัดไว้นะครับพอถึงเวลาเมื่อลิควิดไนโตรเจนขยายตัวปุ๊บก็จะกลายเป็นแก๊สเย็นที่พุ่งออกมานะครับโดยทั่วไปแก๊สเย็นนี้จะแลกสร้างแรงขับดันได้ไม่เกิน1นิวตันนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเนื่องจากมันไม่มีปฏิกิริยาเคมีนะครับแรงขับดันที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นทันทีทันใดที่เราปล่อยแก๊สออกมานะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันก็คือเราใช้พลาสมานะครับแทนที่จะเป็นแก๊สนะครับเราใช้พลาสมาเราเรียกตัวนี้ว่าหัวฉีดพลาสมานะครับหัวฉีดพลาสมาถือว่าเป็นหัวฉีดนะครับพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันนะครับพลาสมาคืออะไรครับทุกคนอาจจะรู้จักหรือเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าสสารทุกชนิดมีอยู่3สถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าสถานะของสสารไม่ใช่เป็น3สถานะนะครับเป็น4สถานะสถานะที่4เราเรียกว่าพลาสมานะครับพลาสมาจะเป็นลักษณะแก๊สแต่เป็นแก๊สที่มีไอออนนะครับมีประจุไฟฟ้าอิสระผสมอยู่นะครับทำให้พลาสมามีคุณสมบัติที่แตกต่างจากแก๊สตรงที่ว่าสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับพลาสมาเราสามารถสร้างได้ง่ายๆโดยการให้สนามเหล็กสนามไฟฟ้าปริมาณมากๆแก่กับแก๊สที่เป็นกาลนะครับจนทำให้แก๊สเนี่ยเกิดการแตกตัวเป็นเรียกต่ออิสระขึ้นมานะครับงั้นถ้าคุณดูรูปนี้นะครับเนี่ยอันนี้ของเดิมที่เราเรียนมาสถานะของสสารมีอยู่3สถานะคือแก๊สของเหลวและของแข็งแต่ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีแล้วว่าสถานะที่4ก็คือพลาสมานะครับพลาสมาก็คือพูดง่ายก็คือแก๊สแต่มีความสมบัติของการนำไฟฟ้านะครับก็คือมีประจุไฟฟ้าผสมผสานอยู่ครับนี่คือรูปนะครับนี่คือรูปของนี่คือสไตล์หรือรูปวาดของการมีเจ็ตที่พุ่งออกมาเป็นแก๊สพลาสมานะครับข้อดีของหัวฉีดพลาสมาคืออะไรหัวฉีดพลาสมาจะเป็นหัวฉีดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่มากนะครับเชื้อเพลิงหลักๆก็ใช้น้อยมากนะครับนั้นถ้าใช้เชื้อเพลิงน้อยเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าทำให้มวลของดาวเทียมน้อยลงนะครับเมื่อมวลของดาวเทียมน้อยลงทำให้ค่าส่งดาวเทียมถูกขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญพลาสมาสามารถที่ทำงานได้ต่อเนื่องนะครับดังนั้นขณะนี้หัวฉีดพลาสมาเนี่ยจะเป็นหัวฉีดหลักที่สำหรับการศึกษาที่จะทำการส่งดาวเทียมเพื่อโคจรไปยังดวงดาวดวงอื่นๆนะครับซึ่งต้องใช้ระยะทางที่ไกลมากดังนั้นหัวฉีดพลาสมาจะเป็นอนาคตของเทคโนโลยีในการขับดันดาวเทียมให้เคลื่อนที่ไปในอวกาศที่ไกลๆมากๆนะครับดังนั้นเรามาดูรูปนี้ครับอันนี้คือภาพถ่ายของเจสนะครับของหัวฉีดขับดันที่ติดบนดาวเทียมนะครับนั้นหลักการทำงานนะครับดังนั้นถ้าคุณดูในรูปนี้นะครับรูปนี้ขนาดนี้สมมติว่าดาวเทียมนะครับอยู่ตรงนี้สังเกตตัวจุดสีแดงอันนี้คือหัวฉีดนะครับอันนี้คือหัวฉีดขับดันนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะผลักดันให้ดาวเทียมหมุนทำให้สีแดงมาอยู่แต่ตำแหน่งนี้เราจะทำไงนะครับแน่นอนสุดดับแรกเราก็จัดการเปิดเจสนะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดหัวฉีดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรดาวเทียมก็เกิดการหมุนนะครับดังนั้นดาวเทียมก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นพอถึงตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถ้าเราต้องการที่จะไม่ทำอะไรนะครับดาวเทียมก็จะหมุนต่อไปเองเรื่อยๆนะครับแต่เราต้องการให้หยุดในที่ตำแหน่งนี้สมมติขณะนี้ดาวเทียมมีความเร็วขึ้นเราทำไงครับเราจัดการสลับนะครับขณะที่ดาวเทียมมาถึงจุดที่ต้องการเราจัดการสลับเจ็ตนะครับอย่าลืมว่าเมื่อกี้หัวฉีดทางนี้แต่ขณะนี้เราสลับหัวฉีดนะครับเหมือนเป็นลักษณะของการเบรกหรือชะลอให้การหมุนตัวช้าลงนะครับแล้วก็เกิดการหมุนตัวไปเรื่อยแล้วถึงจุดที่ต้องการปุ๊บเราก็จัดการปิดเจ็ต
ซึ่งจะได้จังหวะที่พอดีนะครับคือพูดง่ายๆว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะย้อนให้ดูนิดนึง

นะครับเราเปิดเจ็ตก่อนนะครับดาวเทียมก็จะหมุนเร็วไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องเปิดเจ็ตส่วนทางนะครับเพื่อชะลอความเร็วดาวเทียมแล้วดาวเทียมก็ช้าลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่ต้องการปุ๊บก็พอดีดาวเทียมหยุดแล้วเราก็ปิดเจ็ตพอดีอันนี้คือหลักการคอนโทรลนะครับของดาวเทียมโดยการใช้หัวฉีดขับดันนะครับหัวฉีดขับดันมีข้อเสียครับข้อเสียของเขาคือว่าอายุการใช้งานค่อนข้างที่จำกัดนะครับเพราะว่าแน่นอนสุดเนื่องจากว่าหัวฉีดต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับขณะนั้นเมื่อเชื้อเพลิงหมดก็แสดงว่าเราไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและนี่คือข้อเสียของหัวฉีดนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าหัวฉีดขับดันนี้จะเป็นระบบที่ให้แรงขับดันที่สูงมากฉะนั้นเหมาะอย่างมากสำหรับการเคลื่อนที่ไกลๆเหมาะอย่างมากสำหรับเป็นแอคชูเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงวงโคจรต่อไปเรามาดูแอคชูเตอร์อีกตัวนึงครับเราเรียกว่าโมเมนตัมวิวนะครับหรือล้อโมเมนตัมล้อโมเมนตัมคืออะไรล้อโมเมนตัมจริงแล้วมันก็คือถ้าคุณดูในรูปนี้มันก็คืออุปกรณ์แล้วมีล้อหมุนล้อหนึ่งนะครับการทำงานของล้อโมเมนตัมชาร์ไลท์จะใช้หลักการเราเรียกว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะครับก็คืออย่างที่เราทราบก็คือว่าแองกูล่าโมเมนตัมหรือโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุจะคงที่ตลอดไปตราบใดที่เราไม่มีแรงภายนอกมากระทำนั้นเช่นเดียวกันนะครับเราลองจินตนาการนะครับนะว่าขณะนี้นะครับเรารู้ว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของดาวเทียมบวกโมเมนตัมเชิงมุมของล้อนะครับจะต้องคงที่ตลอดเวลานะครับคือของทั้งระบบคงที่ตลอดเวลาเราลองจินตนาการดูว่าขณะนี้ดาวเทียมเราอยู่อย่างนี้แล้วมีล้อโมเมนตัมนะครับอันนี้คือล้อโมเมนตัมขณะนี้ล้อโมเมนตัมนะครับหมุนอยู่นะครับด้วยความเร็วสมมติว่า10แล้วก็ค่าโมเมนต์ออฟอินเชียของล้อคือ2แต่ดาวเทียมไม่ได้หมุนฉะนั้นดาวเทียมก็คือเท่ากับ0ฉะนั้นตอนนี้ค่าแองกูล่าโมเมนตัมของดาวเทียมโดยรวมเท่ากับ20นะครับนั้นเราลองจินตนาการว่าถ้าเราต้องการให้ตัวดาวเทียมหมุนเราต้องทำไงนะครับผมบอกว่าผมก็จะการเพิ่มความเร็วของล้อเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเพิ่มความเร็วของล้อขึ้นอีกนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขณะนี้ล้อมีความเร็วสูงขึ้นนะครับจาก10เมื่อกี้นะครับล้อเมื่อกี้ความเร็ว10ตอนนี้ล้อความเร็วเป็น20นะครับสังเกตว่าอันนี้ผมทำ2วงขึ้นนะครับขณะนี้10 2คูณ20เท่ากับ40แต่เราพบว่าถ้าดาวเทียมอยู่นิ่งซึ่งความเร็วเป็น0มันจะเท่ากับ40แต่ด้วยหลักอนุรักษ์ของโมเมนตัมของทั้งระบบจะกลายเป็น40ไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงภายนอกกระทำนะครับฉะนั้นตัวนี้ไม่ถูกต้องครับสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเมื่อเราเพิ่มขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ถูกต้องก็คือตัวดาวเทียมจะเกิดการหมุนสวนกลับทันทีนะครับตัวดาวเทียมจะเกิดการสวนกลับทันทีนะครับด้วยค่าเท่าไหร่ดาวเทียมจะหมุนกลับทันทีด้วยค่าความเร็วเชิงมุม -1 นะครับก็คือหมุนตรงข้ามกันเพื่ออะไรเพื่อรักษาให้โมเมนตัมเชิงมุมของทั้งระบบเท่าเดิมคือ20อันนี้คือหลักการง่ายๆของการใช้ล้อโมเมนตัมนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมของทั้งระบบจะต้องคงที่ฉะนั้นถ้าขณะที่ล้อชุดโมเมนตัมวิวมีค่า1นะครับถ้าเราเพิ่มความเร็วของล้อให้เร็วขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวดาวเทียมจะต้องหมุนย้อนกลับเพื่อส่วนทางการเคลื่อนที่ครับเพื่อรักษาให้โมเมนตัมเชิงมุมคงที่นะครับครับเรามาดูง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าคุณดูตอนนี้นะครับถ้าเรามีล้อดาวเทียมหมุนอยู่นะครับครับไอ้นี้เป็นปัญหาว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยล้อโมเมนตัมวิวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนขึ้นไปเองเรื่อยๆตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าความเร็วมากเกินไปสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องใช้ไอ้ระบบหัวฉีดในการลดความเร็วรอบนะครับเพื่อให้ความเร็วของล้อเนี่ยสามารถที่ลดลงได้นะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมีภาพยนตร์ให้ชมเกี่ยวกับการถ่ายเทโมเมนตัมนะครับโดยการที่เราได้ศึกษาเพื่อที่จะจำลองการหมุนของดาวเทียมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนั้นคุณจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือล้อโมเมนตัมนะครับครับนั้นคุณเห็นว่าขณะนี้ดาวเทียมอยู่นิ่งๆหลังจากนั้นเราสั่งให้ล้อโมเมนตัมหมุนนะครับเดี๋ยวคุณดูแป๊บนึงคุณเห็นว่าอยู่ดาวเทียมก็หมุนด้วยตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราสั่งให้ล้อโมเมนตัมหมุนนะครับตอนนี้ล้อโมเมนตัมหยุด

ธอก็จะหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะสั่งให้ล้อหมุนตั้มหมุนอีกครับคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ล้อมันตั้มหมุนเกิดขึ้นปุ๊บตัวดาวเทียมก็จะหมุนสวนกลับทันทีดังนั้นอันนี้คือหลักการที่ขณะนี้ตัวดาวเทียมกับตัวล้อโมเมนตัมทําหน้าที่แลกเปลี่ยนโมเมนตัมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือหลักการทํางานของล้อโมเมนตัมนะครับ

เห็นไหมครับว่ามันถามว่าเราสามารถที่จะควบคุมให้ดาวเทียมหมุนซ้ายหมุนขวาได้โดยการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกับตัวล้อนะครับโดยที่เราไม่ต้องมือไปจับเลยครับดาวเทียมลอยอยู่บนแอร์แบริ่งเฉยๆนะครับครับเป็นไงบ้างครับครับเมื่อกี้คือชุดสาธิตของการให้เห็นว่าดาวเทียมกับตัวชุดล้อโมเมนตัมมีการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกันยังไงนะครับต่อไปอันนึงนะครับเราเรียกว่า reaction view นะครับหรือล้อ reaction จริงๆแล้วชุดสาธิตเมื่อกี้นี่เราอาจจะเรียกว่า reaction view ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยล้อโมเมนตัมหรือโมเมนตัมวิวกับ reaction view นี้จะเป็นทำงานคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตัวล้อทำงานที่ความเร็วรอบเริ่มต้นเป็น0เราจะเรียกตัวนี้ว่า reaction view แต่ถ้าตัวล้อทำงานเริ่มต้นที่ความเร็วรอบคงที่ค่า1เราจะเรียกว่า momentum view นะครับอันนี้ภาพที่เห็นบนสไลด์นี้เป็นภาพของ reaction view ที่ติดตั้งอยู่บนยานอวกาศ Kuiper นะครับครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณดูในรูปนี้ขณะนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งหยุดไม่มีอะไรหมุนนะครับตัวข้างในนี้ก็คือตัวreaction view ตัวนี้คือตัวดาวเทียมสังเกตเส้นสีแดงนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ๆผมสั่งให้ตัวล้อโมเมนตัมหรือล้อ reaction view หมุนนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเนื่องจากว่า angular momentum ของระบบต้องเป็น0ฉะนั้นอย่างที่เห็นในวิดีโอเมื่อกี้ก็คือว่าเมื่อล้อหมุนไปด้านนึงตัวดาวเทียมจะหมุนสวนกลับอีกด้านนึงทันทีเพื่อรักษาให้โมเมนตัมของระบบเป็น0นะครับนี่คือหลักการของ reaction viewนะครับเมื่อถึงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็หยุดความเร็วของล้อนะครับดาวเทียมก็จะหยุดหมุนนะครับมันก็สามารถจะเคลื่อนดาวเทียมให้เป็นอยู่ที่ตำแหน่งที่ต้องการได้อีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเราเรียกว่า control moment gyro นะครับ control moment gyro เนี้ยใช้หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเช่นเดียวกับล้อโมเมนตัมนะครับแต่ต่างกันที่ว่านะครับตัวของล้อโมเมนตัมหรือโมเมนตัมวิวชั่นวิวเนี้ยเราใช้หลักการที่พยายามรักษาความเร็วรอบคงที่นะครับแต่ control moment gyro เนี่ยจะรักษาทิศทางของโมเมนตัมให้คงที่นะครับคุณอย่าลืมว่าโมเมนตัมเชิงมุมมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับฉะนั้นในการใช้ control moment gyro เนี่ยเราจะใช้หลักการที่ว่าทิศทางของโมเมนตัมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราลองมาจินตนาการกันง่ายๆนะครับว่าขนาดนี้ถ้าคุณดูในจอนี้คุณจะพบว่าอันนี้คือตัวดาวเทียมอันนี้คือล้อโมเมนตัมนะครับฉะนั้นล้อโมเมนตัมหมุนด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งอยู่นะครับถ้าผมมีกลไกอยู่ภายในนะครับถ้าผมมีกลไกในภายในที่จะขยับให้ล้อทั้งล้อหมุนอย่างนี้นะครับก็คือขยับตำแหน่งนะครับความเร็วรอบของล้ออย่างเท่าเดิมแต่ผมบิดล้อให้หมุนเอียงอย่างนี้นะครับด้วยกลไกภายในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่อยู่ๆคุณให้ล้อตัวนี้ซึ่งมีโมเมนตัมเชิงมุมทิศทางนี้นะครับแล้วคุณไม่มีแรงภายนอกเลยแต่คุณกลับทำให้โมเมนตัมเชิงมุมไปทิศทางนี้มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือรูปนี้ครับดังนั้นขณะที่คุณบิดล้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวล้อยังอยู่เหมือนเดิมแต่ดูดาวเทียมต่างหากที่หมุนบิดออกไปอันนี้คือหลักการของ control moment gyro นะครับนะตัวเราพยายามที่จะบิดล้อนะครับแต่จริงๆแล้วล้อไม่ได้เคลื่อนที่เนื่องจากว่าโมเมนตัมเชิงมุมไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับอันนั้นสิ่งที่เคลื่อนที่ก็คือตัวดาวเทียมนะครับคุณอย่าลืมว่าในอวกาศเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่บนโลกมนุษย์เราจับสิ่งของนะครับเราจับสิ่งของอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะถ้าคุณดูถ้าเราอยู่บนโลกมนุษย์ผมมีดาวเทียมนะครับผมจับดาวเทียมนี้ผมต้องการให้ดาวเทียมนี้เอียงผมก็สามารถเอียงไปด้วยมือผมเอียงได้เพราะอะไรครับผมเอียงได้เพราะว่าแรงของผมที่มือถูกส่งถ่ายไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายส่งถ่ายไปที่พื้นเพราะผมเหยียบพื้นอยู่แต่ถ้าผมลอยอยู่นะครับถ้าผมลอยอยู่ในอวกาศอยู่ๆผมจับดาวเทียมหมุนเนี่ยนะครับดาวเทียมอาจจะไม่ได้หมุนครับตัวผมต่างหากอาจจะหมุนได้อันนั้นคือสิ่งที่แตกต่างกันฉะนั้นหลักการอะไรที่เราจะการตีว่าขณะที่เราหมุนแล้วเนี่ยสิ่งที่หมุนคืออะไรเราก็สามารถทำได้เกิดก็คือว่าเราให้สิ่งที่ไม่ต้องการหมุนให้มี angular momentum กันนั้นเรารู้ว่า angular momentum ไม่เคลื่อนที่ไม่หมุนได้กันนั้นถ้าเราจับมันหมุนปุ๊บสิ่งที่หมุนก็คือสิ่งที่ไม่มี angular momentum นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือตัวของดาวเทียมนะครับอย่างที่ทราบก็คือว่าเมื่อเราหมุนปุ๊บ
ตัวนี้จะไม่หมุนจริงๆแล้วตัวที่หมุนก็คือเรีแอคชั่นที่จะทำให้ตัวดาวเทียมหมุนทางหมุนไปเองนะครับกระนั้นนี้คือหลักการทำงานของคอนโทรลโมเมนต์ไจโรครับทั้งล้อโมเมนตัมทั้งล้อรีแอคชั่นนะครับทั้งคอนโทรลโมเมนต์ไจโรนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันครับมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมีตัวล้อที่หมุนตลอดเวลาซึ่งการที่มีตัวล้อที่หมุนตลอดเวลาเนี่ยจะทำให้ระบบนี้มีข้อเสียครับข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือว่ากลไกทางแมชชีนิกนะครับตัวของล้อเนี่ยอาจจะมีอายุการใช้งานที่จำกัดนะครับเช่นว่าแบริ่งอาจจะสึกหลอกลไกอาจติดขัดอันนี้คือข้อเสียหลักๆของอุปกรณ์กลุ่มของโมเมนตัมวิวรีแอคชั่นวิวแล้วก็คอนโทรลโมเมนต์ไจโรนะครับเรามาดูแอคชูเอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเราเรียกว่าแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับแมกเนติกแปลว่าสนามแม่เหล็กนะครับนั้นแมกเนติกท็อกเกอร์ก็ทำงานโดยใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นบนตัวดาวเทียมเพื่อผลักดันกับสนามแม่เหล็กของโลกอีกทีนึงนะครับดังนั้นแน่นอนที่สุดเนื่องจากว่าการทำงานเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อทำงานหรือถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กโลกกันนั้นดาวเทียมจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อดาวเทียมต้องอยู่ใกล้โลกพอสมควรดังนั้นแมกเนติกท็อกเกอร์ก็จะใช้ได้เฉพาะกับดาวเทียมวงโคจรเท่านั้นนะครับหลักการง่ายๆก็คืออย่างนี้นะครับถ้าคุณมองนะครับจากในจอนี้ครับคุณเห็นว่าขณะนี้เนี่ยดาวเทียมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแท่งสีดำที่เห็นตรงนี้คือแท่งแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับผมไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับมันยังไม่ได้ให้ไฟดังนั้นเขาก็จะอยู่นิ่งๆของเขานะครับแต่ถ้าผมให้ไฟเข้ากับแมกเนติกท็อกเกอร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแท่งนี้เป็นสนามแม่เหล็กอย่างที่คุณเคยทดลองในวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อสนามแม่เหล็กอยู่ในสนามแม่เหล็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสนามแม่เหล็กจะทำตัวเรียงตัวเองซึ่งกันและกันซึ่งถ้าคุณดูรูปนี้สีเขียวหรือสีฟ้าที่เห็นนี้อันนี้คือเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพราะนั้นถ้าแท่งนี้เป็นแม่เหล็กเมื่อไหร่ปุ๊บตัวนี้จะต้องถูกวางตัวเรียงกับสนามแม่เหล็กโลกนี้มันไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปนะครับอันนี้คือหลักการเพราะนั้นคุณดูรูปนี้ครับถ้าผมให้ไฟนะครับให้ไฟกับแมกเนติกท็อกเกอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวดาวเทียมจะเกิดการหมุนตัวเองเพื่อให้เส้นแรงแม่เหล็กของตัวดาวเทียมกับเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกอยู่ขนานกันนะครับในนี้คือหลักการง่ายๆของแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับแล้วก็เขาจะโคจรตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกไปเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าไปอยู่ที่ขั้วโลกนะครับซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กจะไม่ค่อยชัดเจนดาวเทียมอาจจะมีการหมุนมั่วไปหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาโคจรออกมาอีกครั้งเขาก็จะอยู่ตามแนวนี้ตามเดิมนะครับดังนั้นอันนี้คือวิธีการหนึ่งในการคอนโทรลการทรงตัวของดาวเทียมโดยใช้แมกเนติกท็อกเกอร์นะครับแต่อย่าลืมที่ผมย้ำก็คือใช้ได้หลักๆ ก็เฉพาะดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นเนื่องจากว่าจะต้องมีแรงของสนามแม่เหล็กโลกระดับหนึ่งที่จะมาทำงานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือตัวอย่างอีกอันหนึ่งของที่ผมเอามาจากในเว็บนะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นไอ้แมกเนติกท็อกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะถือว่าใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับคนแสดงว่าเขาต้องใช้กับดาวเทียมดวงใหญ่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแมกเนติกท็อกเกอร์เราสามารถทำเองได้นะครับอย่างดาวเทียมที่เราทำอยู่ตอนนี้เราก็สร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการใช้ตัวลวดธรรมดาแล้วก็ขดขึ้นมานะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเขาก็สร้างเองนะครับเอาขดลวดมาพันนะครับนี่ก็สร้างเองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเห็นในมือนี้อันนี้ก็คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับที่จะมาติดกับดาวเทียมของเราต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้คือแมกเนติกท็อกเกอร์ที่เราสร้างเองนะครับแมกเนติกท็อกเกอร์นี่มีข้อดีก็คือว่ามันมีน้ำหนักเบานะครับอายุการใช้งานเนี่ยต้องการที่จะนานเพราะว่าไม่มีชิ้นส่วนของทางกลที่เคลื่อนไหวเลยนะครับทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานสูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาจะใช้งานเฉพาะจากพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้โดยทั่วไปแล้วก็มาจากโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียอย่างที่ทราบกันก็คือว่าแมกเนติกท็อกเกอร์นี้ครับจะใช้ได้เฉพาะวงโคจรโลกต่ำเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าดาวเทียมดวงใหญ่มากๆนะครับขนาดของแมกเนติกท็อกเกอร์อาจต้องใหญ่ตามมากด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะครับครับก็สรุปนะครับวันนี้เราก็มาพูดกันเรื่องของเซนเซอร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเซนเซอร์คืออุปกรณ์วัดนะครับซึ่งเราได้พูดกันเรื่องของแมกเนโทมิเตอร์เซนเซอร์โลกเซนเซอร์ดวงอาทิตย์เซนเซอร์กลุ่มดาวแล้วก็เลดเจโลนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดกันเรื่องแอคชูเอเตอร์นะครับอย่างที่ทราบคือแอคชูเอเตอร์ก็อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบให้ทำงานได้นะครับแอคชูเอเตอร์วันนี้ที่เราพูดกันก็มีหัวฉีดกับดันนะครับมีล้อโมเมนตัมมีล้อรีแอคชั่น
มีคอนโทรลโมเมนต์เจโลแล้วสุดท้ายก็มีแมกกาทอนแมกเนติกท็อกเกอร์นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องจบเท่านี้นะครับถ้าสนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการเพื่อการศึกษานะครับวันนี้มาพบกับคุณครูประกิตติ์ธรรมนิทัศนานะครับในรายวิชาการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้นะครับยังจำได้ไหมฮะถึงรหัสวิชาของเรานะเรียนกันมาหลายตอนแล้วนะครับนะรหัส20100-1005นะครับนะคุณครูก็ได้นะครับมาพบกับพวกเรานะฮะในหลายตอนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคุณครูในแผนกหลายท่านนะฮะที่แวะเวียนนะฮะเข้ามาให้ความรู้กับพวกเรานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะฮะในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่นะครับน่าสนใจเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายอย่างนะฮะที่นำมาใช้นะครับในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะครับมาดูรูปแรกเลยนะฮะวันนี้นะครับจากรูปนะฮะคืออะไรบ้างฮะอุปกรณ์คุ้นๆหน้าคุ้นตานะบางคนใช้บ่อยนะครับนะบางคนก็นะครับเห็นคุณครูได้ใช้บ้างนะฮะบางคนก็มีอยู่ติดตัวเลยทีเดียวนะฮะอุปกรณ์3ชิ้นนะฮะมีอะไรบ้างครับนะชิ้นแรกนะสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีสีขาวสีแดงนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทรงกลมนะฮะทรงกลมอาจจะมีสี่เหลี่ยมบ้างนะครับแบบนี้พอทราบกันไหมครับนักเรียนนะครับโอเคนะครับสำหรับสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะฮะก็มีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นนะครับไมโครโฟนนะครับลำโพงนะครับและอุปกรณ์ที่เรียกว่ารีเลย์นะครับใช้ในการตัดต่อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่างๆเลยที่เราจะเอามาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการประกอบวงจรนะครับแล้วก็นำไปบัดกีหรือที่เราเอามาใช้งานหลายประเภทนะฮะที่เอาไปใช้สร้างวงจรต่างๆนะครับที่เอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้โปรแกรมนะฮะอาจจะใช้การเขียนโปรแกรมต่างๆในการควบคุมด้วยนะครับจุดประสงค์ในวันนี้ฮะในการเรียนรู้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องอธิบายชนิดของไมโครโฟนได้นะครับนะอธิบายชนิดของลำโพงได้นะครับแล้วก็

สารกึ่งตัวนำได้นะครับว่ามีกี่ประเภทกี่แบบนะฮะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างไรนะครับถึงขั้นตอนพื้นฐานนะฮะถ้าเราต้องรู้พื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับสำหรับสมรรถนะนะครับในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับในวันนี้ก็เน้นย้ำเลยว่านะครับจะต้องสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะฮะนะครับอย่างแรกคืออธิบายชนิดของไมโครโฟนนะครับและลำโพงอย่างละเอียดได้ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมถึงบอกถึงหลักการทำงานของรีเลย์นะครับแล้วก็แมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้อย่างชัดเจนนะฮะว่านำไปใช้งานอย่างไรนะฮะต่างจากรีเลย์ปกติอย่างไรนะครับแบบนี้เราก็จะแยก2ประเภทนี้นะครับขึ้นมาในหัวข้อด้วยนะครับแล้วก็ต้องอธิบายนะฮะหลักการทำงานนะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะคะแต่ละชนิดได้นะครับแยกสารประกอบได้นะฮะว่าเป็นสารชนิดใดนะครับนะแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเราพูดง่ายๆคือเลือกให้เหมาะกับงานนะครับเลือกให้เหมาะกับงานแล้วก็วัตถุประสงค์ที่นำไปใช้นะครับนะให้เหมาะสมกับค่าแรงงานบ้างนะครับอุปกรณ์บ้างแล้วก็รวมถึงงานที่เราจะต้องนำไปใช้ด้วยนะฮะให้มีทั้งราคาทั้งวัสดุทั้งคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วยนะครับในวันนี้พร้อมแล้วนะครับทุกคนนะครับพร้อมแล้วก็เตรียมตัวทำแบบทดสอบนะครับเตรียมอุปกรณ์นะฮะในการสแกนนะครับ QR code นะครับของเรานะครับก่อนที่เราจะต้องทำการทดสอบนะครับทำแบบทดสอบก่อนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปเลยนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับในหน่วยนี้นะครับก็ให้นักเรียนสแกน QR code นะฮะเพื่อทำแบบทดสอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะฮะเพื่อนๆบางคนนะฮะเพิ่งเตรียมอุปกรณ์นะครับเรียบร้อยหรือยังครับสแกนเลยครับถ้าเรียบร้อยแล้วฮะให้ลงมือทำนะครับแบบทดสอบกันก่อนนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับรีบทำเลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราเข้าเนื้อหาแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่ในการทำแบบทดสอบในวันนี้นะครับอย่างแรกอุปกรณ์อย่างแรกในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไมโครโฟนนะฮะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับบ่อยนะฮะช่วงนี้ใครที่มีอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับมือถือนะฮะหรืออุปกรณ์ที่ในการขยายเสียงนะใครที่ชอบร้องเพลงนะฮะก็จะรู้จักอุปกรณ์ชนิดนี้ดีแล้วเรียกว่าไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะฮะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงนะหรือคลื่นเสียงของเรานะครับนะให้ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเสียงร้องต่างๆเสียงดนตรีนะฮะที่มนุษย์ได้ยินนะครับรวมถึงเสียงที่เราไม่ได้ยินก็ไมโครโฟนบางชนิดก็สามารถเก็บเสียงนะครับเปลี่ยนจากเสียงต่างๆนะครับมีที่มีขึ้นความถี่เนี่ยนะครับแปลงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วสามารถนำไปนะครับเปลี่ยนหรือขยายสัญญาณอีกทีนึงให้ไปเป็นสัญญาณเสียงที่เราได้ยินชัดขึ้นนะครับหรือบางคนก็ใช้ในการเก็บบันทึกเสียงได้นะครับเราจึงต้องใช้ไมโครโฟนเป็นตัวแปลงเสียงสัญญาณต่างๆนะครับเรามาดูลักษณะนะครับของไมโครโฟนและรูปร่างนะครับของไมโครโฟนนะฮะแล้วก็รวมถึงสัญลักษณ์ด้วยนะครับประเภทแรกนะครับเป็นชนิดที่ใช้สายนะครับใช้สายแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแจ็คเสียบแล้วก็มีสายนะครับสัญญาณนะครับวิ่งเข้าที่ตัวไมโครโฟนเลยนะครับแบบนี้นะก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะครับที่ดีนะฮะสัญญาณไม่ค่อยตกหล่นสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถต่อตรงได้เลยนะครับแต่ว่าข้อพิเศษของเขาคือสายนะฮะสายอาจจะมีความยาวนะฮะมีค่าความต้านทานอยู่ภายในสายนะถ้าสายยาวมากเกินไปนะครับหรือบางทีสายเราใช้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับนะก็ในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นนะครับแบบที่ไร้สายนะครับแบบที่ไม่ใช้สายแบบนี้นะครับเราก็จะมีเครื่องรับและเครื่องส่งนะครับที่เราใช้สัญญาณไวเลสนะครับในการส่งนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆไมค์ลอยนั่นเองนะครับที่เราใช้กันนะครับแบบนี้นะก็จะมี2แบบนะครับนะก็เลือกให้เหมาะสมนะบางงานบางสถานที่นะก็เราก็เลือกนะครับในการใช้งานนะครับบางคนก็ชอบแบบไร้สายไปเลยนะคล่องตัวในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปจุดต่างๆนะครับแต่ถ้าบางที่นะครับไม่ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็แบบสายก็ได้นะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเภทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสัญลักษณ์ของไมโครโฟนนะฮะเรียนเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

้นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับใครเห็นก็จะรู้อ๋อจุดนี้นะครับในการติดตั้งไมโครโฟนนะครับจุดนี้ติดตั้งลำโพงหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนะก็จะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะให้เราทราบด้วยนะครับไมโครโฟนครับนะมีการผลิตนะครับนะครับแล้วก็โครงสร้างในการทำเนี่ยนะครับแบ่งเป็นประมาณอยู่2ชนิดนะฮะชนิดแรกนะครับเป็นชนิดที่เราเรียกว่าไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับไดนามิกไมโครโฟนนะครับแล้วชนิดที่2ก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับไมโครโฟนแบบนี้นะครับมีอยู่2แบบนะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นชนิดไดนามิกและชนิดคอนเดนเซอร์นะครับนะซึ่ง2ชนิดนี้นะครับก็มี1ชนิดนะฮะที่มีไฟเลี้ยงนะครับอย่างเช่นไมโครคอนเดนเซอร์นี่ก็จะมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับนะแบบนี้ก็ให้นักเรียนแยกประเภทก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแยกประเภทกันนะครับไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับนะมีส่วนที่กำเนิดสัญญาณนะฮะไฟฟ้าออกมานะครับมีขดลวดนะครับเคลื่อนที่ในรูปทรงกระบอกนะครับนะแล้วก็มีแผ่นไดอะแฟมนะครับยึดติดกับขดลวดนะครับทางด้านหน้าของไมโครโฟนเพราะฉะนั้นไดนามิกเนี่ยก็จะให้นะครับการเก็บเสียงเนี่ยนะครับตรงๆนะครับแล้วก็เข้าได้นะครับอาจจะบางส่วนก็จะหลายทิศทางด้วยนะครับแบบนี้นะครับก็มีการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟมนะครับในการแปลงสัญญาณเรายังย้ำเลยว่าสัญญาณเสียงที่เหมือนที่ครูพูดอยู่แบบนี้นะครับนะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงมาเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับนะแล้วพอเราค่อยไปแปลงสัญญาณไฟฟ้านะทำการขยายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสัญญาณเสียงที่เราฟังอีกทีนะครับไมโครโฟนชนิดต่อมาฮะเป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์มีโครงสร้างนะครับแล้วก็การกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยแผ่นโลหะบางๆนะฮะวางขนานกันนะครับใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติคือตัวเก็บประจุนะฮะที่ครูได้เคยพูดไปนะครับนะวางไว้ด้านหน้าของไมโครโฟนแผ่นโลหะจะทำหน้าที่นะครับเป็นแผ่นไดอะแฟมนะครับคอยรับคลื่นเสียงนะครับนะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขั้วในการต่อออกมานะฮะอยู่2ขั้วนะครับแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเสียงพูดนะครับหรือสัญญาณเสียงต่างๆเสียงดนตรีเสียงใดๆที่เราจะทำการบันทึกนะฮะหรือเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับลงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้นะครับก็อีกประเภทนึงก็เป็นแบบคอนเดนเซอร์นะครับแบบนี้เรามาดูชนิดของไมโครโฟนฮะแบบไดนามิกหน้าตาจะเป็นแบบนี้อาจจะคุ้นเคยหน่อยนะครับนะใครที่ชอบจับไมโครโฟนฮะนะหรือได้ฟังดูรายการนักร้องต่างๆนะครับก็จะใช้ลักษณะของไมโครโฟนแบบนี้นะฮะที่เราเห็นอาจจะเป็นแบบไม้สายนะครับไม้สายนะครับที่ต่อสายสัญญาณออกไปเข้าเครื่องขยายนะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับอาจจะต่อกับมิกเซอร์อะไรแบบนี้นะฮะในการปรับแต่งเสียงก่อนนะครับส่วนอีกแบบนึงคือแบบคอนเดนเซอร์นะฮะจะเห็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะรับทิศทางของเสียงนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็มีลักษณะอยู่2แบบนี้นะครับก็ใครที่ตามห้องอัดนะฮะอาจจะเจอคอนเดนเซอร์มากหน่อยนะครับส่วนถ้าทั่วๆไปนะที่เราเห็นในการประกาศทั่วๆไปก็จะใช้ไมค์แบบไดนามิกนะครับนะซึ่งการรับเสียงต้องดูสเปคนะครับต้องบอกเลยว่าต้องเวลาเราซื้อเนี่ยข้างกล่องหรือในคู่มือเนี่ยอาจจะมีสเปคบอกอยู่ว่าอ๋อสามารถรับเสียงได้กว้างขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการผลิตนะครับของผู้ผลิตด้วยนะครับลำดับต่อมาฮะเป็นเรื่องของลำโพงนะครับนะครับหรือ loud speaker นั่นเองนะครับนะครับครูเรียกสั้นๆว่า SP นะแบบนี้นะครับ speaker เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะครับเปลี่ยนเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากสัญญาณไมโครโฟนนะฮะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงของเราไปเป็นไฟฟ้าแต่ลำโพงนี่เปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้ามาเป็นสัญญาณเสียงกลับมาอีกทีนึงฮะนะครับอาจจะดังขึ้นนะโดยผ่าน power amplify นะครับแบบนี้นะครับให้กลับมานะครับมีการสั่นสะเทือนนะฮะของ voice coil นะฮะการสั่นสะเทือนของกรวยนะครับที่อยู่ในลำโพงนะครับนะทำให้มีการสั่นสะเทือนอากาศโดยรอบนะครับแบบนี้นะครับทำให้เมื่อมีการกระเพื่อมนะครับของแผ่นไดอะแฟมนะครับหรือมีไฟฟ้าวิ่งเข้าไปที่ voice นะครับแบบนี้ก็จะผลิตเสียงออกมานะครับส่วนถ้าจะลงลึกนะฮะก็ต้องไปในส่วนของวิชาเครื่องเสียงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็บอกให้ทราบถึงลักษณะของลำโพงก่อนนะครับทีนี้ลักษณะของลำโพงนะฮะที่เราเห็นนะครับรูปที่เราได้

เสนอไปตอนต้นนะครับนี่คือรูปร่างของลำโพงนั่นเองนะครับลำโพงนั่นเองแล้วก็มีสัญลักษณ์ของลำโพงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะมีลักษณะที่มันมีปากบานๆขึ้นนะฮะด้านปากของลำโพงนะครับมันจะกว้างขึ้นนะครับส่วนด้านท้ายนี่ก็คือเป็นส่วนของแม่เหล็กนะฮะส่วนแม่เหล็กถาวรแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีส่วนประกอบอีกมากมายเลยภายในลำโพงนะครับเพื่อทำเกิดการสั่นนะครับภายในแล้วก็เปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้ามาเป็นสัญญาณเสียงนั่นเองที่เราได้ยินนะครับทีนี้ส่วนของลำโพงนะฮะก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับ3ส่วนที่เราแยกประเภทของลำโพงนะครับโดยลำโพงนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ชนิดนะครับนะก็คือความถี่ต่ำนะครับความถี่ปานกลางนะครับแล้วก็ความถี่สูงนะครับ3ประเภทนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะฮะความถี่ต่ำความถี่ปานกลางและความถี่สูงนะครับเราจึงใช้วิธีการแบบนี้นะครับมาแยกลักษณะของลำโพงแต่ละชนิดนะครับซึ่งเราเรียกลำโพงแต่ละชนิดแตกต่างกันนะครับชนิดความถี่ต่ำนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นลำโพงเสียงทุ้มนะครับภาษาอังกฤษก็ woofer นะครับนะเป็นชนิดเสียงทุ้มนะครับแล้วก็ยังมีแยกประเภทไปย่อยเข้าไปอีกนะอาจจะมีแบบ subwoofer อะไรแบบนี้เข้าไปนะเสียงเบสหนักแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีชนิดที่ความถี่ปานกลางนะฮะความถี่กลางเนี่ยเราเรียกว่าลำโพงชนิดเสียงกลางหรือ mid range นะครับแบบนี้นะครับเป็นเสียงกลางๆเลยนะฮะเวลาเสียงประกาศหรือเสียงคนที่พูดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็ชนิดที่มีความถี่สูงนะฮะเสียงสูงนะครับเป็นเสียงแหลมเราเรียกว่า twister นะครับแบบนี้นักเรียนเคยเจอลำโพงที่3ประเภทได้มั้ยฮะที่แยกออกจากกันนะครับนะตู้ลำโพงบางประเภทแยกดอกลำโพงไว้เลยบางประเภทรวมไว้เลยนะครับนะเป็นดอกเดียวกันนะครับลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันนะวูฟเฟอร์อาจจะใหญ่หน่อยนะครับนะเสียงกลางนะครับมิดเรนจ์ก็อาจจะขนาดกลางๆนะส่วนทวิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นลำโพงเสียงแหลมที่มีลักษณะเล็กลงมาหน่อยนะครับเรามาดูกันนะฮะลำโพงเสียงทุ้มนะฮะเสียงเบสนะครับมีความถี่อยู่ที่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง1กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งเสียงมนุษย์เนี่ยนะครับที่เราได้ยินเนี่ยคืออยู่ช่วงประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์หรือประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นั่นเองนะครับนะถ้าเสียงต่ำกว่านั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับถ้าเสียงสูงกว่านั้นนะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย่านความถี่ของเราอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงทุ้มนะครับเสียงทุ้มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง1กิโลเฮิรตซ์นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเสียงทุ้มนี้ไปไกลมากนะฮะใครที่เคยไปงานคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ขับรถไปหรืออยู่ที่ไกลๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงทุ้มเนี่ยไกลมากนะครับไกลมากเพราะฉะนั้นความถี่ต่ำเนี่ยนะครับก็จะหรือเสียงที่ต่ำเนี่ยก็จะสามารถเดินทางได้ไกลมากนะครับนะไกลกว่าความถี่สูงนะครับนะโดยกลวยลำโพงเนี่ยจะทำด้วยกระดาษนะครับพลาสติกหรือสารอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ถ้าเราดูในภาพเนี่ยเห็นไหมครับนะก็อยู่ประมาณตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับขนาดลักษณะของลำโพงต่างๆนะครับนะส่วนใหญ่ครูก็จะเจอแบบที่ดอกขนาดใหญ่เลยนะครับ12นิ้วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับลำโพงชนิดต่อมาครับเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ300เฮิรตซ์ถึง5กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นลำโพงที่ทำด้วยกลวยลำโพงเนี่ยทำด้วยกระดาษพลาสติกนะครับแล้วก็สารอื่นๆที่ใช้ในการเคลือบนะครับมีคุณสมบัติให้เสียงกลางนะครับหรือพูดง่ายๆคือให้เสียงที่เราฟังได้ยินชัดเจนนะครับนะเป็นความถี่ปานกลางลักษณะแบบนี้นะฮะอาจจะมีลักษณะเล็กลงมานะครับน้อยกว่าวูฟเฟอร์นะครับนะน้อยกว่าลำโพงเสียงทุ้มนะครับเป็นดอกขนาดกลางๆนะครับนะ6นิ้ว8นิ้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีโลหะผสมเข้ามานะครับตรง voice นะครับตรงแกนตรงกลางแบบนี้นะครับนะก็นำไปใช้งานนะประกอบในตู้ลำโพงนะครับแล้วก็ประกอบกับดอกลำโพงลักษณะแบบอื่นด้วยเพื่อให้ครบนะครับทั้งเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะครับในลักษณะต่อมานะฮะแบบนี้เราเรียกว่าลำโพงเสียงแหลมนะครับนะซึ่งเสียงแหลมเนี่ยก็จะมีความถี่สูงเราจะสังเกตได้ว่าความถี่จะเพิ่มมากขึ้นเลยตั้งแต่2กิโลเฮิรตซ์นะครับจนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับนี่คือสูงสุดแล้วนะฮะที่มนุษย์จะสามารถฟังได้นะครับนะส่วนโครงสร้างของลำโพงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนะฮะไม่ค่อยมีกลวยลำโพงแต่ด้านในก็จะมี voice coil อยู่เหมือนเดิมนะครับลำโพงพวกนี้ก็จะมีไม่มีแผ่นไดอะแฟมนะฮะ

ในการสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโครงโลหะซะส่วนใหญ่นะครับมีความแข็งแรงนะครับป้องกันการสั่นสะเทือนได้มากนะครับนะแต่ว่าก็เน้นย้ำเลยว่าอย่าพยายามทำให้ตกนะครับนะทำให้ตกหรือว่าจ่ายกำลังเกินนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ voice ที่อยู่ภายในเนี่ยไหม้ได้นะครับขาดได้เราเรียกว่าขาดได้นะครับเพราะขาดเราก็ต้องขันน็อตนะฮะหรือเปลี่ยนหรือถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์แบบนี้นะครับอีกประเภทนึงครับลำโพงที่เป็นลักษณะอื่นๆนะฮะอย่างเช่นลำโพงในรถยนต์นะครับนะหลายคนบอกว่าลำโพงเสียงต่ำจะต้องดอกใหญ่มากๆนะฮะมีขนาดเล็กก็มีนะฮะที่อยู่ในรถยนต์นะครับแล้วอีกประเภทนึงอาจจะคุ้นๆกับพวกเรานะฮะคุ้นชินกับพวกเราแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆนะฮะติดตัวเราเป็นประจำก็คือประเภทหูฟังนะครับซึ่งสามารถเพิ่มนะครับเสียงเบสได้ด้วยนะครับนะลดเพิ่มเสียงอยู่ในตัวเลยนะครับนะมีเสียงครบเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้กับหูเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะแนะนำนักเรียนนะฮะในการเปิดก็คือเปิดให้เสียงให้พอประมาณนะครับอย่าดังมากเกินไปเพราะจะทำให้หูของเรานะฮะนะครับอาจจะผิดปกติได้นะครับนี้นะครับเสียงก็ให้เปิดพอประมาณนะครับเพื่อป้องกันนะครับหูของเราแล้วก็ใช้ไปนานๆด้วยนะครับในการฟังต่างๆนะครับอีกประเภทนึงฮะนี่ฮะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าลำโพงฮอนนะครับใช้ในการประกาศนะครับเสียงไปไกลๆนะฮะกระจายเสียงตามสายต่างๆนะครับหรือกระจายข้อความนะฮะโดยที่เราไม่ได้เน้นความชัดเจนของเสียงดนตรีมากนะฮะหรือแบบลักษณะของตัวโน้ตมากนะครับเป็นเสียงประกาศแบบเสียงกลางๆนะฮะเพื่อให้เสียงกล้องกระจายไปได้ไกลนะครับและอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นเรียกว่าไมโครโฟนนะครับแบบนี้เป็นลำโพงแบบที่เราเรียกว่าพกพาได้นะฮะมีไมโครโฟนอยู่ทางด้านท้ายนะฮะตรงสีแดงๆนั่นแหละมีไมโครโฟนนะด้านในก็บรรจุแบตเตอรี่นะครับประเภทต่างๆไว้นะอาจจะเป็นบางรุ่นก็เป็น9โวลต์นะครับบางรุ่นก็เป็นแบบลักษณะ 1.5 โวลต์นะฮะไทป์ A ไทป์ C อะไรแบบนี้นะครับก้อนใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ใส่ไว้ภายในนะฮะต่ออนุกรมขนานก็แล้วแต่การออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็พูดทางด้านท้ายหรือมีไมค์นอกนะครับต่อออกมาแล้วก็พูดประกาศนะใช้ส่วนใหญ่ใช้ประกาศนะครับในพื้นที่กว้างนะครับนะอย่างเช่นการชุมนุมนะครับการพูดกับนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการตั้งเครื่องเสียงนะครับนะหรือที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับแบบนั้นนะครับเรื่องจบในส่วนของลำโพงไปแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับเราเรียกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์นะครับเรามาดูกันนะครับว่ารีเลย์มีลักษณะอย่างไรนะครับรีเลย์เป็นอุปกรณ์นะฮะทางด้านไฟฟ้านะฮะเป็นลักษณะเหมือนสวิตช์นะครับสวิตช์ทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะถูกมาใช้งานนี่นานมากนะฮะแพร่หลายมากนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับควบคุมนะครับหน้าที่ของรีเลย์ก็คือทำหน้าที่ในการตัดต่อนะครับควบคุมการจ่ายไฟนะครับนะอาจจะอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติแบบนี้เราก็สามารถทำได้นะครับนะโดยที่เราไม่ต้องไปมัวกดสวิตช์แบบนี้นะครับนะก็ใช้รีเลย์ในการตัดต่อแทนนะครับอาจจะให้หยุดทำงานหรือให้ทำงานต่อนะครับแบบนี้ก็ใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ที่เราเรียกว่ารีเลย์ในการทำงานนะฮะไฟจะไม่สูงมากนะครับทีนี้รีเลย์เนี่ยจะมีโครงสร้างในการประกอบนะครับส่วนหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ2ส่วนนะครับได้แก่ขดลวดนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสของรีเลย์เองนะครับซึ่งรีเลย์จะมีอยู่2สภาวะนะครับสภาวะแรกเราเรียกว่าสภาวะแบบปกติเปิดนะครับปกติเปิดนะครับเราเรียกว่า normal open นะครับ normal open นะครับนะปกติเปิดนะครับปกติเปิดนะครับหรืออักษรย่อสั้นๆเรียกว่า NO นะครับ NO นะครับ Normal Open นะครับใช้อักษรตัวด้านหน้านะครับ2ตัวนะครับนะ Normal แล้วก็ Open นะครับ NO นะครับส่วนอีกอันนึงเราเรียกว่าสภาวะปกติปิดนะครับเรียกว่า Normal Close นะครับเรียกว่า NC 2อันนี้เลยนะครับ NO กับ NC นะครับซึ่งปกติมันเปิดอยู่นะฮะนะปกติมันเปิดอยู่แต่ถ้ามีไฟเข้ามาอาจจะทิกกลับมานะครับหรือดึงแมกเนติกนะฮะหรือดึงหน้าสัมผัสเข้ามานะครับกลับมาติดกันนะครับนะแบบนี้นะครับส่วนอีกประเภทนึงคือปกตินะครับปิดอยู่แต่ถ้ามีไฟเข้ามาอาจจะทำให้หน้าสัมผัสจากออกจากกัน
แบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าอยากจะได้การใช้งานลักษณะแบบไหนก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับลักษณะโครงสร้างของรีเลย์นะฮะนะนี่ครับนะรูปร่างโครงสร้างแล้วก็สัญลักษณ์นะฮะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับนะมีหลายประเภทมากแบบใสๆก็มีแบบทึบๆเลยก็มีนะครับนะแบบที่แสดงโครงสร้างภายนะครับแล้วก็จะมีขาบอกอยู่นะฮะ5ขาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับนะมี NO เห็นไหม NO 3นะครับ NC 4 NO 5 NC 6นะเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีขา A1 A2 นะฮะเห็นไหมครับ A1 A2 นี่ก็คือเป็นตัวที่ดึงนะฮะเป็นตัวที่ดึงนะครับไฟฟ้านะแล้วสายไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็ดึงหน้าสัมผัสนะครับให้จากหรือให้สัมผัสกันนะครับให้ครบวงจรนะครับหรือวงจรเป็นวงจรเปิดและวงจรปิดก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีขาที่1ขาที่2นะครับระบุไว้นะครับส่วน magnetic contactor นะครับ contactor นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่นะครับที่เป็นสวิตช์ควบคุมเหมือนกันนะครับด้วยสนามแม่เหล็กเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างจากรีเลย์ตรงนี้นิดหนึ่งก็คือกำลังไฟฟ้าที่นำมาใช้เนี่ยมันจะสูงกว่านะครับซึ่งรีเลย์อาจจะหลักเป็นไฟกระแสตรงนะฮะน้อยๆมีไฟฟ้าแรงดันน้อยๆนะครับนะแต่ถ้าเป็น magnetic contactor เนี่ยก็จะมีกำลังสูงซึ่งเราเรียกว่า power relay นะครับหรือที่แปลงง่ายๆก็คือรีเลย์กำลังนะครับซึ่งใช้ในอุปกรณ์ที่ในอุตสาหกรรมนะครับกำลังไฟสูงๆนะครับแบบนี้นะครับการตัดต่อก็จะสูงมากขึ้นนะครับหน้าสัมผัสหรือคอนแทคก็จะนะครับมีความคงทนมากขึ้นนะครับเราจึงเรียกว่ารีเลย์กำลังหรือ power relay นั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของmagnetic contactor นะครับเป็นรูปร่างนะครับแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ก็จะดูแข็งแรงหน่อยนะครับมีน็อตมีสกรูที่ขันนะฮะมีน็อตที่ขันนะครับในการยึดนะฮะอาจจะใช้หางปลานะครับบัดกีสายไฟเข้ามายึดล็อกแบบนี้นะครับนะเพื่อการหลุดนะฮะและความแข็งแรงความคงทนนะครับส่วนหน้าสัมผัสมีหลายชั้นมากเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ว่ายังสำคัญก็คือ A1 กับ A2 เห็นไหมครับนะก็ยังมีการเหนี่ยวนำนะครับแบบสนามแม่เหล็กอยู่ด้วยนะครับในสัญลักษณ์ที่เราเห็นแบบนี้ต้องต่อไว้นะฮะเพื่อดึงหน้าสัมผัสนะครับให้ครบวงจรนะครับหรือให้ห่างออกจากกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์สายกึ่งตัวนำนะครับที่ครูจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะฮะแนะนำเพิ่มเติมในอุปกรณ์สายกึ่งตัวนำชนิดนี้นะครับนะก็มีอยู่หลายประเภทนะฮะแต่ว่าเราต้องอธิบายกันก่อนว่าสายกึ่งตัวนำนั้นคืออะไรนะครับนะสายกึ่งตัวนำก็คือธาตุนะฮะถ้าเราเรียนในตารางธาตุต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสารมากมายเลยนะครับนะเป็นหลักร้อยเลยนะครับแต่ว่าที่เราจำแนกแยกแยะนะครับสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะครับก็คือธาตุนะครับที่มีอิเล็กตรอนวงนอกนะครับนะอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยนะครับซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะวนอยู่ในประกอบในส่วนของอะตอมนะครับแบบนี้นะครับมีธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยสูงสุด4ตัวพอดีเลยนะครับนะเราเรียกว่ากึ่งตัวนำถ้าต่ำกว่านั้นเราเรียกว่าเป็นแบบอะไรทราบไหมครับเรียกว่าเป็นแบบตัวนำนะครับถ้าต่ำกว่า4ตัวเป็นแบบตัวนำนะครับซึ่งเราก็เคยได้พูดคุยกันว่าอ๋อมีทองนะครับทองแดงอลูมิเนียมนะครับเงินอะไรแบบนะครับแบบนี้ที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะครับเหล็กก็ใช่ด้วยนะครับนะแล้วก็ถ้ามากกว่า4ตัวส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มกลายไปเป็นฉนวนยิ่งมีอิเล็กตรอนวงนอกมากเท่าไหร่นะครับวงนอกมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าสารตัวนั้นนะครับหรืออุปกรณ์ตัวนั้นแบบนั้นก็จะเป็นฉนวนนะครับแต่ถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำคือก้ำกึ่งกันนะครับก้ำกึ่งกันก็อยู่ที่ประมาณ4ตัวนะครับซึ่งในการผลิตอุปกรณ์พวกนี้นะครับนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนำหรือเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับนะซึ่งในการผลิตสารกึ่งตัวนำเนี่ยจะใช้ธาตุอยู่ไม่กี่ชนิดนะแต่ที่นิยมเลยนะครับที่ครูนำมาบอกวันนี้ก็คือมีประมาณ2ชนิดชนิดแรกก็คือที่เราเรียกว่าซิลิคอนนะครับซิลิคอนนะครับเป็นธาตุซิลิคอนนะครับใช้นิยมใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากนะครับและอีกประเภทนึงคือเรียกว่าธาตุที่เราเรียกว่าเจอร์มาเนียมนะครับนะอักษรย่อ GE นะซิลิคอน SI นะครับส่วนเจอร์มาเนียมใช้ GE นะครับแบบนี้นะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะฮะที่นำมาใช้อาทิเช่นไดโอดนะ

ซีเนอร์ไดโอดนะครับไดโอดแผงแสงที่เราเรียกว่า LED Light Emitting Diode นั่นเองนะครับทรานซิสเตอร์แล้วก็เฟดนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับต้องใช้นะครับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับที่เรียกว่าไฟ DC นั่นเองนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประกอบวงจรนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยในการเสริมการทำงานกันนะครับซึ่งมีหลักการทำงานแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในลำดับต่อไปนะครับอย่างแรกครับที่เราต้องมารู้จักกันก็คือไดโอดนะครับไดโอดนะครับนี่คือโครงสร้างของไดโอดนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์แล้วก็รูปร่างของไดโอดตัวจริงๆเลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไดโอดมีอยู่หลายประเภทมากวันนี้ขอยกตัวอย่างในส่วนของไดโอดที่มีลักษณะ2ขาแบบนี้นะครับนะอย่างแรกเลยโครงสร้างของไดโอดครับนะมีสารอยู่2ชนิดนะครับเรียกว่าสาร P กับสาร N ฮะบวกนะฮะเป็น P นะฮะ N เป็นลบนะครับแล้วไดโอดก็จะประกอบไปด้วยนะครับขาอยู่2ขานะ2ฝั่งเลยนะฮะคือแอโนดนะครับกับแคโทดนะครับแอโนดกับแคโทดนะครับแบบนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรเห็นไหมครับลูกศรชี้ไปทางไหนนะครับแนะนำว่าชี้ไปทางไหนลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าไฟวิ่งไปทางนั้นนะครับส่วนขีดกั้นเหมือนกำแพงเลยนะครับถ้ามีแรงดันที่ถึงระดับนะครับถึงระดับเนี่ยก็จะสามารถผ่านได้นะครับเมื่อกี้สารที่ประกอบมี2สารที่ครูได้พูดใช่ไหมฮะว่าเป็นสารซิลิคอนกับเยอรมเนียมนะครับซิลิคอนนี่ก็มีแรงดันที่ขั้นต่ำๆเลยก็ประมาณ 0.7 โวลต์นะฮะส่วนเยอรมเนียมก็ 0.3 โวลต์นะครับที่จะทำให้ไดโอดตัวนี้ทำงานได้แต่ถ้าเราต่อไดโอดกับขั้วกันทำงานไหมครับไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานเพราะฉะนั้นตามลูกศร นะฮะตามลูกศร นะฮะเหมือนวิ่งตามเลนนะฮะอย่าย้อนศร นะครับก็วิ่งตามลูกศรเลยไฟจาก A ไป K นะฮะอาโนดไปคาโทดนะครับส่วนรูปร่างจะสังเกตได้ไงครูครับสังเกตได้ยังไงนะฮะแบบนี้ว่าด้านไหนที่จะเป็นลูกศรวิ่งไปให้สังเกตจากตัวจริงเลยจะมีแถบนะฮะสีเงินสีขาวๆอยู่นะฮะแบบนั้นก็คือขีดที่เป็นสัญลักษณ์ทางด้านขาคาโทดนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับมีสาร P กับสาร N นะฮะอิเล็กตรอนเมื่อจ่ายไฟอิเล็กตรอนก็จะวิ่งนะครับข้ามระหว่างสาร P ไปสาร N นะครับแบบนี้นะครับแล้วเรียกว่า P channel กับ N channel นั่นเองนะฮะตามโครงสร้างนะครับนี่คือลักษณะของวงจรไบแอสตรงนะครับให้กับไดโอดนะฮะบวกเห็นไหมฮะแรงดันบวกนะครับไฟตรงวิ่งเข้าไปที่นะครับขาแอโนดนะครับไปที่ขาแคโทดนะครับแล้วก็ผ่านนะครับค่าความต้านทานกลับมาครบวงจรที่ไฟลบนะครับแล้วเรียกว่าวงจรไบแอสตรงนะครับไบแอสตรงนะครับแบบนี้ก็ไดโอดก็เสมือนกับสวิตช์เลยครับนะถ้าจ่ายถูกนะฮะต่อขาถูกแบบนี้หมายความว่าก็จะสามารถวิ่งนะผ่านนะครับกระแสก็ไหลผ่านนะได้ในทิศทางเดียวเลยนะครับแบบนี้ไหลผ่านได้เลยนะครับจาก A ไป K นะฮะผ่านตัว R แล้วก็กลับมาที่แรงดันตัว E แบบนี้นะครับออกจากบวกนะฮะมีกระแสวิ่ง I นะฮะ A ไป K นะครับผ่านค่าความต้านทานตัว R นะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่แรงดันไฟตรงนะครับคือตัว E นั่นเองนะฮะส่วนตัว D นั้นคืออุปกรณ์ที่เราเรียกว่าย่อสั้นๆนะฮะไดโอดนะครับแบบนี้ก็จะทำงานได้นะฮะหลักการง่ายๆนะครับส่วนนะครับการจ่ายวงจรนะครับแบบไบแอสกลับนะครับให้กับไดโอดนะครับนะแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะฮะไบแอสกลับนะครับถ้าสังเกตแล้วเหมือนคล้ายๆกับวงจรเมื่อกี้นี่เลยนะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ดูแรงดันนะเราจ่ายลบเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับเป็นวงจรไบแอสกลับก็คือถ้าจ่ายลบเข้าไปให้ขาแอโนดก็เหมือนกับการเปิดสวิตช์เลยนะครับวงจรนะครับก็เป็นวงจรเปิดเลยแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านได้ถ้าวัดแรงดันก็ไม่มีนะครับภายในนะครับถ้าวัดคอมเฉพาะแรงดันเท่านั้นถึงจะมีนะครับแต่ถ้าวัดหลังไดโอดไปก็ไม่มีไฟนะครับแบบนี้ก็ไม่ครบวงจรนะครับอุปกรณ์ต่อมาครับเราเรียกว่าซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดเป็นอุปกรณ์อีกชนิดนึงคล้ายๆกับไดโอดนะครับแต่เน้นย้ำว่าพิเศษตรงที่ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยจะมีแรงดันเรียกแรงดันพังทลายนะครับหรือเบรกดาวน์โวลเตจแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆไดโอดเลยนะฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าเวลาเราเขียนสัญลักษณ์แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับมีอยู่หลายแบบนะฮะในหลายตำราแต่ลักษณะแบบนี้นะครับ

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอดเหมือนกันนะครับตัวเล็กๆนะฮะไดโอดรูปร่างจริงๆนะซีเนอร์ไดโอดต่างจากไดโอดก็คือตัวเล็กๆใสๆนะฮะสีแดงๆนะครับบางตัวนะครับอาจจะระบุไว้เหมือนไดโอดเลยต้องดูดีๆนะครับนะแยกด้วยนะครับลักษณะเหมือนไดโอดเลยรูปร่างนะครับแต่สัญลักษณ์แตกต่างกันนะฮะแต่โครงสร้างนะครับคล้ายกันเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของการทำงานของซีเนอร์ไดโอดนะครับนะมีแรงดันนะฮะวิ่งผ่านนะฮะไฟบวกวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะฮะไปที่นะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับนะพอถึงมีภาระตอบต่อด้านท้ายสุดนะฮะพอถึงแรงดันพังทลายหรือแรงดันที่กำหนดไว้นะสามารถย้อนกลับได้นะครับแบบนี้ใส่ไว้เพื่อป้องกันนะครับแรงดันบางประเภทนะฮะที่เราต้องการป้องกันเอาไว้นะครับส่วนค่าแรงดันนั้นจะล็อกเอาไว้ให้คงที่เลยนะครับนะตามค่านะครับ VZ แบบนี้นะครับนะก็จะล็อกไว้อาจจะบล็อกไว้เอาแรงดันที่ต้องการเพียงเท่านี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสูงกว่านี้มีขีดจำกัดอยู่ที่ data sheet หรืออยู่ที่ข้อมูลนะฮะของ senior diode แต่ละประเภทนะครับแบบนี้นะครับก็ทำให้เราต้องดูข้อมูลประกอบนะครับในการใช้ซีเนอร์ไดโอดแต่ละตัวนะครับลักษณะต่อมาฮะนะอุปกรณ์ต่อมาก็คือไดโอดเปล่งแสงนะครับที่เราเรียกว่า LED นั่นเองนะครับนะโครงสร้างของ LED นะก็คล้ายๆกับไดโอดเลยแต่พิเศษบอกเลยว่ามันเปล่งแสงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นไดโอดปกติเปล่งแสงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น LED นั้นมีลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนไดโอดเลยนะครับนะคือนำกระแสไฟฟ้าได้ในทิศทางเดียวต้องถูกขั้วนะฮะนะครับนะแล้วที่สำคัญคือตัวหลอดของ LED นั้นก็จะให้แสงสว่างได้นะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับหลอด LED เนี่ยมีหลากหลายสีมากนะครับในหลอดเดียวกันนะฮะนะแล้วก็มีความสว่างมากนะครับกินไฟน้อยนะครับซึ่งเราก็จะเอามาใช้งานในปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหลอดไฟต่างๆนะครับรวมถึง อุปกรณ์ที่ให้แสงนะฮะจอภาพต่างๆนะที่ครูยังใช้อยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นหลอด LED เป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแบบนี้นะฮะลักษณะโครงสร้างเหมือนกับไดโอดนะฮะแต่เน้นเลยว่านะครับมีแสงสว่างขึ้นนะครับนะสามารถเปล่งแสงได้นะครับออกมาจากหลอดนะครับนะไฟนะฮะเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตลักษณะแบบนั้นแบบนั้นเลยนะครับนั้นเราก็ใช้ LED นะใช้ไฟนะครับกระแสตรงนะครับเข้าไปสร้างนะครับแล้วก็ผลิตเป็นตัวอักษรได้ด้วยนะครับนี่คือลักษณะของ LED นะฮะซึ่งไม่ได้มีแบบเป็นหลอดๆอย่างเดียวนะครับมีแบบที่เราเรียกว่า7 segment นะครับหรือที่เรียกว่าแบบ7ส่วนนะครับนะเป็นนาฬิกาดิจิตอลแบบนี้นะฮะมีส่วนทั้งหมด7ส่วนนะถ้าลองนับดูนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับ A B C D E F นะครับ G แบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นหลักนะครับนะ2หลักประกอบ3หลัก4หลักหรือหลักเดียวก็มีนะครับเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่2คือแบบเมตริกนะครับเป็นดอทๆจุดๆแบบนี้นะฮะเป็นแถวเป็นหลักนะครับนะแบบนี้นะครับสามารถเอามาต่อเพิ่มเติมเป็นขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับนะให้สีที่เราเรียกว่าเป็นแม่สีได้นะสีแดงนะครับนะสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะฮะเป็นสีทางแสงนะครับหรือใครที่เคยเห็นการจัดงานนะฮะจะเป็นแบบแถวเรียงยาวๆแบบนี้นะครับแถวเรียงยาวๆเลยเป็นสีเส้นๆนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ความสวยงามเอาไปตกแต่งห้องนะสถานที่ต่างๆนะครับนะแบบนี้ก็ใช้งานได้สวยงามนะครับแบบไดโอดแบบเปล่งแสงนะครับแบบนี้ก็การทำงานฮะการต่อไฟ9โวลต์นะฮะผ่านค่าความต้านทานนะต้องต่อค่าความต้านทานนะถ้าไฟมันเกินนะครับต้องลดค่าแรงดันลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับ LED นะครับ1หลอดอาจจะมีการคำนวณเพิ่มเติมนะฮะอาจจะใช้หลายหลอดนะครับในการจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์และออกแบบนะครับในการนำไปใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่อมาครับที่เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเป็นยุคคุณพ่อคุณแม่เราสมัยก่อนนะก็จะมีวิทยุที่เราเรียกว่าวิทยุทรานซิสเตอร์นะใช้ในการฟังวิทยุ FM AM นะครับนะแบบนี้นะครับก็นี่แหละเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทรานซิสเตอร์หลายๆตัวเราก็ย่อรวมๆกันนะในยุคปัจจุบันนะแล้วก็กลายไปเป็นอุปกรณ์ใช้ในการประมวลผลบ้างอะไรนะครับนะแล้วก็ในการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมๆกันนะฮะเราก็เรียกว่าเป็น IC ได้ด้วยนะครับนี้แต่ว่า

IC หนึ่งในนั้นก็มีส่วนประกอบของทรานซิสเตอร์แบบนี้อยู่นะครับนะซึ่งลักษณะของทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นคูแบ่งเป็น2ลักษณะละกันนะ2ประเภทนะครับชนิดแบ่งเป็นชนิดก่อนนะชนิดใส่นะครับโครงสร้างนี่ก็แบ่งเป็นชนิด NPN แล้วก็โครงสร้างชนิด PNP นะครับนะถ้าเป็นทางด้านสีม่วงๆนะฮะก็เป็น PNP นะครับส่วนสีแดงก็จะเป็น NPN นะครับสังเกตดูสัญลักษณ์นะฮะถ้าเป็นชนิด PNP นะครับลูกศรก็จะชี้เข้าเห็นไหมครับนะส่วนเป็น NPN ลูกศรจะชี้ออกนะครับแบบนี้นะครับดูสัญลักษณ์นะฮะสัญลักษณ์เผื่อบางทีเขาไม่ได้เขียนขาไว้นะครับนะขาที่ใช้ในการกระตุ้นนะเหมือนสวิตช์เลยนะครับเหมือนก๊อกน้ำอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับขา B เนี่ยก็เป็นการที่จ่ายไฟไปกระตุ้นนะฮะไฟก็จะวิ่งนะครับตามลูกศรเลยนะครับผ่านออกไปนะครับขา B คือต้องกระตุ้นก่อนนะครับมีแรงดันที่ใช้ในการกระตุ้นก่อนนะครับนะจะมีนะครับขึ้นอยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดนั้นนะครับที่ในการประกอบนะครับกระตุ้นที่ขา B นะครับจากนั้นก็ไฟฟ้าก็จะวิ่งตามลูกศรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับชนิดนะชนิด NPN หรือ PNP นะครับมาดูนะแบบนี้ถ้าเป็นสีม่วงก็เป็น P นะครับนะบวกนะครับ N นะครับเป็นลบนะครับแล้วก็ P บวกนะครับถ้าขา B อยู่ที่สารชนิดไหนก็ใช้ไฟชนิดนั้นกระตุ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับแยกลักษณะถูกไหมครับนะครับนี่คือ2ลักษณะของทรานซิสเตอร์นะโครงสร้างแล้วก็รูปร่างของทรานซิสเตอร์เป็นแบบนี้นะฮะตัวสีดำๆแบบนี้นะฮะแบบนี้มีหลายขนาดนะครับเล็กมากจนถึงตัวใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้ก็นำไปใช้ได้เราก็ต้องใช้มัลติมิเตอร์นะฮะหรือเครื่องมือวัดต่างๆในการวัดขานะครับเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายนะครับในการหานะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนอุปกรณ์แบบนี้นะครับเคยคุ้นบ้างไหมฮะเคยเจอนะครับลักษณะของการไบแอสนะครับให้ถูกต้องนะฮะให้ถูกต้องก็คือลักษณะแบบนี้นะครับเห็นขา B ไหมครับนะถ้าเป็นสาร N นะครับชนิด PNP เนี่ยตรงกลางจะเป็นสาร N นะครับเราจะใช้ไฟลบจ่ายส่วนถ้าเป็นชนิด NPN ตรงกลางจะเป็นสาร P ใช้ไฟบวกจ่ายนะครับจึงจะทำงานนะครับลักษณะไฟจึงจะวิ่งครบวงจรนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ลักษณะการต่อไฟนักเรียนก็ต้องดูด้วยนะครับนะเราใช้แหล่งจ่ายนะครับในการกระตุ้นนิดเดียวนะครับในกระตุ้นนิดเดียวนะครับแต่นี่คือแค่ทรานซิสเตอร์1ตัวนะครับนะแต่ถ้าหลายๆตัวเราก็ต้องใช้แหล่งจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับในการแบ่งแรงดันเข้าต่อไปนะครับดูที่ N นะฮะย้ำนะฮะ N นะฮะสาร N นะครับนะสีเขียวๆนะฮะจ่ายไฟลบนะฮะส่วนสาร P นะฮะที่เป็นสีเหลืองๆนั้นแบบนั้นจ่ายไฟบวกนะครับจ่ายไฟบวกครับอุปกรณ์ต่อมาครับเราเรียกว่าอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเฟดนะครับเฟดนะครับนี่หน้าตาของเฟดนะครับนะคุณครูจะคุ้นๆกับลักษณะตัวที่เป็นโครงสร้างโลหะนะครับนะซึ่งใช้ในการสอนวิชาเครื่องเสียงด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเป็นสามารถนำไปขยายสัญญาณได้นะครับนะแล้วก็หน้าตาแบบนี้จะพิเศษนะเราจะสอนเป็นพิเศษในการวัดนะครับแล้วก็ในการที่เรียกว่าใช้ในการค้นหานะครับผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ทักษะทดสอบในการประกอบนะครับนะเฟดแบบนี้นะฮะมีลักษณะหลายแบบนะฮะมี3ขาเหมือนกันนะครับต้องแยกแยะให้ดีนะฮะต่างจากทรานซิสเตอร์นะครับต่างจากทรานซิสเตอร์เฟดนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือจังชันเฟดนะครับที่เราเรียกว่า J เฟดนั่นเองนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นประเภทสารกึ่งตัวนำนะครับแบบออกไซด์โลหะนะครับ metal oxide semiconductor นะครับ FET นะครับหรือเรียกสั้นๆเรียก MOSFET นะครับเรียกง่ายๆคือ1นะครับจังชันนะครับแบบจังชันคือ J FET นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นออกไซด์นะครับเป็น MOSFET นะครับ J FET กับ MOSFET นะครับแยกเป็น2ประเภทแบบนี้นะครับอย่างแรกครับ J FET นะครับ J FET ลักษณะนะครับมีสาร P สาร N แล้วก็สาร P แบบนี้เหมือนกับทรานซิสเตอร์เลยนะฮะสาร P สาร N สาร P แต่ขาที่ประกอบไปด้วยของเฟดเนี่ยจะต่างจากทรานซิสเตอร์นะครับซึ่งทรานซิสเตอร์จะมีขา BEC นะครับนะ BEC คือขา B ก็คือขาเบสนะฮะขา
C ก็คือขาคอลเลกเตอร์ขา E คือขาอีมิเตอร์ส่วนถ้าเป็นเฟดนี่ครับถ้าเป็น J เฟดแบบนี้นะครับจะมีขาอยู่3ขาคือ

เกตนะครับกระตุ้นเหมือนขาบีเลยนะฮะขาเกตขาเด่นขาซอสนะครับ3ขานี้แบบนี้นะครับชนิด N channel แบบนี้นะครับ N channel นะครับหัวเข้าแบบนี้นะฮะ N channel นะครับส่วนอีกประเภทนึงฮะเป็น J face เหมือนกันฮะมีสัญลักษณ์หัวออกนะเป็นชนิด P channel นะฮะ P channel อยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับนะครับ P channel อยู่ตรงกลางนะครับนะแบบนี้เลยนะครับ N channel และ P channel แบบนี้นะครับแบบนี้คือ J face นะครับสัญลักษณ์และโครงสร้างแบบนี้อุปกรณ์ต่อมาครับเราเรียกว่า MOSFET นะครับ MOSFET นะครับนะมีขาเกตเดนซอสเหมือนกันเลยนะครับ3อันแต่จะพิเศษที่มีสัญลักษณ์นะฮะดูสัญลักษณ์นะครับนะและการทำงานนะครับจะใช้แบบนี้ในการขยายสัญญาณนะครับแล้วก็ในการขยายกำลังได้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของ N channel เหมือนเดิมฮะเข้าหัวเข้านะครับ N channel หัวเข้านะตามสัญลักษณ์เลยนะครับนะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือ D MOSFETนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ D MOSFET นะครับนะมีโครงสร้างนะครับซิลิคอนไดออกไซด์นะฮะแบบนี้นะครับมีขาเกตขาเดนขาซอสนะครับสารประกอบอยู่2สารคือสาร P กับสาร N นั่นเองนะครับแบบนี้ D MOSFET เหมือนกันครับเป็นชนิด P channel นะครับ P channel นะครับมีขาเกตเดนซอสเหมือนกันเลยนะครับแต่ P channel สัญลักษณ์เป็นไงครับหัวออกนะฮะมีลูกศรชี้นะครับหัวออกแบบนี้นะครับนะเกตเดนซอสเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราทราบถึงโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะครับนะส่วน MOSFET นะครับแบบที่เราอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่า E MOSFET นะครับ E MOSFET นะครับลักษณะโครงสร้างนะที่เราเห็นนะฮะนะครับนะครับมี N P N เหมือนเดิมเลยฮะ N P N สารชนิด N channel นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ E MOSFET นะครับมีขาเกตเดนซอสเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเห็นชัดไหมครับนะครับเดี๋ยวเราลองดูสไลด์นะฮะที่หรือดูเอกสารนะครับเปรียบเทียบกันนะฮะว่ามีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะฮะหรือใครที่ไม่ทันก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับนะครับแบบนี้ก็เป็นชนิด P channel เหมือนกันครับนะนะครับมีสาร P และสาร N เหมือนกันนะสาร N อยู่ตรงกลางเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วมีลูกศรชี้ออกนะฮะแบบนี้ชี้ออกลูกศรชี้ออกนะครับนะครับด้านบนเป็นขาเด่นนะครับตรงกลางขาเกรดและด้านล่างขาซอสนะครับเป็นชนิด E MOSFET นะครับเรามาสรุปกันหน่อยนะฮะแบบนี้วันนี้นะครับวันนี้สรุปกันหน่อยนะครับเป็นไงฮะเยอะไหมครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆมีเยอะกว่านี้นะฮะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่เราอยากให้รู้จักกันนะฮะว่านี่คืออุปกรณ์ที่นำมาใช้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเฟดนะฮะนะถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยสามารถทำเครื่องขยายเสียงได้นะครับในอุปกรณ์ต่างๆถ้าเจาะลึกไปแต่ว่าอันนี้สำหรับน้องๆ นะที่เข้ามาเรียนใหม่เลยนะครับนะให้รู้จักอุปกรณ์แล้วหน้าตาแบบนี้มันคืออะไรนะฮะวัสดุแบบนี้นะครับอุปกรณ์แบบนี้นะใช้ในงานอะไรนะครับก็ลองสังเกตดูอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรานะฮะจนเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับเรามาสรุปกันฮะนะในส่วนนี้นะฮะมีไมโครโฟนนะครับนะเราพูดไปแล้วนะฮะนะครับมีแบบไดนามิกและคอนเดนเซอร์นะครับนะมีลำโพงนะครับซึ่งมีเสียงนะครับที่เราเคยได้ยินที่เราได้ยินเนี่ยนะครับอยู่ที่ความถี่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับแบ่งเสียงอยู่ได้3ระดับนะฮะสูงกลางต่ำนะครับเสียงต่ำไปได้ไกลที่สุดนะครับนะมีวูฟเฟอร์นะเสียงต่ำนะครับมิดเรนจ์นะครับเสียงกลางความถี่ปานกลางแล้วก็เสียงทวิสเตอร์เสียงสูงนะครับลำโพง3ประเภทนี้นะฮะใครที่บ้านมีเครื่องเสียงนะฮะเล็กๆเนี่ยหรือเครื่องเสียงระดับใหญ่ๆเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะหรือนะครับไปฟังเพลงที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะลำโพงก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือรีเลย์นะครับใช้เป็นเหมือนสวิตช์ในการตัดต่อนะครับนะในการตัดต่อมีแบบ normal close นะครับแล้วก็ open close นะครับนะเป็น NONC แบบนี้นะฮะย่อแบบนี้ดีกว่านะครับนะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า magnetic contactor นะครับ magnetic contactor ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นรีเลย์กำลังละกันนะครับใช้กำลังไฟฟ้าสูงขึ้นเนาะมากกว่ารีเลย์ปกตินะครับนะแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงในการตัดต่อนะใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับส่วนอุปกรณ์สายกึ่งตัวนำนะฮะที่ทำให้พวกเราได้รู้จักในวันนี้นะครับนะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักในวันนี้ก็คือซีเนอร์ไดโอดนะฮะไดโอดมีเฟดนะครับทรานซิสเตอร์แล้วก็ไดโอดเป่ง

แสงนะครับนะตัวแรกๆที่เราครูแนะนำเลยคือไดโอดนะครับตามมาด้วยซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็ไดโอดเปล่งแสงนะครับที่เราเรียกว่า LED นั่นเองนะครับ Bright Emitting Diode นะฮะไดโอดเปล่งแสงนะครับใครที่สนใจก็สามารถซื้อมาต่อนะเป็นบอร์ดป้ายไฟนะไปเชียร์ใครนะฮะหรือเป็นทำเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะทำเป็นชื่อนะครับเพื่อนของเรานะฮะนะในการสนับสนุนในการให้กำลังใจแบบนี้ก็ได้นะครับนะเป็นวงจรง่ายๆนะฮะซึ่งครูก็ได้ให้วิธีการต่อไปแล้วนะฮะเอามาต่อแบบอนุกรมหรือขนาดก็ได้นะครับแบบนี้นะครับในการทำนะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์นะครับนะประกอบในวงจรนะครับซึ่งมีขา B E C นะครับย้ำนะทรานซิสเตอร์มีขา B E C นะครับเบสคอลเลกเตอร์แล้วก็อิมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นวงจรที่สามารถเอาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกหลายประเภทนะครับนะทรานซิสเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเฟดนะครับเฟดนะครับนะก็แยกเป็นขาต่างๆนะครับนะมีขาเกตเดนซอสนะครับแบบนี้นะครับซึ่งนำไปใช้ในการขยายกำลังนะฮะแล้วก็ครูก็นำไปใช้งานในเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการขยายกำลังขยายสัญญาณต่างๆได้ด้วยนะครับนะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ควบคู่กันฮะไมโครโฟนนะครับเครื่องขยายเสียงลำโพงแบบนี้นะครับก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้เกือบหมดเลยนะครับนะเราใช้อยู่ติดตัวแน่นอนฮะโทรศัพท์นี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับมาโดยตลอดนะครับนะเราจะไม่ค่อยเห็นขนาดใหญ่นะเพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายย่อเล็กลงนะฮะนะรวมตัวนะครับให้อยู่ในมือของเรานะง่ายสะดวกต่อการใช้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการประกอบด้วยนะครับช่วงสุดท้ายนั่นนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเตรียมตัวทำแบบทดสอบนะครับ QR code พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสแกน QR code ก่อนนะครับแบบทดสอบหลังเรียนครับนะในหน่วยนี้นะครับเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำครับนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วทำเลยครับเรียบร้อยยังครับโอ้เร็วมากรวดเร็วมากนะครับมีความรู้เยอะนะฮะก็กดแบบรัวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะครับนะที่ขออนุญาตนะครับนำมาสนับสนุนในการสอนนะครับในช่องการศึกษานี้นะครับนะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะหรือใครที่นะครับจะสอบถามนะครับก็ติดต่อตามช่องทางนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับนะคุณครูประกิตธรรมนิทัศนานะฮะนะจะเป็น Messenger ในผ่านใน Facebook ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นในโปรแกรม LINE นะครับนะในแอปพลิเคชัน LINE นะครับนะแล้วก็หรือใครที่มีข้อมูลฮะจะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับนะใช้ prakit นะ aun นะครับ @gmail.com นะฮะเผื่อจะเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับนะนะครับก็หวังว่าพวกเรานะครับคงจะนำความรู้ไปใช้นะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็วันต่อๆไปนะครับไปประกอบในวิชาอื่นๆนะฮะแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ก็คงจะต้องขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมนะทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะที่ได้ติดตามนะครับรับชมนะครับความรู้ในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาโดยตลอดนะครับคุณครูก็คงจะต้องนะครับขอบคุณนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับกับทุกท่านนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผมครูดานัสสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในตอนที่14นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเป็นเรื่องของ Bing Application นะครับในเรื่องของ Bing Application เราจะเรียนด้วยกัน2ตอนก็คือตอนที่14และตอนที่15นะครับก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาในเรื่องของ Bing Application นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับได้จากสมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับ iOS หรือระบบ Android นะครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนนะครับเนื้อหาเมื่อตอนที่13นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของ LINE Notify นะครับครูสรุปในเรื่องของ LINE Notify นะครับเมื่อตอนที่13 LINE Notify นะครับเป็นส่วนที่ทางแอปพลิเคชัน LINE ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการในการสร้างระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับโดยสามารถผนวกเข้ากับการแจ้งเตือนในโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวได้นะครับคราวนี้ในการเข้าใช้ LINE Notify เราก็ต้องมีการแอด LINE Notify เป็นเพื่อนโดยการสแกนที่ QR Code นะครับหรือว่าเซิร์ชแล้วเพิ่มเพื่อนนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE ของเราแล้วก็ข้อควรนะครับเน้นย้ำอย่างหนึ่งก็คือ LINE ของเราเนี่ยที่เราใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเราสามารถนะครับล็อกอินไลน์ได้2รูปแบบหลักๆด้วยกันก็คือล็อกอินผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราหรือล็อกอินผ่านอีเมลของเราให้เราเลือกนะครับไปตั้งค่าการล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะครับตรงนี้คือเน้นย้ำในการเข้าใช้ LINE Notify เมื่อเราเป็นเพื่อนกับ LINE Notify แล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะเข้าไปใน LINE Notify เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอ Access Tokenนะครับหรือรหัสที่เราจะเอาไปใช้พัฒนาในการสร้างระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับโดยเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า LINE Notify นะครับแล้วก็เข้าไปจะเข้าไปที่หน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่ชื่อว่า Connect LINE with นะครับ Everything นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ Login นะครับที่ครูชี้ตรงนี้นะครับคลิกที่ Login นะครับพอคลิกที่ล็อกอินแล้วนะครับเราก็จะล็อกอิน LINE นะครับผ่านชื่ออีเมลของแล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับอย่างดังตัวอย่างนะครับพอพิมพ์ username และ password เสร็จแล้วก็คลิกที่ล็อกอินนะครับแถบสีเขียวนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาในชื่อนะครับ LINE Notify ที่เป็นชื่อเรานี่อย่างชื่อของครูนะครับด้านหน้าสบายใจตรงนี้จากนั้นเราคลิกแท็บแล้วเข้าไปที่คำว่า My Page ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็จะเป็นคำว่าหน้าของฉันนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเข้าไปก็เข้าสู่หน้าต่างนะครับ Connect Service นะครับให้เราเลื่อนมาแถบล่างสุดนะแถบล่างสุดนี่อย่างที่นักเรียนเห็นดังตัวอย่างนะครับจะเป็นคำว่า generate นะครับ token หรือถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นเกี่ยวกับออกจาก token แล้วก็คลิกเลยนะครับล่างสุดคำว่า generate token แถบล่างสุดนะครับพอคลิกแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับแถบด้านบนนะครับสุดเราจะตั้งชื่อหัวข้อที่เราแจ้งเตือนผ่าน LINEเช่นเป็นชื่อของเรานะอย่างตัวอย่างครูตั้งชื่อว่าดานัทเป็นชื่อของครูนะครับหรือตั้งชื่อข้อความที่เราจะแจ้งเตือนเช่น

หมายเข้ามีผู้บุกรุกนะครับไฟไหม้เป็นต้นนะครับแล้วแต่งานของเราแท็บที่2นะครับเป็นชื่อ select a chat นะครับ line notify ก็คือเราเลือกกลุ่มแชทที่จะให้ส่งข้อความ

ให้เราคลิก copy นะครับเพื่อจะเอาโทเค็นตัวเนี้ยนะครับไปพัฒนาในการสร้างระบบการแจ้งเตือนซึ่งครูก็ได้ยกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Postman นะครับแมนก็คือบุรุษไปรษณีย์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลองสร้างและส่งข้อความแจ้งเตือนใน Postman นั้นก็จะมีขั้นตอนการใช้งานซึ่งครูได้สอนไปเมื่อตอนที่13แล้วที่สำคัญก็คือเราต้อง copy token ของเราเนี่ยมาใส่ในแอปพลิเคชัน Postman ตรงนี้จากนั้นเราก็กดส่งข้อความทดสอบดูก็จะมีข้อความมาแจ้งเตือนในกลุ่มที่เราตั้งนะครับ ABU หวังไกลกังวล61นะครับมีข้อความแจ้งเตือนว่าทดสอบอย่างครูทดสอบในแอปพลิเคชัน Postman นะครับนี่ก็คือเรื่องของ LINE Notify นะครับทั้งการขอ Exit Token และการทดลองการใช้งานเมื่อตอนที่แล้วนะครับจากนั้นก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับการสร้างระบบการแจ้งเตือนโดยใช้นะครับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้หลักของเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวเนี่ยสร้างการแจ้งเตือนเป็นการควบคุมนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการควบคุมหลอดไฟนะครับผ่าน Bing Application อ้าวนี่ครับเรื่อง Bing Application ที่เราจะเรียนในที่เราจะเรียนกันในตอนที่14นี่แหละนะครับว่า Bing Application นี่คืออะไรนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับการควบคุมหลอดไฟนะครับผ่าน Bing Application นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่เป็นบทนำที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับก็คือนะครับก็เอานะครับตัวบอร์ดเรียกว่าบอร์ดโนด MCU นะครับนักเรียนรู้จักแล้วนะครับครูสอนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับต่อสัญญาแสดงผลออกหลอด LED นะครับขนาด5มิลนะครับต่อที่ขานะครับ DC นะครับของโนด MCU นะจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดนะครับ source code นะครับซึ่งสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้ดที่เกี่ยวกับการควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟ LED เมื่อสักครู่นี้ผ่านลิงก์ตรงนี้ครูจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างโค้ดเดี๋ยวครูจะอธิบายในรายละเอียดในเรื่องของลิงก์นะครับก็ใส่โค้ดใส่อะไรไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นตรงนี้แหละครับคือหน้าต่างของ Bing Application ที่เราดาวน์โหลดนะครับใน App Storeนะครับใน iOS หรือ Play Store ในระบบ Android นะครับเราก็เข้ามาตั้งปุ่มควบคุมการทำงานนะครับแต่อย่างที่เรียนสังเกตเห็นตรงนี้ยกตัวอย่างให้ดูก่อนยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพราะฉะนั้นเราสามารถกดควบคุมหลอด LED นะครับดังวงจรข้างต้นนี้ได้เลยนะครับมันจะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่ยังมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนของเรากับโนด MCU นะครับซึ่งเป็นบอร์ดเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับตรงนี้อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของบลิงนะครับแล้วก็มีโครงงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับ LINE Notify ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify โดยทำงานร่วมกับ Node MCU นะครับซึ่ง Node MCU ตรงนี้ก็คือเป็นบอร์ด Arduino นะครับซึ่งมีโมดูลนะครับ Wi-Fi นะครับ ESP8266U นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายวงจรนี้ให้ฟังนะครับคราวนี้มาดูวงจรนี้มันทำงานอย่างไรนะครับมันทั้งหลายนะครับนักเรียนจะสังเกตว่านะครับวงจรนี้นะครับจะมีตัวโนด MCU นะครับตรงนี้นะครับโนด MCU แล้วก็จะมีสวิตช์แบบบัตตันสวิตช์ก็คือกดติดปล่อยดับนะครับแล้วก็มีตัวต้านทาน10กิโลโอห์มเนี่ยตัวนี้นะครับ10มีค่า10นะครับกิโลโอห์มตัวต้านทานตัวนี้นะครับเท่านี้การต่อสวิตช์ครูบอกไปเมื่อตอนที่แล้วว่ามันมีการต่อวงจรสวิตช์ได้2รูปแบบก็คือแบบพูลอัพและพูลดาวน์แล้วมันเป็นอย่างไร

นี้จะมีการเชื่อมต่อนะครับวงจรสวิตช์แบบคูลดาวน์เดี๋ยวครูจะเขียนวงจรนะครับให้ดูให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับครูขออนุญาตเขียนนะครับตรงนี้ครูจำลองนะครับเป็นตัวโนด MCU กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับครูเขียนว่า NC แล้วกัน NM แล้วกันนะครับเป็นโนด MCU ตัวย่อนะครับโนด MCU ตัวนี้ก็จะใช้งานในที่นี้ใช้งานที่ขา D2 ขา D2 นะครับของโนด MCU นะครับให้เข้าใจง่ายนะครับขา D2 โนด MCU เนี่ยจะต่อมาที่วงจรสวิตช์แบบพุลดาวดังนี้ครับก็คือสวิตช์พุลดาวต่ออย่างไรก็คือมีไฟนะครับบวก5โวลต์ DC นะครับต่อมาเข้าที่สวิตช์ก่อนนะครับต่อเข้าที่สวิตช์แบบปกติปล่อยดับสวิตช์ครูให้เป็นตัวแปร S1 นะครับต่อเข้าที่สวิตช์ก่อนสวิตช์ก็จะมาต่อที่ตัวต้านทานพูลดาวครับ10กิโลโอห์มแล้วต่อลงกาวนี้ก็คือตัวต้านทานนะครับ R1 นะครับแล้วก็ระหว่างสวิตช์กับตัวต้านทานพูลดาวเนี่ยจะต่อเป็นสัญญาณอินพุตเข้าที่ขา D2 ของโหนด MCU มันสำคัญยังไงครับสำคัญตรงที่ว่าสถานะการทำงานของสวิตช์สถานะการทำงานของสวิตช์ก็มีอยู่2สถานะก็คือกดสวิตช์กับไม่กดสวิตช์พูดให้เข้าใจง่ายๆสภาวะแรกเราไม่ได้กดสวิตช์นะครูขอเปลี่ยน4ประการครับเพื่อการอธิบายครูเปลี่ยนมาสีเขียวนะครับกรณีแรกเราไม่กดสวิตช์คราวนี้ไม่กดสวิตช์เรามาวิเคราะห์ว่า D2 ของโหนด MCU เนี่ยได้รับลอจิกอะไรนะถ้าเราไม่กดสวิตช์แน่นอนครับไฟ5โวลต์ไม่ได้ไหลผ่านสวิตช์ S1 ลงมาใช่ไหมครับไม่ได้ไหลผ่านสวิตช์ S1 ลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ D2 ก็ต้องได้รับลอจิกอะไรครับ0นั่นเองในการตอนที่เราไม่ได้กดสวิตช์หรือสถานะของสวิตช์เป็นอะไรครับเป็นโลนั่นแหละครับนี่คือการลักษณะการต่อวงจรสวิตช์แบบพูลดาวน์ในกรณีต่อมาตรงกันข้ามครับแต่เมื่อเรากดสวิตช์ก็จะมีการเชื่อมต่อวงจรนะครับเชื่อมต่อวงจรไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์ก็จะไหลผ่านสวิตช์นะครับมาตกข้อมตัวต้านทาน R1 ตัวนี้นะครับก็จะจ่ายสัญญาณไฟ5โวลต์หรือลอจิก1เข้าที่โหนด MCU สำคัญยังไงครับว่าต้องมาวิเคราะห์ว่าถ้าสวิตช์ไม่ได้กดมีเป็นลอจิก0ถ้าเมื่อเรากดสวิตช์เป็นลอจิก1ครับมันสำคัญตอนเราเขียนโค้ดโปรแกรมนั่นเองเขียนโค้ดเงื่อนไขนะครับในฟังก์ชันไวล์ลูปตรงนี้คืออธิบายให้เข้าใจนะครับตรงนี้นะคราวนี้มาดูต่อนะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดครูบอกแล้วว่าเราสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยแล้วก็มาปรับนะครับคราวนี้ตรงไหนบ้างที่เราใช้ได้เลยตรงไหนบ้างที่เราต้องปรับและต้องทำความเข้าใจนะครับในโครงงานแจ้งเตือนผ่านไลน์ notify นะครับทำงานร่วมกับโหนด MCU ตัวนี้นะครับมาดูโค้ดที่แรกเลยนะครับ void line notify void เป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ line notify ตัวเนี้ยขออนุญาตเขียนอธิบายครับ line notify เนี่ยเป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นนะครับ void line notify คือสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า line notify ขึ้นมาเพราะฉะนั้นชื่อฟังก์ชันครูบอกแล้วว่าให้สอดคล้องกับงานที่เราจะทำตัวนี้เราจะแจ้งเตือนผ่าน line notify ในวงเล็บเป็นคำว่า string message ก็คือ line notify คืออะไรครับแจ้งเตือนด้วยข้อความเห็นไหมครับบรรทัดต่อมาครับเป็นSharp include เห็นไหมครับ Sharp include ในวงเล็บนะครับ ESP8266 Wi-Fi คืออะไรครับ include library ของโมดูล Wi-Fi นะครับโมดูล Wi-Fi ที่อยู่ในโหนด MCU นั่นเองตรงนี้เราดาวน์โหลด library มานะครับแล้วก็ผนวกเข้าไปได้เลยต่อมาครับเป็นส่วนโค้ดที่เป็นเขาเรียกว่า config connect Wi-Fi เห็นไหมครับconfig connect wifi นะครับคืออะไรครับก็คือเป็นการเซตค่าการเชื่อมต่อ wifi นั่นเองนะครับ

ก็คือบรรทัดแรกก็คือเป็น DeFi นะครับ Wi-Fi underscore SSID ก็คือ username ของเรานั่นเอง username อะไรครับ username ของ Wi-Fi ของเรานั่นเองถ้านักเรียนมีสมาร์ทโฟนนะครูแนะนำให้ใช้ hotspot ของเราเราก็ไปดู username ของ hotspot เราชื่อว่าอะไรแล้วก็ใส่ไปในเครื่องหมายคำพูดตัวนี้ your Wi-Fi name ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าของครูใช้นะครับคำว่าดานัทนะครับแล้วก็ J สมมุติก็ใส่เข้าไปบรรทัดต่อมาครับ Define Wi-Fi underscore password ก็คืออะไรครับเป็น password Wi-Fi ของเรานั่นเองแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่านะครับโค้ดหน้านี้เราเปลี่ยนเอาชื่ออะไรครับเอาชื่อ username password ของ hotspot หรือ Wi-Fi เรามาใส่แค่นั้นเองก็ปีมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับต่อมาครับ line config line config ก็คือมันเกี่ยวกับ line token ของเราก็คือรหัสอะไรครับให้ใส่ line exit token ตรงนี้มาจากตรงนี้ครับจำได้ไหมครับที่ขั้นตอนการขอ exit token นะครับแล้วก็ไป copy เสร็จก็มาวางตรงนี้เลยครับตัวก็คือตรงนี้ครับรหัสแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับก็ปี้แล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับไปช้าให้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับส่วนของการกำหนดสิ่งที่ขวดที่บาร์นี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วเผื่อจะได้เอาไปปรับนะครับเป็นการคอนฟิกหรือกำหนดค่า DeFi SWD2 คืออะไรครับกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าSWD2 คือต่ออยู่กับอะไรครับขา D2 ของโนด MCU ถ้าจำได้ที่ขวดอธิบายวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าเราต่ออยู่กับขาอะไรของโนด MCU บางทีเราเอาไปประยุกต์เราอาจจะมีสวิตช์มากกว่า1ตัวก็ต่อมากกว่า1ขาตัวแปรสวิตช์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ SWD2 ถ้ามีตัวแปร2ตัวเช่นมีสวิตช์2ตัวนักเรียนควรจะเป็น SW1D2 SW2D4 สมมุติอันนี้คือเทคนิคการประยุกต์นะครับการปรับโค้ดบรรทัดต่อมานะครับ string message ตรงนี้คือข้อความที่เราต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อเรากดสวิตช์ในวงจรข้างต้นกดสวิตช์แล้วให้มันแจ้งเตือนข้อความอะไรแล้วตรงนี้เอามาจากไหนครับข้อความตรงนี้ข้อความนี้เป็นรหัสโค้ดนะครับที่นะครับตัวโนด MCU เข้าใจนะครับตัวโนด MCU เข้าใจคราวนี้เราต้องเข้าไปในเวฟที่ชื่อว่า majorwave.com นะครับเพื่อที่จะแปลงข้อความภาษาไทยของเราเนี่ยให้เป็นโค้ดเมื่อสักครู่นี้อย่างในที่นี้ครูพิมพ์คำว่าสวัสดีครับแล้วก็จากนั้นเราก็คลิกนะครับคลิกที่ encoder ก็คือการเข้ารหัสคลิกที่ encoder ด้านล่างครับเล็กๆนี้มันจะเขียนว่า encoder ว่าเข้ารหัสพอคลิกเสร็จนะครับมันก็จะได้โค้ดยาวๆนี้มาเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่เห็นคุณกิจแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็ copy ธรรมดาเลยครับ copy แล้วไปวางขอย้อนครับไปวางในนะครับstring messenger ตรงนั้นภายใต้เครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้แล้วอย่าลืมตามด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนตามท้ายมาด้วยนะครับเอาละครับโค้ดต่อไปนะครับเป็น voice setup voice setup ก็กำหนดอันที่หนึ่งก็คือ pin mode pin mode อะไรครับตัวแปรที่ชื่อว่าสวิตช์กำหนดให้เป็น input ก็มีสวิตช์หนึ่งตัวใช่ไหมครับเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับต่ออยู่กับ d2 นะครับไอ้สวิตช์ตัวเนี้ยต่ออยู่กับ D2 ของโนด MCU นะครับต่อไปครับ Serial Begin นะบรรทัดนี้ครับ Serial Begin 9600คืออะไร Serial Begin ก็คือเป็นการกำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลข้อมูลในนี้คืออะไรครับการส่งข้อความนั่นแหละครับจากโนด MCU ไปที่ Line Notify ในสมาร์ทโฟนเราในที่นี้กำหนดความเร็วที่9600หน่วยเป็นบิต per sec นะครับ

BPS บิตต่อวินาที 9,600 บิตต่อวินาทีหรือ 9.6 กิโลบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับความเร็วที่เรากำหนดนี้มันจะมีอยู่2ค่าความเร็วนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปเนี่ยจะเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนครับเราก็พิมพ์โค้ดอย่างนี้เลยต่อไปครับบรรทัดสุดท้าย Wi-Fi mode ก็คือเปิดการทำงานของ Wi-Fi mode นั่นเองนะครับนี่อธิบายตรงนี้ควรอธิบายไปให้เข้าใจหน่อยนะครับต่อไปครับ Wi-Fi begin นะครับตรงนี้เป็นการ connect wifi ครับเป็นเชื่อมต่อ wifi ซึ่งการที่ wifi จะเชื่อมต่อได้นั้นมันจะต้องมี3รหัสก็คือ wifi user name ใช่ไหมครับ wifi password นะครับแล้วก็ token ตรงนี้ serial pin serial pin เนี่ยมันให้แสดงข้อความคำว่า connecting เมื่อ wifi มีการเชื่อมต่อแสดงที่คอมพิวเตอร์ในตัวซอฟต์แวร์ Arduino IDE มันจะมี serial monitor อยู่มันจะโชว์ข้อความตรงนี้ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการทำงานนะครับไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะครับที่เป็นรายละเอียดนะครับครูขอข้ามไปนะครับเราจะต้องเรียนในรายละเอียดของเรื่องของซอร์สโค้ดอีกทีนึงครับตรงนี้ให้รู้ว่าเราสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงคือตรงนั้นนั่นแหละครับก่อนหน้านี้ทั้ง username password message แล้วก็ token ลาย token นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับนอกนั้นก็สามารถใช้โค้ดเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสุดท้ายก็จะสามารถสร้างนะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notify โดยการกดสวิตช์ที่โหนด MCU แล้วก็มีข้อความที่เราตั้งไว้แจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify ที่เราตั้งกลุ่มแชทไว้นะครับตรงนี้ครูขอข้ามไปเลยนะครับโค้ดค่อนข้างจะยาวนะครับก็เวลาเราทดสอบต้องมีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปิดฮอตสปอตหรือ Wi-Fi ของเราเนี่ยตัวนี้จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเพราะว่าเราเขียนโค้ดแล้วอัปโหลดลงไปแล้วนะครับในโค้ดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตัวสั่งการให้ Node MCU เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยพอกดปุ๊บก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับที่กลุ่มแชทไลน์ของเรานะครับทดสอบสมมุติเป็นข้อความว่าทดสอบนะครับผมโอเคโครงงานที่2เป็นตู้จดหมายนะครับแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ตรงนี้ครูก็ได้เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนระดับปช.3ครับในการสร้างสมาร์ทโฮมนะครับหรือบ้านไฮเทคนะครับในภาษาไทยของเราซึ่งเอาไปโชว์เนี่ยก็จะมีตู้จดหมายตัวเนี้ยเมื่อเราใส่จดหมายปุ๊บจะมีข้อความแจ้งเตือนในไลน์ว่ามีจดหมายเข้า1ฉบับ2ฉบับซึ่งเป็นที่น่าสนใจของคนที่มาเยี่ยมชมนะครับคราวนี้มันมีหลักการยังไงไอ้ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ครับหลักการก็คือเมื่อเราเอาจดหมายใส่ไปในตู้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีวัตถุที่เป็นจดหมายเข้าไปแล้วแล้วก็นับด้วยว่าเข้ากี่ฉบับแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนไปในไลน์ Notify ของเราคราวนี้เซ็นเซอร์ตัวหลักที่ใช้นะครับก็จะเป็นโมดูลเลยครับเป็นโมดูล IR Sensor เขาเรียกว่า IR Sensor นะครับหรือ Infrared Sensor นะครับก็จะมีตัวส่งเป็นสัญญาณนะครับลำแสงอินฟราเรดนะครับก็คือจะเป็นตัว TX ตัวนี้นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็เมื่อเจอวัตถุก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ IRX ก็คือ IR receiver เพราะนั้นตัวส่งสัญญาณจะเป็น LED infrared ตัวรับเนี่ยมีได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็นโฟโต้ไดโอดโฟโต้ทรานซิสเตอร์นะครับที่รับสัญญาณแสงอินฟราเรดตัวนี้นะครับในที่นี้ก็จะเป็นโฟโต้นะครับโฟโต้ไดโอดนะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวรับนี่คือตัวส่งนะครับแล้วก็สะท้อนให้ตัวรับเมื่อเจอวัตถุในนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรก็คือจดหมายนั่นเองนะครับในที่นี้ใช้ทำงานไม่ซับซ้อนนะครับแค่เช็คเองว่ามีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์หรือเปล่าก็ใช้มินิNode MCU นะ

ครับ ESP 8266โมดูลนะครับขนาดเล็กนะครับการเชื่อมต่อวงจรนะครับดูการเชื่อมต่อวงจรนะครับก็ต่อนะครับ IR sensor นะครับที่ขา D8แล้วแต่นะเราจะต่อขา D อะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยต่อสัญญาณเข้าที่ขา D8นะครับเท่านั้นเองตรงอื่นก็ปกติจ่ายไฟเลี้ยงจ่ายไฟลบกาวนะครับปกตินะครับการติดตั้งก็อันนี้คือภายในตู้จดหมายนะครับตรงนี้คือช่องที่เรารับจดหมายเข้ามานะครับตรงเนี้ยเป็นช่องรับจดหมายเข้ามานะครับโดยเราหันชุด IR sensor เนี่ยขึ้นไปนะครับเพื่อจะรับกับตอนที่เราส่งจดหมายเข้ามานะครับเมื่อมีจดหมายเข้ามาไอ้จุดหมายนั้นมันก็จะเป็นวัตถุทึบแสงนะครับตัดผ่านไอ IR sensor นี้เกิดการสะท้อนระหว่างตัวส่งกับตัวรับส่งสัญญาณเป็นลอจิกมาให้โนด MCU แล้วก็เขียนโค้ดให้มันอะไรครับส่งข้อความว่ามีจดหมายเข้าเขียนโค้ดว่าให้มันนับด้วยว่ามีการสะท้อนกี่ครั้งนะครับส่ง2ครั้ง2จดหมาย2ซองก็มีการสะท้อน2ครั้งก็นับว่ามีการรับจดหมายเข้า2ฉบับนี้มาดูโค้ดครับที่สำคัญคือโค้ดเน้นย้ำว่าดาวน์โหลดมาแล้วปรับเปลี่ยนสิตามที่ครูบอกนะครับมาแล้วมันก็จะใช้งานได้ใช้งานง่ายนะครับส่วนของโค้ดนะครับ include บรรทัดแรกเลย ESP8266 Wi-Fi นะครับ .h มันก็คือผนวก library นะครับที่เราดาวน์โหลดมาของอะไรครับของโมดูล Wi-Fi นั่นเองนะครับต่อไปครับ config connect wifi ก็คือเป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อ wifi ทำไมมันต้อง config ครับเพราะ wifi ขึ้นอยู่ว่านักเรียนเชื่อมต่อ wifi ที่ไหนล่ะที่บ้านนักเรียนก็ชื่อ wifi ของนักเรียนที่ hotspot ของนักเรียนก็ชื่อ hotspot ของนักเรียนก็นักเรียนหลายคนน่าจะจำขึ้นใจว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนอะไรครับตรงนี้ครับที่ครูขีดเส้นใต้เลย underline เลยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ username wifi หรือ username hotspot ของนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ password เห็นไหมครับเปลี่ยนตรงนี้เลยจะ copy หรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับline config อะไรที่เกี่ยวข้องกับ line คือเอาอะไรมาใส่ครับตรงนี้ก็คือ access token หรือ token lineที่ได้มาจากขั้นตอนการขอ exit token นั่นเองไม่ยากนะนักเรียนน่าจะทำได้แล้วนะครับเข้าไปใน line notify ก็ทำตามขั้นตอนที่บอกนะครับตรงนี้เป็นการกำหนดค่าต่างๆนะครับเป็นการ config ค่าต่างๆการ config นะครับมันจะมีนะครับคำสั่งที่สังเกตได้คือ sharp define ตรงนี้นะครับคือการ config ค่า config คือปรับเปลี่ยนค่านะครับdefine ir underscore sw d7 ในโค้ดนี้มันใช้ d7 นะครับวงจรเมื่อสักครู่นี้ใช้ d8 ก็ต้องต่อให้ตรงนะครับ define ir underscore sw d7 หมายความว่าตั้งชื่อตัวแปรนะครูพูดให้เข้าใจง่ายนะตั้งชื่อตัวแปรที่ชื่อว่า ir underscore sw ก็คือ ir sensor นั่นแหละนะครับต่ออยู่กับขา D7 ของโมดูลโนด MCU หรือโมดูล Wi-Fi ที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นี่เข้าใจนะครับตรงนี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าใช้ตัวเดียวเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนขาต่อใช้งานแล้วแต่เราจะสะดวกต่อขาไหนนะครับบรรทัดต่อมาครับ string message นะครับunderscore u underscore have underscore got underscore mail อันนี้คือข้อความที่แจ้งเตือนว่ามีจดหมายเข้านะเขาเขียนให้แปลความนะครับแจ้งเตือนว่ามีจดหมายนะครับนักเรียนก็ไปในเวฟอะไรจำได้ไหมครับ major wave ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์เช่นพิมพ์ว่ามีจดหมายเข้าแล้วก็encoder เข้ารหัสแล้วก็ copy ส่วนที่เป็นโค้ดตรงนี้มาวางแทนนะครับ
ต่อไปครับ

ันนี้ข้อความมันมีอยู่2ข้อความหลักๆข้อความแรกน่าจะเป็นคำว่าจดมีจดหมายเข้าแจ้งเตือนเด้งมาที่ LINE Notify ของเราในกลุ่มแชทที่เราตั้งขึ้นอีกข้อความหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าสตริงนะครับ message underscore price ก็คือมีกี่ชิ้นจดหมายกี่ฉบับแล้วที่เข้ามาในตู้รับจดหมายของเรานะครับในนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราไปแปลนะครับใน Major Wave นะครับก็จะส่วนในนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเราก็ใช้โค้ดตัวนี้เลยนะครับก็เป็นการเซตค่าตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวกับโครงงานตัวนี้นะครับตรงไหนตรงนี้ครับ ink mail mail แปลว่าจดหมายนะ underscore counter เห็นไหมก็กำหนดตัวแปรในการนับค่าของจดหมาย boolean line underscore send เท่ากับ fail ก็เช็คว่ามีการส่งข้อความผ่านไลน์หรือเปล่าต่างๆนานาตรงนี้นะตรงนี้ครูข้ามเลยนะครับมาดูนี้ครับ voice line underscore notify underscore send ตรงนี้เป็นการสร้างฟังก์ชันของ line notify ในการอะไรครับในการเชื่อมต่อกับ wifi เอ่ยในการรับข้อความการแจ้งเตือนข้อความการแจ้งเตือนก็มีอยู่2ข้อความหลักๆก็คือคำว่ามีจดหมายเข้ากับจำนวนฉบับของจดหมายที่เข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราใช้โค้ดตัวเดิมได้เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับนะครับข้อความต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็จะมี username password token line แล้วก็ message ที่เราต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ voice นะครับ int switch นะครับก็คือการนับค่าว่ามีจดหมายเข้ามาจำนวนกี่ฉบับนะครับตรงนี้ voice setup ก็กำหนดค่าพื้นฐานต่างๆเห็นไหมครับอันแรก serial.begin 11เห็นไหมครับนะครับ115200นะครับ115,200ตรงนี้คืออะไรครับความเร็วในการสื่อสารรับส่งข้อความในที่นี้คือข้อความนะครับบิตเปอร์เซกใช่ไหมครับบิตเปอร์เซก BPS นะครับกำหนดความเร็วนี่เร็วขึ้นเมื่อโครงงานเมื่อสักครู่นี้แค่เพียงเท่าไหร่ครับสังเกต9,600บิตเปอร์เซกใช่ไหมครับแต่นี่มันมีการส่งข้อความมากขึ้นใช่ไหมครับส่งข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเร็วในการส่งข้อมูลก็ต้องเพิ่มมากขึ้นมันใช้อยู่2ตัวเลขนะครับก็คือ9,600กับ115,200ตัวนี้แหละครับในการเขียนโค้ดนะครับต่อมานับพินโหมดก็กำหนดขา input นะครับก็คือในที่นี้คือ IR หรือ score switch ก็คือ IR sensor นั่นแหละเขาตั้งชื่อขึ้นมาเป็น input นะครับตรงอื่นๆส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นการเซตค่าการรับข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยจะเปลี่ยนอะไรครับนั่นคือความเร็วนะซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนหรือตัวแปรครับที่เราเปลี่ยนไปอาจจะไม่ชื่อนี้ก็ได้นักเรียนอาจตั้งชื่อว่า IR sensor เลยก็ได้นะครับตรงนี้สิ่งที่บอกนะครับในส่วนตรงนี้ Wi-Fi mode ก็คือเป็นการ connect to Wi-Fi นะครับผมเขียนไว้ก็คือเป็นการเชื่อมเขียนโค้ดเพื่อจะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราเปิดฮอตสปอตแล้วเปิด Wi-Fi ของเราอัปโหลดจ่ายไฟเลี้ยงให้โนด MCU มันจะเชื่อมต่อให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับวันนี้มาดูในส่วนของ Voice Loop Voice Loop ก็เป็นการเช็คครับนี่ตรงนี้ครับ Voice Loop Voice Loop ก็คือโปรแกรมหลักเป็นการเช็คว่ามีจดหมายเข้ามาไหมคือเซ็นเซอร์ทำงานไหมทำงานปุ๊บก็จะแจ้งเตือนข้อความผ่าน LINE Notify การเขียนโค้ดตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีความชำนาญหรือไม่ได้เรียนมาโดยเฉพาะเนี่ยไม่สามารถเขียนเองได้ไม่สามารถพิมพ์เรียนรู้ได้ทั้งหมดเราเอามาประยุกต์ใช้ให้ถูกนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของแอปพลิเคชัน Bing ซึ่งจริงๆแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นบิงหรือไลน์ notify เนี่ยทำงานร่วมกันบนหลักการที่ว่านะครับมีการทำงานนะครับโดยการสื่อสารผ่านตัวกลางก็คืออินเทอร์เน็ตในที่นี้ก็คือ Wi-Fi กับ Hotspot ที่ครูยกตัวอย่างถ้าเป็น LINE Notify เนี่ยรับข้อความอย่างเดียวจะแจ้งเตือนอะไรแล้วแต่เราตั้งเลยรับข้อความได้อย่างเดียวจะส่งข้อความเฉยๆผ่านแอปพลิเคชัน Postman ก็ได้หรือที่โครงงานที่เมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับเริ่มใช้ตัว Node MCU ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวนี้ในการสร้างงานแจ้งเตือนผ่านไลน์ก็คือมีการกดสวิตช์ปุ๊บมีการเด้งแจ้งเตือนอีกโครงงานหนึ่งก็คือมีการส่งจดหมายเข้าไปมีเซ็นเซอร์ตรวจรับส่งข้อมูลให้ Node MCU แล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์ซึ่งมันก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางแต่ Bling ทำได้นะครับทั้งการแจ้งเตือนและที่สำคัญคือกดสั่งการผ่านหน้าจอนะครับจะเป็นเรื่องที่สำคัญคราวนี้แอปพลิเคชัน Bing เนี่ยก็คือหน้าตาเป็นโลโก้อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นตรงนี้นะครับที่กูชี้ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับฟรีนะครับใน iOS นะครับหรือระบบ Android นานี่คือเป็นตัวอย่างการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ซึ่งมันใช้งานได้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับเช่นสร้างปุ่มกดออนออฟเพื่อควบคุมการทำงานของไฟในจุดต่างๆในที่นี้เขาเขียนไว้ว่าห้องนอน1ห้องนอน2ห้องนั่งเล่นห้องครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกดสั่งการเปิดปิดไฟห้องต่างๆนี้หรือในกรณีที่เราลืมปิดไฟหรือสั่งปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน Bing นะครับที่สำคัญตรงนี้ก็ยังมีการวัดความชื้นสัมผัสความชื้นสัมผัสคือความชื้นในอากาศนะครับถ้าในอากาศมีนะครับละอองน้ำมากความชื้นก็จะมากเกินไปและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับตรงนี้นิยมเอาไปวัดในห้องนอนนะครับนะก็เป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับวัดอุณหภูมิก็ได้อุณหภูมิในห้องหรืออุณหภูมิในฟาร์มเกษตรนะครับเช่นการเพาะเลี้ยงลูกไก่หรือในฟาร์มเห็ดเป็นต้นเห็นไหมครับเอาไปประยุกต์ใช้มีเป็นกราฟิกข้อความแจ้งเตือนเป็นรูปจดหมายเป็นรูปทวิตเตอร์ต่างๆครับหรือจะเป็นสเกลบาร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นวัดความชื้นในดินพอความชื้นในดินเราก็ไปประยุกต์ใช้ในสมาร์ทฟาร์มวัดความชื้นในดินแห้งลดน้ำอัตโนมัตินะครับวัดความเข้มแสงนะครับวัดความเข้มแสงซึ่งมันมีโมดูลความเข้มแสงวัดความเข้มแสงที่ครูสอนไปเมื่อตอนก่อนๆใช่ไหมครับที่มีหน่วยเป็นลักนะตรงนี้ครับนี่เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นกราฟิกเป็นกราฟก็มีนะครับเป็นข้อความนะครับต่างๆนานานี้คือมันใช้งานได้หลากหลายมากแต่ในเรื่องของบิงที่ผมจะสอนนี้เอาพื้นฐานก็คือการสร้างปุ่มสวิตช์ในการสร้างงานพื้นฐานในการเปิดปิดไฟซึ่งบิงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ามีอิทธิพลสำคัญเลยในการสร้างงานสร้างโปรเจกต์คุณใช้ว่าโปรเจกต์โครงงานที่เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มแล้วก็สมาร์ทโฮมนะครับสมาร์ทฟาร์มก็คือระบบเกษตรอัตโนมัติอัจฉริยะที่เราควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผ่านอะไรครับหน้าจอของ Bling ในสมาร์ทโฟนเราสมาร์ทโฮมก็คือเราสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านอินเทอร์เน็ตคือที่ไหนก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฮมก็ยังมีระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notifyนะครับแจ้งเตือนผ่านไลน์ notify ก็คือแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกแจ้งเตือนว่าบ้านมีไฟไหม้มีควันอะไรประมาณนี้นะครับ Bing Server นะครับอันนี้มันก็จะมีในเรื่องของ Bing Server ตรงนี้เราสามารถข้ามเลยในเรื่องของ Bing Server ก็จะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความชำนาญที่สามารถสร้าง Bing Server ขึ้นมาได้เองแต่ในกรณีนี้เราใช้ Bing Server ที่มันมีอยู่แล้วแค่ร้องขอการใช้โดยมีรหัสการร้องขอแค่นั้นเองแต่โป
ผู้ที่จะพัฒนาบิงเซิร์ฟเวอร์

เขาบอกว่าไอ้ Bing Server เนี่ยสามารถรองรับได้ทั้ง Windows Mac Linux ต่างๆนานาตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับครูจะข้ามในเรื่องของ Bing Server ไปนะครับคราวนี้มาดูสถาปัตยกรรมการทำงานของ Bing นะครับก็คือโครงสร้างการทำงานของ Bing ก็คือครับเอาง่ายๆตรงนี้ก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรามี2ระบบ Apple ใช่ไหมครับ iPhone กับ Androidนะครับซึ่งคำว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันถูกบังคับให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับซิงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วตรงนี้เขาเรียกว่า Bing App ในส่วนของ Bing App แอปในนี้ก็คืออะไรครับ Bing นั่นเองที่เราดาวน์โหลดไว้ใน iPhone ดาวน์โหลดไว้ใน Android นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจะต้องมีการร้องขอผ่านศูนย์กลางก็คือ Bing Serverร้องขออย่างไรครับก็คือการเขียนโค้ดหรือขั้นตอนการร้องขอซึ่งครูจะสอนต่อไปนี่แหละนะครับนั้น Bing Server ก็มีการสามารถเชื่อมต่อนะครับกับอุปกรณ์ปลายทางครูใช้คำว่าอุปกรณ์ปลายทางตรงนี้นะครับที่ครูวงตรงนี้นะครับหรืออุปกรณ์ IoT นะครับอุปกรณ์ปลายทางในนี้ก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวเรานั่นเองในที่นี้ก็คือใช้ตัวนี้เลยนะครับโนด MCU นะครับตัวนี้เลยจะได้ไม่สับสนครับมีหลายเบอร์แต่ใช้ตัวโนด MCU นะครับราคาประมาณไม่เกิน300บาทมันคืออะไรครับคือส่วนที่เป็นตัวควบคุมปลายทางนะครับที่เราสร้างระบบควบคุมไว้ควบคุมการเปิดปิดไฟในบ้านนะครับควบคุมการลดน้ำอัตโนมัติในฟาร์มเกษตรตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ปลายทางนะครับพวกโนด MCU พวกนี้จะต้องมีการเขียนโค้ดก็โค้ดที่ผมอธิบายไปเมื่อสไลด์ก่อนๆ นี่แหละนะครับโดยมีส่วนสำคัญก็คือ Bing Library ก็คือห้องสมุดโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีผู้นักพัฒนาเขียนไว้แล้วแล้วก็เราไปดาวน์โหลดมาได้ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีของโมดูล Wi-Fi ไลบรารีของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราจะสร้างงานขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนโครงสร้างของนะครับหรือสถาปัตยกรรมของ Bling BLYNK นะครับ Bling ในส่วนตรงนี้นี่คือส่วนที่ครูอธิบายนะครับคือในส่วนอุปกรณ์ปลายทางเขาเรียกว่า IoT node นะครับหรือเราใช้ตัว node MCU นั่นเองซึ่งใน node MCU เนี่ยมันมีนะครับโมดูล Wi-Fi ตัวนี้อยู่นะครับ ESP8266 อยู่ด้านบนอยู่แล้วหรืออาจจะใช้ Raspberry Pi อันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งในวิชา Microcontroller นะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับของโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของ Bing คราวนี้ Bing ทำงานอย่างไรในเรื่องของ Bing เนี่ยครูค่อนข้างจะสอนนะครับละเอียดนิดนึงให้นักเรียนต้องเข้าใจนะครับว่า Bing เนี่ยเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันใช้งานได้เยอะแยะมากมายถ้านักเรียนทำความเข้าใจเยอะเนี่ยนักเรียนก็สามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วฟรีด้วยเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้มาดู Bling ทำงานอย่างไรนะครับBing Server จะให้รหัสโทเค็นนะครับคือให้ทำอะไรครับให้ในการแยกแยะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าหามันว่าเป็นตัวไหนคือใครนั่นเองเพราะทุกคนสามารถสร้างงานในการแจ้งเตือนหรือในการควบคุมผ่าน Bing ได้หมดเลยครับต่อไปนะครับรหัสนี้มาจากการลงทะเบียน Bing App ก็คือการซิงค์อินการล็อกอินเข้าไปครั้งแรกมันจะส่งไอ้รหัสโทเค็นตรงนี้มาให้มันจะเป็นขั้นตอนการอธิบายต่อไปซึ่งโทเค็นตรงนี้มันเปรียบเสมือนรหัสบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของเรานะครับซึ่งมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการซิงค์ผ่านเมล Gmail ของเรานั่นเองรหัสโทเค็นจะไม่ซ้ำกันนะครับ
ก็คือเมื่อใดที่เราเข้าไปขอเจเนเรตรหัสใหม่เนี่ยมันก็จะได้รหัสมาที่มันไม่ซ้ำกันนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของบิงเบื้องต้นนะครับวันนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานนะขั้นตอนตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยเดี๋ยวดูในรูปภาพได้เลยนะครับว่ามันเข้าไปใช้งานเริ่มต้นใช้งานบิงเนี่ยมาทำยังไงนี่คือหน้าตาของบิงนะครับเนี่ยรูปทำได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสเกลต่างๆเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นแรกเราจะติดตั้งบลิงง่ายๆครับเข้าไปใน App Store หรือว่า Play Store พิมพ์คำว่า BLYNK คำว่าบลิงก็จะเข้าไปที่โลโก้ตัวนี้ที่นั่นเองเลยตัว B ตัวสีเขียวก็ดาวน์โหลดก็ฟรีนะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับก็ติดตั้งธรรมดาพอดาวน์โหลดมามันจะให้ Bing Energy ก็คืออะไรครับเหมือนค่าพลังนะครับเหมือนเงินนะครับแต่เป็นให้เป็นเงินฟรีให้มานะครับเบื้องต้นอันนี้แล้วแต่นะครับครูไม่แน่ใจว่าให้มา 2,000 หรือเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วตัวนี้มันใช้ยังไงใช้มันจะใช้หักลบต่อเมื่อเราใช้อุปกรณ์ในแอป Bing ตัวนี้เช่นตอนนี้ครูบอกว่าครูจะใช้สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวนี้นะครับบัตตันสวิตช์แล้วมันมีค่า energy อยู่200เราใช้4ตัวก็800ก็ลบไปนะครับเราเหลือเท่าไหร่นั่นเองแต่ถ้าลบออกก็ค่าบิง energy ก็กลับคืนมาก็ใช้ตัวอื่นได้อันนี้น่าจะเข้าใจนะครับคราวนี้นะครับสิ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเราเริ่มใช้บิงยังไงขั้นแรกต้องมีการลงทะเบียนใช้บิงครับดูตามรูปแล้วพอเข้ามาดาวน์โหลด Bing เสร็จแล้วเข้ามาในแอปพลิเคชัน Bing นะครับเข้ามาที่ Generate New Account ตัวนี้คลิกนะครับตัวนี้เลยนะครับคลิกเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างให้เรา Create New Account โดยด้านบนเราใส่เป็น Gmail ของเราที่เราจะใช้ข้างล่างก็เป็นรหัส Gmail ของเรานะนี่แนะนำให้ใช้ Gmail นะครับจากนั้นก็คลิกคำว่า sync up พอคลิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้นะครับมาคลิกนะครับพอคลิกโทษนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับตามรูปนิ้วมือชี้ตรงนี้มันจะขึ้นมาที่หน้าจอนี้ให้คลิกนะครับจากบลิงเป็นคัสตอมตามขั้นตอนนี้เลยนะครับคลิกตามขั้นตอนนี้เลยแล้วก็มาคลิกที่ server setting นะครับจากนั้นมันจะเข้ามาที่หน้าต่างด้านซ้ายของนักเรียนนี้นะครับคลิกคำว่า new project ก็คือโครงงานใหม่ตอนนี้ก็จะเริ่มสร้างโครงงานแล้วหน้านี้ก็จะเป็นการเริ่มสร้างโครงงานนะครับเวลาในการสอนหมดซะก่อนไม่เป็นไรครับเรื่องของบิงครูบอกแล้วมีการสอนอยู่2ตอนทำไมครับทำไมต้องมีการสอนอยู่2ตอนเพราะเนื้อหาเนี่ยครูต้องการที่จะใส่รายละเอียดให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเพื่อจะนักเรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่ามันใช้งานง่ายนะครับและมีอิทธิพลในการสร้างงานนะครับเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวต่างๆนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่14เรื่องของ Bing Application แล้วนะครับพบกับครูได้ในตอนหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้าโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์ IC ตัวสุดท้ายกันก็คือ IC Logic Gate IC Logic Gate นั้นมีอย่างหลากหลายซึ่งจะต้องเรียนรู้กันให้หมดนะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมในวงจรไฟฟ้ากำลังอีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ไม่ครอบคลุมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถนำไปสร้างวงจรสำหรับควบคุมเหล่านี้ได้เพราะนั้นเท่าที่เรียนมาก็ไม่มีประโยชน์อุปกรณ์ตัวแรกที่เราควรจะรู้จักกันก็คือเกตต่างๆนะก่อนที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นนะเรามาเรียนรู้ในเบื้องต้นก่อนว่าสัญญาณลอจิกนั้นเป็นอย่างไรระดับสัญญาณลอจิกมาตรฐานทั่วไปก็คือตั้งแต่ 3.3 โวลต์จนถึง5โวลต์อันตรงนี้เป็นมันจะไม่เกินไปกว่านี้ก็คือสัญญาณ 3.3 โวลต์ถึง5โวลต์นะจากระดับ0โวลต์สัญญาณนั้นจะเป็นเราเรียกว่าลอจิกไฮก็คือเป็นสัญญาณบวกส่วนสัญญาณ0นั้นนะที่ตกลงมาที่0นั้นเราเรียกว่าสัญญาณลอจิกโลหรือลอจิก0ถ้าสัญญาณไฮเราเรียกว่าสัญญาณลอจิก1ตามในสไลด์นั่นคราวนี้ตัวแบ่งระดับว่าระดับไหนคือไฮระดับไหนคือโลถ้าแรงเคลื่อนสูงจาก0โวลต์ขึ้นไปตั้งแต่ 2.5 โวลต์ขึ้นไปถึง5โวลต์เนี่ยเราเรียกว่าลอจิกไฮแล้วเราถือว่าเป็นลอจิกไฮถ้าแรงเคลื่อนนั้นต่ำกว่า 1.5 โวลต์จนถึง0โวลต์เนี่ยเราเรียกว่าลอจิกโลเรียกว่าลอจิกโลเพราะนั้นมันจะมีแกปช่องว่างอยู่เพื่อให้ขาดตัดขาดกับเส้นสีแดงถ้าเราแบ่งลอจิกไฮกับลอจิกโลนี่อยู่ที่เส้นสีแดงเนี่ยการทำงานของวงจรดิจิตอลจะสับสนมากเพราะว่าในช่วงที่มันคาบเกี่ยวเส้นสีแดงนี้มันอาจจะเป็นโลก็ได้ไฮก็ได้เพราะฉะนั้นการทำงานย่อมผิดพลาดเมื่อการทำงานผิดพลาดเนี่ยจะทำให้วงจรเสียหายได้แล้วก็ลามไปถึงอุปกรณ์กำลังทำงานแบบผิดทางเสียหายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่วงแกปอยู่ให้แบ่งระหว่างลอจิกไฮกับลอจิกโลให้มีแกปช่องว่างอยู่เท่านั้นเองเพื่อความแน่นอนในการตัดสินใจว่าช่วงนี้นะเป็นลอจิกไฮช่วงนี้เป็นลอจิกโลนะตามนี้เลยทำไมเขาถึงแบ่ง 2.5 มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้ไอ้ลอจิกไฮนี้ถูกลดระดับลงมาในโปรเซสเซอร์หรือในระดับวงจรควบคุมไอ้ตัวประมวลผลใหม่ๆนี่สัญญาณไฟเลี้ยงเนี่ยเหลือแค่ 3.3 โวลต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนด 2.5 โวลต์นี่มันก็ยังต่ำกว่า 3.5 โวลต์ 3.3 โวลต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถือว่า 3.3 โวลต์เนี่ยเป็นลอจิกไฮได้นั่นเองอันนี้คือที่นัยยะสำคัญที่ทำไมเขากำหนดให้ 2.5 โวลต์ขึ้นไปถึง5โวลต์นี่เป็นลอจิกไฮส่วนลอจิกโลนั้นก็คือตั้งแต่ 1.5 โวลต์ลงมาเราถือว่าเป็นลอจิกโลนี่คืออุปกรณ์ตัวชิปที่สร้างเกตต่างๆคราวนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องลอจิกเกตกันเพราะนั้นลอจิกเกตเนี่ยมันจะมี2ชนิดก็คือชนิดที่บนเขาเรียกว่า normal TTL คือ transistor logic ICอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าชมิดติ๊กเกอร์ชมิดติ๊กเกอร์นี่มันทำงานคล้ายๆกับอนาล็อกสวิตช์ที่เราเคยได้เรียนมาแล้วคือแบ่งแต่ว่ามีช่วงแกปอยู่เราสามารถกำหนดช่วงแกปเขาสร้างให้มีช่วงแกปอยู่ภายในวงจรเลยเพราะฉะนั้น IC ชมิดติ๊กเกอร์เนี่ยจึงมีความแน่นอนในการเปลี่ยนสถานะจากโลจิกโลเป็นโลจิกไฮได้อย่างแม่นยำแน่นอนกว่า ITTL แต่ TTL นี้เขาก็จะสร้างให้มีช่องแกปได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเขาพัฒนามาเป็นเขาเรียกว่า
ชมิดติ๊กเกอร์อีกทีหนึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะไอ้ TTL นี่ก็คือการแบ่งเหมือนสัญญาลอจิกแบบนี้ก็คือแบบนี้นะมีช่วงแกปอยู่เหมือนกันชมิดติ๊กเกอร์จะเป็นแบบนี้เป็นลูปของเขานะลูปก็คือช่องแกปพูดง่ายๆระหว่างลอจิกไฮกับลอจิกโลกูขออธิบายให้เข้าใจตามนี้คือลูกศรสีแดงเนี่ยนะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ตรงเอาท์พุตเนี่ยไอ้เส้นนี้

ถูกเปลี่ยนเป็นสถานะที่เป็นจะเป็นโลจิคไฮจะต้องวิ่งมาถึงปลายลูกศรตรงนี้แล้วถึงจะกระโดดขึ้นไปข้างบนด้วย t เท่ากับ0นะตัวนี้ในทางอุดมคตินะ t เท่ากับ0เลยก็คือไม่มีการเบนออกหรือไม่มีการค่อยๆโค้งมาถึงโลจิคไฮถ้าในอุดมคติในด้านทฤษฎีจริงๆแล้วมันจะกระโดดจากลอจิกโลเป็นลอจิกไฮทันทีตรงนี้ด้วยเวลาทีนะก็คือหมายว่าช่วงเวลาเริ่มเปลี่ยนสถานะแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากลอจิกไฮแล้วมาลงมาที่ลอจิกโลนี่มันจะไม่ลงเส้นนี้นะมันจะค่อยๆเลื่อนสถานะแรงเคลื่อนเนี่ยลดลงมาลดทอนลงมาลดทอนลงมาจนถึงจุดหนึ่งแต่ว่าแรงเคลื่อนจะไม่ลดนะก็คือแรงเคลื่อนก็จะคงที่มาตลอดเสร็จแล้วมาตกตุ๊บลงไปด้วยทีแล้วก็ศูนย์อีกทีหนึ่งนะหรือเป็นโลจิกรออีกทีหนึ่งซึ่งระยะห่างตรงนี้เราเรียกว่าฮิสโตริซิสลูปนะตัวนี้ก็คือขาขึ้นขึ้นทางนี้ขาลงทางนี้อันนี้คือการทำงานหลักการของชมิกติ๊กเกอร์จะมีติ๊กเกอร์นี่มันมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวตามไปดูก็คือถ้าเป็นสัญญาณเขาเรียกว่าอนาล็อกซิกแนลแบบนี้เขาเรียกอนาล็อกซิกแนลขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่ามันจะมีจุดแบ่งอยู่ที่เส้นสีแดงตัวนี้นะเส้นสีแดงตัวนี้เพราะนั้นถ้าเอาปรับสัญญาณที่ใช้เกตธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้สัญญาณเอาท์พุตเป็นรูป A นี่ก็คือขึ้นพอมันเลยเส้นแดงขึ้นไปใช่ไหมมันก็เป็นสัญญาณลอจิกไฮเสร็จแล้วมันตกลงมาใต้เส้นแดงก็เป็นสัญญาณลอจิกโลเสร็จแล้วก็ลูกคลื่นตรงนี้มันเหนือเส้นแดงขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาแล้วก็เหนือเส้นแดงขึ้นไปตกเส้นใต้เส้นแดงลงมาแล้วก็ขึ้นไปเหนือเส้นแดงไปตลอดอันนี้คือ TTL ธรรมดานะหรืออะนาล็อกคอมพาราเตอร์ที่เราได้เรียนรู้มาจากตอนที่แล้วเราเรียกว่าที่ได้จากตัวคอมพาราเตอร์อนาล็อกคอมพาราเตอร์คราวนี้สัญญาณนี้เราไม่ต้องการให้มันออกเอาพุทออกมาเราจะต้องกำจัดมันเพราะนั้น IC ถ้าเราใช้ IC แบบชมิดติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยเราจะได้เป็นสัญญาณแบบ B แบบนี้ก็คือมันขึ้นไปแล้วมันตกลงมาใต้เส้นนี้เส้นสีเขียวตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ลูกคลื่น2ลูกมันจะถูกกลืนหายไปเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็ลงมาอันนี้คือเราเรียกว่าการกรองเอาสัญญาณ noise signal จากของอนาล็อกออกไปได้โดยวิธีการใช้อุปกรณ์ก็เรียกว่าชมิดติ๊กเกอร์เป็นด่านหน้าเป็นตัว input เข้ามาเพราะนั้นระดับของชมิดติ๊กเกอร์เนี่ยเราสามารถปรับได้เลื่อนได้ชิปได้ดังนั้นพวก IC ประเภท Logic Gate ที่ทำงานแบบชมิดติ๊กเกอร์จะมีสัญลักษณ์ตามนี้ตามที่เห็นนี้อันนี้คือถ้าเราไปพบใน Data Sheet เขาเขียนเกตแล้วก็มีรูปร่าง Hysteresis Loop เอาไว้ตรงนี้ก็คือว่า IC ตัวนี้เขาออกแบบเป็นชมิดติ๊กเกอร์วงจรจะเป็นยังไงนั้นนี่คือการจำลองโดยใช้ไทรพิเตอร์2ตัวนั่นเองก็คือถ้ามีแรงเคลื่อนอินเข้ามาคิว1จะทำงานเมื่อคิว1ทำงานเนี่ยคิว2จะหยุดทำงานคิว1ทำงานก่อนคิว2จะหยุดทำงานแรงเคลื่อนเอาท์พุตก็จะหยุดด้วยนะก็คือจะได้โลจิกไฮแต่ว่าถ้าเป็นอิน1นี่ก็คือน้อยกว่าระดับแรงเคลื่อนหยุดทำงานเมื่อหยุดทำงานปั๊บแรงเคลื่อนที่ไอ้กระแสที่ไหลผ่าน RC1 กับ R1 เนี่ยมันก็จะมาเป็นไนอัลให้ตัวนี้ทำงาน Q2 ทำงานเมื่อ Q2 ทำงานเนี่ยมันก็จะไปบล็อกตัว Q1 นี่ให้หยุดทำงานการทำงานจากมีสัญญาณ Logic High เข้ามาหรือว่ามีแรงเคลื่อนอะไรหรอกที่สูงขึ้นกว่าระดับเหนือเส้นเขาเรียกว่าเส้นแบ่งระหว่างไฮกับโลก็คือเหนือเส้นขึ้นไปเนี่ยทำให้คิวหนึ่งนี้ทำงาน
เมื่อทำงาน

อันนี้พอคิง1ทำงานปั๊บเนี่ยไฟที่แรงเคลื่อนที่ขาคอลเลกเตอร์ของซีนี้ของคิง1เนี่ยมันก็จะมาเทียบกับกราวตรงนี้ก็คือมันเป็นสวิตชิ่งออนเลยพอมันมีแรงเคลื่อนจากถ้าเทียบเท่ากับตัวนี้ก็คือมีคิวนี้ก็ไอคิวสองก็จะได้รับสัญญาณที่จากขา R 1นะจากขา R 1นี้มาต่อที่ขาเบสนี่ตกลงเข้าระดับนี้เข้าระดับอิมิเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นจะทำให้คิวสองเนี่ยหยุดทำงานไปโดยปริยายทันทีที่คิวหนึ่งทำงานแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้วีอินนี่มีค่าต่ำกว่าระดับคอมพาราเตอร์ลายแล้วเนี่ยคือระดับเส้นแบ่งเป็นจากเส้นแบ่งนี้อยู่ใต้เส้นนี้จะทำให้คิวหนึ่งนี่หยุดทำงานเมื่อคิวหนึ่งนี้หยุดทำงานเนี่ยกระแสที่เคยไหลอยู่มันก็จะหยุดไหลเมื่อหยุดไหลกระแสก็จะเปลี่ยนทิศทางผ่าน R 1มาเป็นไบอัสให้กับคิวสองเมื่อคิวสองทำงานเนี่ยปั๊บกระแสจากอิมิเตอร์ก็จะไหลมายัง RE ตัวนี้ซึ่งต่อร่วมกันกับขาอิมิเตอร์ตัวนี้ทำให้แรงเคลื่อนตัวนี้สูงขึ้นทำให้คิวหนึ่งนี้หยุดทำงานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะการแบ่งการทำงานแบบนี้เราเรียกว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าฮิสโตริซิสลูปขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนฮิสโตริซิสก็คือกับช่วงนี้จะกว้างหรือจะแคบอยู่ที่สมการนี้สมการที่จะเห็นนี่ตัวนี้ v hysteresis เท่ากับ re หารด้วย re บวก rc 2คูณด้วย v บวกอันนี้ก็คือสมการที่จะบอกว่า hysteresis นี้จะแคบหรือจะกว้างอยู่ที่สมการนี้เลยคราวนี้ถ้าเราจะมาจำลองเรื่อง IC เนี่ยใช้ IC of M หรือ Comparator IC Comparator ก็แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของดิจิตอลนี้จะไม่มีคำว่า of M แล้วเป็น Comparator แต่ใช้สัญลักษณ์สามเหลี่ยมเดียวกับ of M มันก็จำลองได้2แบบก็คือถ้าจะป้อน input แบบ non invert เราจะต้องป้อนที่ขาบวกแล้วส่วน R1 กับ R2 ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนเป็นวอลเตจดีไวเดอร์นะสัดส่วนกับสัญญาณอินพุตอันตรงนี้การต่อลักษณะแบบนี้เราเรียกว่านันอินเวิร์ตชมิดติ๊กเกอร์มันเกิดสัญญาณชมิดเกิดฮิสเตอริซิสลูปได้เช่นเดียวกันส่วนทางวงจรขวามือของเรานี้ก็คือต่อแบบอินเวิร์ตนะก็คือเราป้อนแรงเคลื่อนเข้าที่ขาลบของตัวคัมพาราเตอร์ส่วนขาบวกนั้นจะเป็นวอลเตจดีไวเดอร์สำหรับปรับอัตราส่วนแรงเคลื่อนฮิสเทอริซิสฮิสเทอริซิสนี้คำนวณได้ตรงนี้อ้าว IC ตัวแรกนะที่จะทำหน้าที่เป็นเกตแปลว่าอะไรประตูคือด่านไม่ให้ด่านให้สัญญาณ A ไปยังสัญญาณ A ตัวนี้คือเกตคือประตูที่จะเปิดให้สัญญาณอินพุตผ่านไปยังสัญญาณเอาท์พุตเพราะฉะนั้น IC ตัวแรกเกตตัวแรกเราเรียกว่าบัฟเฟอร์เกตบัฟเฟอร์เกตนี้คือเกตที่เปิดประตูอยู่ตลอดเวลาสัญญาณ A นี้มาปรากฏที่อินพุตเป็นโลจิกไฮหรือโลจิกโลก็ตามสัญญาณเอาท์พุตก็จะเหมือนกับสัญญาณอินพุตทุกประการเกตประเภทนี้เราเรียกว่าบัฟเฟอร์เกตเรามาดูที่เขาเรียกว่าทูธเทเบิลตารางถ้าอินพุตเป็น0เป็นลอจิก0เราก็ได้เอาท์พุตเป็น0ถ้าเป็น1เราก็ได้เป็น1สำหรับ IC เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่นักศึกษาเห็นอยู่ที่นี่เป็นเบอร์อะไร125เบอร์นี้74 HC 12574LS 125 74HC 125ต่างกันอย่างไร C นี้คือใช้ CMOS เป็น input แต่ว่าถ้า LS ใช้ทรานซิสเตอร์เป็น input ต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นใน IC ชิปตัวนี้มีเกตกี่เกต
เกจิชุดดูได้ตามนี้ถ้าเปิด Data Sheet ดูแล้วชิปตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงอยู่ที่ขา14มาตรฐานเขาเลยนะทุกเกจจะมีไฟเลี้ยงบวกอยู่ที่ขา14แล้วก็ไฟกราวอยู่ต้องต่ออยู่ที่ขา7เสมอขาที่เหลือนี้เป็นเกจแต่ละชุดและชุดชุดก็คือขา1เป็น input ขา2เป็น outputไปเรื่อยๆแบบนี้ตามนี้เลยเพราะนั้นเวลาจะต่อ IC เนี่ยจะต้องดูผังตัวชิปเขาว่าเขามี input ขาไหน output ขาไหนของแต่ละชุดแต่ละชุดไปอันนี้คือ buffer gate ก็คือ in เข้ามาเป็น high ออกต้องเป็น high ด้วยถ้า in เข้ามาเป็น low ออกก็จะต้องเป็น low ด้วยเป็นแบบนี้ตลอดต่อไปตัวที่2เราเรียกว่า not gate หรือตัว inverter ตัวนี้เป็นตัวกลับสัญญาณถ้าเข้ามา high ขาออกจะต้องเป็น low ตรงข้ามกันสังเกตได้จากตัวนี้ปุ่มกลมๆตัวนี้ที่ปลายที่ด้านปลายหรือด้านตรงนี้ด้าน input หรือ output ก็แล้วแต่มันจะต้องมีกลมๆอยู่ติดกลมๆตัวนี้แสดงถึงว่าสัญญาณ inputกับสัญญาณเอาพุทธนี่กลับกันนั่นเองถ้าส่งมาจากลอจิกโลตรงนี้ก็จะได้ลอจิกไฮนี่คือการทำงานของ not gate not gate จะเป็นแบบนี้ในวงจรของเขาแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยคุยจะผ่านไปเพราะฉะนั้น IC สรุปได้ว่าจะมี2ชนิดนะคือ CMOS CMOS นี่ input impedance จะสูงมากทำงานเหมือนกันแต่ว่า TTL นี่เป็นทรานซิสเตอร์ล้วนนะทรานซิสเตอร์ล้วนนี่อินพุตจะกินกระแสแต่ว่ากินน้อยมากในระดับเขาเรียกว่าเป็นมิลลิแอมเล็กๆแต่ว่า CMOS นี่ค่าความต้านทานด้านอินพุตนี่เป็นล้านโอห์มเพราะฉะนั้นมันจะไม่กินกระแสนี่คือตัวอย่างของ IC 74HC04 ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์จะมีอยู่ตัวล้วนละคือตัวเลนชิปเนี่ย6ชุดด้วยกันนะเราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้หรือเลือกใช้หมดทุกตัวก็ได้แต่ว่าข้อไฟจะเห็นได้ว่านักศึกษาเห็นไหมก็คือ14ก็จะเป็นไฟบวก5โวลต์7จะเป็นกราวอยู่เสมอเบอร์นี้เป็นเบอร์ CMOS นี้เป็นเบอร์ของ TTL ต่างกันตรงไหนเอาสังเกตเอาเองก็แล้วกันก็คือ 74HC04 อันนี้เป็น CMOS ถ้าเป็น 74LS04 ก็แสดงว่าเป็น TTL Transistor Logic นั่นเองเรารู้จักแล้วนะ Inverter เป็นแบบนี้เรามารู้จักอีกเกตหนึ่งเราเรียกว่า AND Gate AND Gate นี้มี2 Input แล้วนะก็คือ Input A กับ Input Bแล้ว output เราเรียกว่า output นี่เป็น y ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในตารางเขาเรียกว่า truth table นี่ตารางตัวเนี้ยที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะเราเรียกว่า truth table ก็จะมีสัญญาณ a สัญญาณ b แล้วก็สัญญาณ output เป็นช่องสุดท้ายช่องที่3ถ้าสัญญาณ a เป็น0เป็นลอจิก0คือลอจิกโลทั้งคู่นะทั้งคู่ทั้ง A ทั้ง B เนี่ยเราก็จะได้สัญญาณ Y เป็นอะไร A and B เท่ากับ0นั่นเองก็คือเราจะได้สัญญาณลอจิก0แต่ว่าถ้า A นี้เป็น1ลอจิก High นะหรือลอจิก High เป็น1แต่ว่า B ยังเป็น0อยู่เมื่อจับมาแอนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็น0อยู่อะไรคูณ0ก็ได้0นะพูดง่ายๆถ้าตรงนี้เป็น0บ้างแล้วตรงนี้เป็น1มันก็ยังได้0อยู่ต้อง1ทั้งคู่จึงจะได้ logic high คือ1นั่นเองนี่คือการทำงานของ AND gate เข้าใจนะง่ายๆนี่คือเบอร์ชิปนี่นักศึกษาต้องเพ่งให้ดูให้ดีนะเดี๋ยวจะขยายให้ใหญ่ๆนี่นะเบอร์อะไรนี่แหละแอนเกต 74LS08 ครูใช้บ่อย
เบอร์นี้อันนี้เป็นทรานซิสเตอร์ลอจิกส่วนเบอร์ที่เป็น CMOS นะเป็นอีกเบอร์นึงแต่ว่าไม่อยากขอกล่าวนำเพราะว่ามันซับซ้อนกันก็คือมันทำงานแบบเดียวกันนั่นแหละต่อไปอีกเกรดนึงนะเราจะไปแบบย่อๆไปแบบนี้นะให้เธอเรียนรู้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตนเองได้นะตัวนี้เราเรียกว่าออเกรดนี่ทำงานว่าไม่ว่า A หรือ B นี่เป็น1มันก็จะได้ลอจิก1ตลอดนอกจากเป็น0ทั้งคู่มันก็จะได้ลอจิก0เจนได้ว่าอินพุตใดอินพุต1นี่เป็น1มันก็จะได้ลอจิก1หรือ1ทั้งคู่มันก็ได้ลอจิก1แบบนี้เราเรียกว่าออเกรดนี้เป็นชิปแบบเดียวกันแต่ว่าคนละเบอร์กันวงจรการต่อภายในนี่ก็คือขา1ขา2เป็นอินพุตขา3เป็นเอาท์พุตแล้วก็ขา3ขา4เป็นอินพุตขา4ขา5แล้วก็ขา6เป็นเอาท์พุตแล้วก็ขา7เป็นกราวด์7กับ14นี่เขากันไว้สำหรับไฟเลี้ยงวงจรนอกจากนั้นเป็นขาเกรดหมดมีเกรดอยู่4เกรดเราไปเรียนรู้กันต่อไปไอ้นี้คือวงจรออเกรดเกรดอีกชนิดหนึ่งเลยที่ว่าแนนเกรดนี้คือน็อตแอนนั่นเองนี่แอนนี่น็อตมาลุกควบรวมกันก็เลยเป็นแนนเกรดตัวนี้คือ not and นั่นเองเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์มันก็เหมือน and gate แต่ว่ามันมีตุ่มๆอยู่ที่อาวุธตรงนี้อยู่ตรงนี้รูปร่างหน้าตาของ and gate ใบนี้ก็คือ7เดี๋ยวจะขยายให้ดูเบอร์นี้ครูใช้บ่อย and gate 74LS00 เบอร์นี้แหละเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่า and gateมาดูไอ้เทเบิลการทำงานของเขาก็คือถ้า A เป็น0 B เป็นลอจิก0เราจะได้เอาท์พุตเป็น1ถ้าตัวอะไรตัว1เป็น1มันก็จะได้1เหมือนเดิมเหมือนออเกรดเลยอันนี้เป็น1เหมือนเดิมแต่ว่ามันบิดกับออเกรดก็คือว่าถ้าอันนี้เป็น1ทั้งคู่มันจะได้เอาท์พุตเป็นลอจิก0ซึ่งตรงกันข้ามกันทำงานเหมือนอินเวอร์ตพูดง่ายคราวนี้แต่ว่าไม่ใช่อินเวิร์ตนะเพราะว่ามันมี2อินพุตอินเวิร์ตนั้นมีอินพุตขาเดียวต่อไปเกรดอีกเกรดนึงนะเราจะเรียนผ่านๆไปก็คือเราเรียกว่า exclusive or gate นะหรือว่า XOR exclusive or gate มันก็จะเหมือน or gate แต่ว่ามีเส้นโค้งๆอีกเส้นนึงอยู่ที่อินพุตแบบนี้อันนี้เป็นวงจรเสมือนสัญญาณ A สัญญาณ B อยู่ที่นี่แล้วก็มีสัญญาณเอาท์พุตออกที่นี่สัญญาณเอาท์พุตนี้ได้จากสมการนี้นะเขาเรียกว่าสมการลอจิกการทำงานเป็นแบบนี้ตามทรูทเทเบิลนี้ก็คือถ้าเป็น0ทั้งคู่เราจะได้0ถ้าเป็น1ทั้งคู่เราก็จะได้0เหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันมันก็จะได้ลอจิก1ถ้าอินพุตเข้ามาไม่เหมือนกันเราจะได้ลอจิก1แต่ว่าถ้าอินพุตเหมือนกันเราจะได้0ไม่ว่า1ก็ตามไม่ว่า0ก็ตามทั้งคู่ก็ตามเราจะได้0นี่คือการทำงานของเกรดที่เรียกว่า exclusive or gate เบอร์ตามที่เห็นนี้นะจะไม่ขยายแล้วเราจะผ่านไปโดยย่อๆไปเปิดใน data sheet เอาต่อไปอีกตัวนึงคือ exclusive nor gate exclusive nor gate นี้คือ not or นั่นเองแต่ว่ามันทำงานอย่างไรนะดูเทเบิลก็คือถ้าเหมือนกันได้1ถ้าแตกต่างกันได้0ตรงข้ามกันนะแล้วก็ถ้าเหมือนกันก็ได้0เขาเรียกว่า exclusive nor เรามีเกรดอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่า tri-state นี้คือ3สถานะไทยแปลว่า3ไทยเสร็จ3สถานะก็คือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสวิตช์ทางดิจิตอลให้เฉพาะสัญญาณดิจิตอลผ่านเท่านั้นเองถ้าสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณ B มันเป็นตัวที่จะกดสวิตช์ให้ปิดหรือเปิดให้สัญญาณลอจิกผ่านไปได้นั่นเอง
ถ้าสัญญาณ B เป็น0มันก็เท่ากับสวิตช์เปิดเพราะฉะนั้นสัญญาณโลจิกไฮจาก A ไม่สามารถจะส่งมายังเอาท์พุตได้คือ C ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า high impedance สภาพนี้เรียกว่า high impedance ก็คือไม่ปรากฏสัญญาณโลจิกที่ขา C นั่นเองเราเรียกว่า tri-state logic นะตัวนี้เขาถูกนำมาใช้ในระบบการควบคุมสัญญาณโลจิกเขาเรียกว่าสัญญาณจราจรสัญญาณจราจรนี่เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งก็อธิบายได้แบบนี้คือไอ้ตรงนี้เป็นขา enable นั่นเองคือสัญญาณ enable นี้คือ high กับ low เพราะฉะนั้น tri state นี่จะมี2แบบก็คือทำงานที่โลจิกกับทำงานที่โลจิก1ถ้าทำงานที่โลจิก0นี่คือหมายว่าถ้า0นี่ยอมให้สัญญาณผ่านได้สัญญาณโลจิกผ่านได้แต่ว่าถ้าเป็น1ก็เป็นตัวบล็อกสัญญาณโลจิกจากอินพุตไม่ให้ผ่านไปยังเอาท์พุตได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณ non invert ตัวนี้นะก็คือสัญญาณ enableเป็น1มันดึงให้สัญญาณโลจิกจากอินพุตผ่านไปยังเอาท์พุตได้แต่ว่าสัญญาณ enable นี้เป็น0มันก็จะเป็นการบล็อกสัญญาณจากอินพุตไปยังเอาท์พุตได้นะเราเรียกว่าสภาพนี้เรียกว่า high impedance เป็นการตัดขาดกันนะยับยั้งไม่ให้สัญญาณจากอินพุตเนี่ยไปยังเอาท์พุตได้คราวนี้สัญญาณตัวเนี้ยเขาถูกนำมาใช้ในเขาเรียกว่าระบบบัสคอนโทรลนั้นดาต้าบัสคอนโทรลในเขาเรียกว่า MCU ในการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยบัสข้อมูลเนี่ย8บิต16บิต32บิต64บิตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีไอตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไทสเตทเนี่ยเป็นตัวปิดกั้น Data จากโมดูลนี้ไปยังโมดูลนี้ต่างๆเพื่อให้ไอสัญญาณบัสว่างแล้วก็ปล่อยสัญญาณอีกบัสหนึ่งเนี่ยให้มาวิ่งอยู่ในถนนไฮเวย์นะแล้วก็พอส่งไปยังปลายทางแล้วเนี่ยก็บล็อกสัญญาณนี้แล้วก็เปิดสัญญาณใหม่เข้ามานะวิ่งไปที่ถนนไฮเวย์ก็คือหมายว่าจัดการเรื่องจราจรของสัญญาณโลจิกนั่นเองภายในตัวชิปตัวอย่างที่พอที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเรามี data bus อยู่4บิต AB แล้วก็ C นะอยู่ที่นี่คราวนี้สัญญาณที่จะเปิดเกตนะเปิดให้ data bus จาก bus C เนี่ยมายัง super highway นะถนน super highway ตัวนี้เพื่อส่งต่อไปยังสัญญาณอื่นต่อไปทางไหนก็ได้แต่ว่าเราจะจำเป็นต้องเคลียร์สัญญาณจากชุด A กับ bus สัญญาณชุด B นี่อย่าให้หลงเข้ามาเดี๋ยวมันปะปนกันกับสัญญาณ C เราต้องบล็อกเอาไว้โดยการใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ binary decoder เป็นตัวบอกส่งสัญญาณ4บิตพร้อมกันแบบนี้นะที่เห็นนี้ถ้าต้องการให้สัญญาณชุด A ผ่านเราจะต้องส่งโลจิก high มายังเส้นนี้เส้นข้างล่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังเกต4เกตที่เป็นเขาเรียกไทเซตตัวนี้ปล่อยสัญญาณออกมายังถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะหรือว่าเซ็นทรัลบัสยากต่อการเข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันถูกสร้างอยู่ในตัวชิปเพียงแต่เราเรียนรู้ว่า IC ประเภทนี้เราเรียกว่าไทเซตลอจิกตัวมันเป็นแบบนี้ก็คือเป็น8บิตเลยไอ้สัญญาณที่จะควบคุมชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่สัญญาณควบคุมจุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็อยู่อีกจุดหนึ่งสำหรับควบคุมตัวนี้สำหรับควบคุมชุดของมันนะตัวนี้เป็นชุดควบคุมของData ชุดนี้1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น8บิตสามารถที่จะให้สัญญาณนี้ผ่านไปยังสัญญาณนี้ได้แล้วก็ให้สัญญาณชุดนี้ผ่านมายังตัวนี้ได้เราเรียกว่า bidirectional data ก็คื

สามารถที่จะทรานสเฟอร์ข้อมูลลอจิกจากชุดข้างล่างไปยังชุดข้างบนได้แล้วจากชุดข้างบนลงมาชุดข้างล่างได้นั่นเองคือกำหนดทิศทางให้มันได้แน่นอนมันยากกับการมองภาพเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่แล้วเขาบิ้วอื่นในชิปของคอนโทรลเลอร์บ้างนะตามพอร์ตต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเรามองไม่เห็นมันการทำงานของมันแต่ว่าสมัยครูเรียนเนี่ยมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ดิสครีตแบบนี้นะอุปกรณ์เดียดโดดอาจารย์ก็ให้ครูทำแลบทดลองนะจึงเข้าใจการทำงานของมันนะถ้าเธอมีเวลาก็ไปซื้อชิปตามเบอร์นี้แล้วก็เอาสวิตช์8ตัวนะมาทำโลจิกไฮโลจิกโลนะแล้วก็เอาขาสัญญาณขาที่เขาเรียกว่า enable หรือขาเกตที่จะเปิดไอ้สวิตช์หรือปิดสวิตช์นะนั่นเองมาควบคุมเป็นสัญญาณโลจิกไฮโลจิกโลมันก็จะได้มองเห็นภาพได้อันนี้ครูเขาฝากเอาไว้มันยังมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกสวิตช์เลยเขาเรียกว่าไบเลเทอรัลสวิตช์ตัวนี้ครูเคยใช้ออกแบบนะครูจำได้แม่นเลยแล้วก็ใช้มันมากก็คือเบอร์4066จำเบอร์ได้แม่นเลยไอ้เขาเรียกว่าเป็นอนาล็อกสวิตช์เลยครูเคยออกแบบวงจรสวิตเชอร์ซึ่งตัดต่อภาพและเสียงจากภาพและเสียงชุดหนึ่งมายังภาพอีกช่องหนึ่งอีก2ช่องอีก3ช่องต้องใช้อนาล็อกสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกสวิตช์ใช้รีเลย์ไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณได้ถึงระดับ10เมกะเฮิรตซ์5เมกะเฮิรตซ์ได้นะซึ่งเป็นสัญญาณเพียงพอที่จะเป็นสัญญาณภาพและเสียงได้นะส่งทั้งภาพและเสียงพร้อมกันได้ด้วยสวิตช์ตัวนี้คราวนี้มันไม่มีทิศทางจะส่งจากขานี้มายังขานี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการทำงานนี่เดี๋ยวครูจะยกมาให้สัก1ชุดตรงนี้ตามรูปนี้มันก็จะเป็นแบบนี้อินหรือเอาก็ได้ทั้งนี้ก็จะอินหรือเอาก็ได้มันไม่เลือกนะเรียกอิเล็กทรอนิกสวิตช์เลยไม่มีหน้าคอนแทคแต่ทำงานด้วยโซลิดสเตทล้วนๆขาคอนโทรลนี้คือ0ถึง5โวลต์ถ้าเราจะส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาที่นี่แล้วก็ไปต่อเข้ากับเราก็ต่อสัญญาณตรงนี้โดยตรงเลยสมมติว่าเราต่อสัญญาณจากฝั่งซ้ายมือของเราที่จะต่อไปยังสัญญาณขวามือนี่สัญญาณที่เข้ามานี่เป็นสัญญาณอะไรก็ได้อนาล็อกภาพอนาล็อกเสียงนะได้ทั้งนั้นสัญญาณนี้จะมีระดับแรงเคลื่อนไม่เกิน15โวลต์ตามเรตติ้งที่เขากำหนดให้ถ้าเกินถือว่าเขาเรียกว่าโอเวอร์ดิสทอร์ชันเพราะฉะนั้นก็มันจะบิดเพี้ยนก็คือสัญญาณส่วนใหญ่แล้วสัญญาณภาพและเสียงปัจจุบันนี้จะไม่เกินระดับ5โวลต์เพราะฉะนั้นก็เข้ามาที่นี่ครูเคยออกแบบตัวสวิตช์ตัดต่อภาพและเสียงเนี่ยครูต้องใช้เบอร์นี้เป็นประจำ CD4066ซึ่งถ้ามีโอกาสมีเวลาเราก็จะทดลองให้แต่ว่าเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใครใช้กันก็เลยเราเรียนรู้ว่ามันมีตัวนี้อยู่นะเบอร์4066ขาควบคุมตัวนี้คือเป็นโลจิกไฮกับโลเท่านั้นเองศูนย์กับ5โวลต์ถ้า5โวลต์นี่สวิตช์จะต่อวงจรแต่ว่าถ้าเป็น0โวลต์วงจรจะเปิดหน้าคอนแทคจะเปิดหน้าคอนแทคนี่ไม่ใช่หน้าคอนแทคจริงๆนะเป็นอิเล็กทรอนิกคอนแทคก็คือไม่มีการสัมผัสแล้วมีความไวในการตัดต่อสัญญาณเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่า1ในล้านของวินาทีเลยนะคือเร็วมากซึ่งหน้าคอนแทคของรีเลย์ทำให้ทันการตัดต่อภาพและเสียงเนี่ยซึ่งมีความถี่สูงต้องใช้ตัวนี้โดยเฉพาะเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยเป็นอนาล็อกเกตที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยกูเก็บมาเกลี้ยงเลยนะมีเท่านี้แหละนะในโลกเราแล้วก็เธอก็ได้เรียนรู้เท่าที่ที่เขาผลิตออกมานะเป็นที่

ใจดีแล้วเพื่อย้ำความเข้าใจคราวนี้มาสู่การปฏิบัติกันกูจะยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งที่เราจะใช้งานแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆก็คือแนนเกตตามนี้วงจรตามนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใส่สัญญาณอินพุตเข้าไปทั้ง A และ B เข้าไปตามเทเบิลตัวนี้มันก็จะได้ผลตามนี้มันจริงหรือไม่คราวนี้ชุดที่จะใช้เนี่ยก็คือเบอร์ CD 4093นะซึ่งมีขาตามนี้เลย CD 4093ตามรูปที่ครูกำลังชี้อยู่นี่มองเห็นไหมน่าจะมองเห็นบ้างนะ CD 4093ตัวนี้จะมีแนนเกตอยู่4เกต4ชุดอยู่ในเวนชิปเดียวกันการทดลองครูจะหยิบชุดแรกก็คือขา1เป็นอินพุต A ขา2เป็นอินพุต B ส่วนขา3เป็นเอาท์พุตต่อวงจรตามที่เห็นนี้นะครูได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วโดยมีสวิตช์2ตัวเป็นตัวป้อนสัญญาณ A กับตัวป้อนสัญญาณ B ในการทดลองครั้งนี้เราจะป้อนสัญญาณ A กับสัญญาณ B ตามในตารางบนจอก็คือเริ่มตั้งแต่สัญญาณ A เป็น0เป็น1เป็น0เป็น1แล้วก็สัญญาณ B เป็น0เป็น0เป็น1เป็น1ตามหลักเลขไบนารีคราวนี้เราจะแทนด้วยตัวสวิตช์ถ้าเรากดสวิตช์นี้ให้จมลงเราจะได้เป็นสัญญาณลอจิก0ถ้าปล่อยออกมาตรงแบบนี้เป็นลอจิก1เพราะฉะนั้นกูจะใช้การกดปุ่มสวิตช์นี้แทนการป้อนสัญญาณ A กับสัญญาณ B ตามตารางในทูทิเบิลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณ A เป็น0ด้วยสัญญาณ B เป็น0ด้วยครูก็กดทั้งคู่เลยครูจะใช้ปุ่มสวิตช์แทนสัญญาณ A แล้วก็สัญญาณ B ครูจะกดสัญญาณลอจิกตาม input A และ B ในตาราง truth table โดยเริ่มจากถ้า A เป็น0แล้วก็ B เป็น0ทั้งคู่มันจะต้องได้ output ออกมาคือสัญญาณในช่อง Y ได้เป็น1หนึ่งนี้คือหลอด LED ตัวนี้จะติดกูต่อวงจร LED ตัวนี้บานทานมายังขา3นะที่เป็นเอาท์พุตเพราะฉะนั้นกูจะเริ่มกดสัญญาณกดปุ่มสวิตช์ซึ่งจะได้โลจิกโลกูจะกดทีละสัญญาณ A ก่อนแล้วก็มากดสัญญาณ B ให้ได้0ทั้งคู่ตามบรรทัดแรกก็คือ A เป็น0 B เป็น0เราจะได้สัญญาณเอาท์พุตเป็น1เป็น1นั้นก็คือมาขับหลอด LED ให้ติดสว่างต่อไปถ้าครูเอาสัญญาณ A เป็น1ก็คือถอนปุ่มออกแล้วก็ B เป็น0ก็คือยังกดไว้นะตามนี้ก็ยังได้สัญญาณเอาท์พุตเป็น1ตามตารางนั้นแต่ว่ากูเปลี่ยนใหม่กดสัญญาณ A เป็น0ไว้นะแล้วถอนสัญญาณ B ให้เป็น1ก็ยังติดตามตารางนั้นแต่ว่ากูปล่อยทั้งคู่ก็คือปล่อยสัญญาณ1ไปทั้งคู่ตามบรรทัดสุดท้ายคืนในเป็น1 1เจเนลไฟดับไฟดับนี้คือลอจิก0นั่นเองอันนี้คือเป็นไปตามตรงนี้เป็นไปตาม truth table ทุกประการนี่คือการทำงานของ NAND gate นักศึกษาจะต้องเอาแนวทางนี้ไปทำแลบนะให้ได้ IC logic gate เกือบทุกเบอร์แล้วนักศึกษาจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะเวลาเรียน digital logic นะวิชา logicมันจะได้เข้าใจลึกซึ้งดียิ่งขึ้นนะอันนี้
ครูสอนอิเล็กทรอนิกส์กำลังก็คือสอนแค่ผ่านให้รู้แต่ว่าการทดลองตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวขอให้เอาไปสู่การปฏิบัติในห้องแลบของพวกเธอครูจะมีการทดลองอีกแบบหนึ่งคือการแปลงลอจิกเรามีแนนแต่ว่าเราอยากได้อินเวอร์เตอร์เราจะทำยังไงมันก็มีวิธีอยู่ตามนี้อันนี้คือการแปลงสัญญาณลอจิกเกตจากแนนเกตเป็นอินเวอร์เตอร์หรือเป็นแปลงสัญญาณอินเวอร์เตอร์จากแนนเกตก็คือเราก็จับขาตามจอนะวงจรที่ซ้ายมือก็คือเราเอาอินพุต2ขานี่มาต่อชนกันก็คือมาจ่อร่วมกันเป็นสัญญาณ A แล้วก็สัญญาณเอาพุตเป็น Y มันก็เท่ากับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไปในตัวเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์เกตไปในตัวเลยมันจริงหรือไม่เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือถ้าสัญญาณ A เป็นลอจิกไฮสัญญาณเอาพุตจะต้องเป็นลอจิกโลกลับกันกลับตรงข้ามกันคราวนี้กูมีวงจรที่ต่อทดลองอยู่แล้วกูจับเอาขาเกิดมารวมกันซะตามรูปในจอนั่นกูก็จับสัญญาณเกตนี้มารวมกันซะนะสัญญาณเกตก็คือขา2กับขา1เอามารวมกันอยู่ในสวิตช์ตัวเดียวกัน

เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เอาขาเกมมารวมกันแล้วเนี่ยถ้าเป็น1มันจะได้เอาท์พุตเป็น0นี่คือการทำงานของอินเวอร์เตอร์ถ้ากดเป็น0มันก็จะได้เป็น1ถ้ากดถ้าปล่อยมือนี่อินพุตจะเป็นลอจิก1คือ A เป็น1เราก็จะได้ Y เป็น0เห็นไหมว่าเราสามารถแปลงแนนเกตตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ได้ตามในรูปนี้ตามในรูปบนจอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเกตอินเวอร์เตอร์เราสามารถที่จะเอาแนนเกตก็ได้หรือว่าเกตอะไรก็ได้ที่เป็นแนนเป็นนอเป็นที่มีจุดกลมๆอยู่เป็นเอาท์พุตอยู่เนี่ยเราสามารถแปลงได้คือจับสัญญาณ2สัญญาณก็คือสัญญาณ A กับสัญญาณ B นี่มารวบรวมกันซะเป็นสัญญาณอินพุตเดียวนะเป็นแบบนี้ก็เท่ากับเราสร้างอินเวอร์เตอร์เกตนั่นเองพอจะเข้าใจนะนี่คือเรื่องราวของลอจิกเกตที่ครูได้ให้เธอเรียนรู้มาทั้งหมดนี้นะพอที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะนำไปสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้ในตอนต่อไปเนี่ยครูจะไม่พูดถึงเรื่องอุปกรณ์อีกแล้วนะจะพูดถึงวงจรเลยพูดถึงสัญญาณเลยนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นหัวใจของอิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยในตอนต่อไปเนี่ยนะครูจะให้เธอรู้จักกับสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณ PWM ซึ่งจะนำไปใช้ในการควบคุมโหลดที่เป็นอนาล็อกด้วยนะก็คือพบกันในตอนต่อไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับตอนต่อไปนี้ครูจะเริ่มนำอุปกรณ์พวกนี้มาใช้งานแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็ก ก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
3: ้
2: น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนเนี้ยมีแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนเนี้ยหมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

่วนประกอบด้วยกันอาจจะเป็นโครงสร้างฐานรากเสาคานพื้นคือทุกส่วนเนี่ยล้วนมีความสำคัญต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในงานโครงสร้างคานกันก่อนอื่นเราจะต้องดูก่อนว่าคานเนี่ยมีหน้าที่ยังไงกับงานโครงสร้างคานเนี่ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของผนังพื้นหรือน้ำหนักอื่นๆที่กระทำลงบนโครงสร้างเนี่ยแล้วถ่ายน้ำหนักไปยังเสาคานรับน้ำหนักจากผนังและพื้นถ่ายไปยังเสาแล้วเสาเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักต่อลงสู่โครงสร้างส่วนอื่นๆที่อยู่ชั้นต่ำกว่าเสาแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นโครงสร้างคานก็จึงเป็นส่วนของโครงสร้างที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของโครงสร้างอย่างมากเลยจากภาพเราเห็นไหมคะว่าคานเนี่ยรับน้ำหนักจากพื้นใช่ไหมคานสีแดงๆเนี่ยค่ะรับน้ำหนักจากพื้นที่วางอยู่บนคานเราเคยได้ยินคำว่าคานคอดินไหมคะคานคอดินเป็นยังไงคานคอดินเนี่ยเป็นส่วนของคานที่อยู่ใต้ดินหรือจะอยู่บนดินก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับของพื้นชั้นหนึ่งสรุปว่าคานคอดินเนี่ยก็คือคานของพื้นชั้นหนึ่งนั่นแหละคานของพื้นที่อยู่ในชั้นหนึ่งอาจจะอยู่บนดินหรืออาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้ถ้าคานคอดินอยู่ในดินอยู่บริเวณระดับเดียวกับดินสัมผัสกับดินเวลาทำงานเขาก็จะตีแบบด้านข้างแล้วก็เทคอนกรีตเทคานไปเลยภาพก็จะเป็นภาพคานที่วางอยู่บนดินแบบภาพที่ครูเอามาส่วนถ้าเกิดว่าพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยมีระดับความสูงประมาณ50เซนประมาณ1เมตรเนี่ยจะทำให้คานคอดินเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนดินและอาจจะลอยขึ้นไปสักประมาณ30เซน40เซน50เซนให้พอที่จะทำงานได้เวลามันลอยอยู่เหนือดินขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีแบบหล่อทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างภาพเวลาทำงานน่ะก็จะเป็นภาพลักษณะที่ครูหามาว่าเป็นคานคอดินที่อยู่เหนือชั้นดินขึ้นมาก็จะเป็นภาพนี้นอกจากคานคอดินคานเนี่ยจะรับน้ำหนักจากพื้นรับน้ำหนักจากผนังและถ่ายลงสู่เสาต่อหม้อแล้วก็สู่ฐานรากและชั้นดินเป็นลำดับแล้วเนี่ยคานคอดินเนี่ยยังช่วยยึดฐานรากไม่ให้เคลื่อนที่จากในภาพเห็นไหมคะมีพื้นวางอยู่บนคานเนี่ยก็จะรัดเสาต่อหม้อเข้าด้วยกันสมมติอย่างภาพนี้มีเสาต่อหม้อทั้งหมด4ต้นมีฐานราก4ลูกอย่างเงี้ยตัวคานคอดินจะเป็นตัวเชื่อมทั้ง4ลูกเข้าด้วยกันทำให้ตัวฐานรากพวกนี้ไม่เคลื่อนที่ในแนวราบแล้วส่วนในแนวดิ่งอะไรช่วยรับคะฐานรากในแนวดิ่งพวกเสาเข็มก็จะเป็นตัวรับไม่ให้มันซุดตัวใช่ไหมแต่ในแนวราบในแนวราบแนวระดับพื้นดินเนี่ยตัวคานคอดินเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยยึดตัวฐานรากพวกนี้ไม่ให้เคลื่อนที่แล้วถ้าเกิดฐานรากมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะส่งผลยังไงล่ะถ้าคานคอดินช่วยรัดไว้ไม่ได้ก็จะทำให้ตัวอาคารเนี่ยเยื้องศูนย์ไปจากพวกเสาเข็มทำให้การรับน้ำหนักทำได้ดีไม่เท่าที่ควรทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยมีการถ่ายน้ำหนักถ่ายแรงกันไม่ดีอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างโครงสร้างอาจจะเกิดการซุดตัวบิดตัวเอ็นตัวไม่สมดุลทางโครงสร้างนะคะคานเนี่ยมีหลายประเภทมีถ้าแบ่งตามวัสดุที่เราเอามาทำคานเนี่ยจะมีหลักๆที่ครูยกมาประมาณ3อย่างด้วยกันอย่างแรกวัสดุอย่างแรกเลยก็คือเป็นวัสดุไม้คานทำจากไม้ก็ได้วัสดุต่อมาเหล็กคานเราอาจจะทำจากเหล็กก็ได้หรือว่าอันสุดท้ายที่นิยมใช้อย่างมากเลยก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้เดี๋ยวมาดูแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงมีการใช้งานยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะประเภทแรกไม้เห็นไหม

จากรูปเป็นอาคารโครงสร้างไม้ซะส่วนใหญ่คานไม้เนี่ยจะใช้กับอาคารดั้งเดิมหรือว่าอาคารที่ต้องการความสวยงามเฉพาะแบบเป็นอาคารไม้หรือคานไม้จะมีสีสันสวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติเนี่ยอาคารแบบเนี้ยเขาอาจจะใช้คานไม้ก็ได้ใช้คู่กับเสาไม้โครงหลังคาไม้พื้นไม้ถ้าใช้คานไม้ก็อาจจะใช้โครงสร้างอื่นๆเป็นไม้ด้วยไม้ที่นิยมเอามาทำคานเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้เนื้อแข็งเช่นไม้เต็งไม้รังไม้แดงเพราะว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะแตกต่างจากไม้เนื้ออ่อนก็คือมีความคงทนมากกว่าเนื้อไม้มีความแข็งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ามีความคงทนปลวกก็ไม่ค่อยกินใช่ไหมคะแต่ถึงแม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยถึงแม้จะปลวกไม่ค่อยกินเนี่ยแต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเราใช้คานไม้ยกตัวอย่างบ้านไม้ก็ได้บ้านไม้เนี่ยเขาใช้ทั้งเสาคานพื้นเป็นไม้หมดเลยก็จะต้องมีการดูแลรักษาที่มากกว่าปกติจะต้องมีน้ำยาป้องกันปลวกดูแลเรื่องความชื้นด้วยดูแลเรื่องแมลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นต่อไปวัสดุต่อไปเป็นคานเหล็กรูปพรรณคานเหล็กรูปพรรณเป็นคานที่ผลิตมาจากโรงงานแล้วเป็นชิ้นๆอาจจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I รูปตัว H อะไรอย่างนี้เอามาทำคานเวลาคานที่มันสำเร็จมาจากโรงงานแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงหน้างานก็จะใช้การเชื่อมการขันด้วยสลักเกลียวสามารถเอามาประกอบได้ทันทีข้อดีของคานเหล็กรูปพรรณเนี่ยทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วสามารถนำมาประกอบติดตั้งหน้างานได้เลยคานเหล็กเนี่ยเหมาะอย่างมากกับทั้งอาคารพักอาศัยและอาคารขนาดใหญ่แต่ข้อจำกัดของงานเหล็กก็คือผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยจะต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับการทำงานเหล็กเกี่ยวกับงานเชื่อมงานขันสลักเกลียวแล้วก็การยึดรั้งคานเหล็กเข้าด้วยกันต่างๆเพราะฉะนั้นคานเหล็กหรือว่างานโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นที่นิยมในงานโครงสร้างงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่มากกว่าโครงสร้างอาคารขนาดเล็กเพราะว่าขนาดเล็กเราสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะใช้ช่างแบบไหนก็ได้ช่างตามเขตพื้นที่เลยเรามีช่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บริเวณแถวบ้านเราก็จ้างมาทำได้เลยแต่ถ้าเราไปใช้งานโครงสร้างเหล็กเราอาจจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านเหล็กมากกว่าซึ่งมันมีน้อยกว่ามีปริมาณน้อยกว่าช่างที่เขาชำนาญด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไปเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ครูได้พูดบ่อยมากคานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างอาคารแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้รับความนิยมอย่างมากเลยคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าหาช่างง่ายใช่ไหมเมื่อกี้นี้หาช่างยากช่างที่ชำนาญเนี่ยหายากอย่างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยหาช่างง่ายแล้วก็คานประเภทนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยรับแรงอัดได้ดีส่วนเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงได้อีกก็อันนี้ก็คือเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กเราจะสอนลงลึกในส่วนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คืองานคานคอนกรีตเสริมล่ะค่ะงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมีวิธีการก่อสร้างอยู่ด้วยกันหลักๆ2แบบก็คือคานหล่อในที่คำว่าหล่อในที่แปลว่าเอามาผูกเหล็กทำงานเทคอนกรีตตั้งแบบเทกันหน้างานเลยเป็นเหมือนภาพด้านซ้ายมือใช่ไหมภาพด้านซ้ายมือครูก็ทำการผูกเหล็กผูกเหล็กเสร็จเอาไปวางตีแบบเทคอนกรีตหน้างานแกะแบบบ่มที่หน้างานเลยอย่างนี้เรียกคานหล่อในที่กับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคานสำเร็จรูปคานหล่อสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือเป็นชิ้นๆมาจากโรงงานตัวคานก็คือสำเร็จมาแล้วแข็งตัวคงรูปมาจากโรงงานและเวลามาถึงหน้างานก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆอาจจะใช้การเชื่อมด้วยเพลทเหล็กหรือว่า
มีการยึดรั้งด้วยวิธีการต่างๆส่วนพฤติกรรมของคานพฤติกรรมของคานครูจะขอพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของคานคานเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวนอนใช่ไหมคะในแนวนอนวางนอนอยู่เชื่อมต่อระหว่างเสาเข้าด้วยกันเวลารับน้ำหนักสมมุติว่ามีแรงกดลงตรงกลางเหมือนลูกศรสีแดงกดลงตรงกลางเนี่ยคานเนี่ยจะเกิดการแอ่นตัวเป็นรูปยิ้มก็คือโก่งตัวขึ้นโก่งตัวลงเรียกว่าโก่งตัวลงเป็นรูปยิ้มถ้าสมมุติว่าเป็นคานคอนกรีตอย่างเดียวคานคอนกรีตอย่างเดียวไม่มีเหล็กเสริมก็อาจจะทำให้คานเกิดการแตกร้าวใช่ไหมแค่เรายกเนี่ยมันรับน้ำหนักตัวมันเองเนี่ยมันก็อาจจะแตกร้าวแล้วไม่ต้องถึงขั้นไปรับน้ำหนักของโครงสร้างหรอกถ้ามีแค่คอนกรีตอย่างเดียวนะทีนี้เวลาเราเสริมเหล็กเข้าไปสมมติภาพต่อมาเราเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงรับโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในคานมันก็จะช่วยให้คานเนี่ยเวลามีแรงกดลงเนี่ยไม่เกิดการแตกร้าวสามารถรับน้ำหนักได้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของคานที่ครูยกตัวอย่างให้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคานเพราะฉะนั้นคานเนี่ยก็จะต้องมีการเสริมเหล็กที่อยู่ในแนวนอนเหล็กเส้นหลักๆเนี่ยเขาเรียกเหล็กยืนเหล็กหลักหรือว่าเหล็กแกนก็ได้แต่ปกติแล้วอาจจะเรียกเหล็กแกนเหล็กแกนคานเหล็กหลักคานเหล็กยืนคานก็ได้ใช่ไหมคะในภาพจะโผล่ออกมา4เส้นนั่นแหละค่ะคือเหล็กยืนแล้วก็เหล็กปลอกเนี่ยจะทำหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันไม่ให้มันเคลื่อนที่ออกจากกันคือเหล็กปลอกทีนี้เราก็จะควบคุมการทำงานโดยการตั้งแบบใช่ไหมเวลาเราทำงานเราจะตั้งแบบใส่เหล็กที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้คานมันอยู่บริเวณกลางแบบไม่ไปชิดแบบด้านซ้ายไม่ไปชิดแบบด้านขวาเราก็จะต้องมีลูกปูนใช่ไหมคะลูกปูนมีความหนาเท่ากับระยะที่เราต้องการจะหุ้มเราจะใส่ลูกปูนผูกลูกปูนเข้าไปแล้วก็โดยที่ลูกปูนเนี่ยมีความหนาเท่ากับระยะที่เราจะต้องการให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเวลาเราทำงานคานเนี่ยเราจะต้องเหลือเหล็กหัวท้ายไว้เรียกว่าเหล็กหนวดกุ้งเอาไว้ทำไมเอาไว้ใส่เข้าไปเอาไว้เชื่อมต่อกับโครงสร้างเสาเวลาเราทำคานเราก็จะต้องมีเหล็กหนวดกุ้งยื่นเข้าไปในเสามีระยะตามที่ฐานกำหนดอย่างเงี้ยก็เป็นการทำงานคานเบื้องต้นในส่วนต่อไปนี้ครูอาจจะนำพาพวกเราไปลองปฏิบัติงานง่ายๆเกี่ยวกับงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะเป็นการพาเราไปผูกเหล็กลองผูกดูซิว่าเรามีแบบเสาเอ้ยแบบคานอยู่หนึ่งแบบอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะผูกเหล็กยังไงเริ่มต้นขั้นตอนการทำงานยังไงเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานกันไปแล้ว เรียนปฏิบัติการผูกเหล็กเสาจาก EP ที่แล้วกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาพวกเรามาลองผูกเหล็กคานกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปผูกเหล็กคานเราต้องมารู้ส่วนประกอบของคานกันก่อนว่าในงานคานเนี่ยจะมีเหล็กส่วนไหนเป็นส่วนประกอบบ้างมันก็คล้ายๆกับเหล็กเสาล่ะค่ะคล้ายๆกันก็จะมีเหล็กแกนเหล็กแกนก็เหมือนเดิมเวลาใช้งานจริงเขาก็จะนิยมใช้เหล็ก DB เหล็ก DB ก็คือเหล็กข้ออ้อยแต่วันนี้ที่เราจะสาธิตการเราใช้เหล็ก RB หรือว่าเหล็กเส้นกลมจำไว้นะเหล็กเส้นเนี่ยมี2ประเภทในประเทศไทยหรือว่าในที่เขาใช้กันสากลเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือเหล็กเส้นกลมกับเหล็กข้ออ้อยอย่างเหล็กเส้นกลมเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ RBส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ DB ในวันนี้เราใช้เหล็กเส้นกลมแต่ในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้เหล็ก DB กันหมดแล้ว DB ก็คือเหล็กข้ออ้อยเพราะว่าข้อดีของเหล็กข้ออ้อยเนี่ยก็จะทำให้เ
เหล็กคำว่าเหล็กข้ออ้อยก็คือจะมีครีบ

จะมีครีบที่เหล็กเนี่ยจะไม่ผิวเรียบเหมือนเหล็กเส้นกลมเขาจะมีครีบเพื่อช่วยยึดรั้งระหว่างเหล็กกับคอนกรีตนะคะในการทำงานส่วนในวันนี้เราจะผูกเหล็กคานกันคานที่เราจะเอามาผูกเนี่ยจะมีขนาดคานที่เราต้องการจะทำงานเนี่ยจะมีขนาด20 × 30มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20มีความสูง30เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเหล็กปลอกก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะต้องทำงานยังไงเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเขามีหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันใช่ไหมเรามีเหล็กแกน4เส้นเราก็ต้องมีเหล็กปลอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมขนาดใช้คานขนาด20 × 30ใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเหล็กปลอกของเราเนี่ยก็จะหดสั้นเล็กลงมาตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างในงานคานเนี่ยปกติจะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กประมาณ2.5 เซนหรือว่า1 นิ้วก็เอา20อย่างด้านแคบก็จะเป็นเอา20ลบ2.5 เซนด้านหนึ่งแล้วก็อีก2.5 เซนด้านหนึ่งรวมเป็น5 เซนใช่ไหมก็เอา20ลบ5ก็จะได้ระยะ15เห็นไหมคะเห็นเหล็กปลอกเนี่ยจะมีความกว้าง15 เซนติเมตรคือด้าน20นั่นเองด้าน20ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งครูบอกว่าครูต้องการคานมีความลึก30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดัดเหล็กปลอก30ลบ5ก็เหลือ25เวลาเราดัดเหล็กปลอกมันเป็นเหล็กเส้นตรงๆมาใช่ไหมคะเราก็ต้องดัดให้ได้สี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามนี้หรือว่าถ้าเราไปทำงานคานขนาดอื่นๆเราก็ต้องเอาระยะของมันมาลบกับระยะหุ้มคอนกรีต2ด้านแล้วก็มาดัดเป็นเหล็กปลอกแบบนี้มีระยะงอตรงนี้เหล็กงอตรงนี้ด้วยตามมาตรฐานระยะเหล็กงอตามมาตรฐานดัดพยายามดัดให้ได้90องศาถึงจะถูกต้องตามมาตรฐานแบบนี้หรือว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบเนี้ยที่ขายอยู่ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วเนี่ยเป็นเหล็กปลอกที่ดัดออกมาสวยงามแบบนี้ก็จะขายเป็นกิโลเนี่ยสามารถซื้อใช้ได้ในปัจจุบันนี้ช่างก็นิยมซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบนี้มาใช้แล้วนะคะครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของงานคานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือผูกกันเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มขั้นตอนเกี่ยวกับการผูกเหล็กคานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดัดเหล็กที่จะเอาไว้ล้วงเข้าไปในเสาก่อนอันนี้เราทำงานคานใช่ไหมเราก็จะต้องมีเหล็กที่มันล้วงอยู่ในเสาก่อนเดี๋ยวขอให้น้องเข้ามาช่วยดัดเหล็กนิดนึง

ระยะของการล้วงเหล็กก็เหมือนที่เคยบอกไปก็คือประมาณ20เซนประมาณ20เซน

านจริงอะค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดัดเหล็กทำให้ดัดเหล็กได้ง่ายกว่านี้ดัดได้ทั้ง90องศา180องศาหรือว่า135องศาเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอะดัดเหล็กได้ง่ายขึ้นแต่ของเราไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขนาดนั้นใช่ไหมเรามีแค่ประแจดัดเหล็กเราก็ใช้ประแจดัดเหล็ก2ตัวเนี่ยดัดตัวนึงคว่ำตัวนึงหงายแล้วก็ใช้การดัดได้แล้วก็ดัดแค่90องศาแล้วก็มีระยะล้วงตามที่มาตรฐานกำหนดก็เพียงพอแล้ว

0: หลังจากที่เราดัดเหล็กที่เป็นเหล็กล้วงเข้าไปในเสาเรียบเนี่ยเดี๋ยวเราจะผูกเหล็กคานกันเลยค่ะเอาโดยการเอาเหล็ก2เส้นขึ้นไปวางบนแท่นรองแล้วก็ใส่เหล็กกรอกใส่เหล็กกรอกโดยครูกำหนดให้ระยะห่างระหว่างเหล็กกรอกเนี่ย เป็นระยะ15เซนติเมตรสมมติว่า15เซนติเมตรไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอากลับมาเพราะว่าต้องล้วงไปในเสาโอเคตรงนั้นแหละ
1: ประมาณกี่ที่ให้ครับผม
0: 15ระยะแอดก็คือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยครูกำหนดให้ประมาณ15เซนติเมตรนะคะก็จัดเรียงเหล็กปลอกตามระยะที่กำหนดถ้าในงานก่อสร้างเขาก็จะกำหนดมาว่าปอก็คือเหล็กปลอกคือ RB 6 add เท่าไหร่ 0.15 ก็คือ15เซน add 0.2 ก็คือ20เซนติเมตรก็จัดวางตามระยะ add ที่มาจากในแบบนะคะหลังจากจัดวางแล้วก็เริ่มผูกเหล็กโดยเริ่มจากเหมือนเดิมก็คือทำเป็นลักษณะงองูทำเป็นตัวงอมีด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแล้วก็ผูกไขว้คล้องกับเหล็กหลักก่อนคล้องกับเหล็กหลักก่อนแล้วก็ไขว้เป็นเลข8แล้วก็หมุนครั้งแรกเนี่ยเราใช้มือของเรานะคะหมุนพอเราหมุนเสร็จครบทุกเส้นครบทั้งหมดเนี่ยเราก็เคาะให้ได้ระยะใช่ไหมคะพอเคาะให้ได้ระยะเสร็จเราก็ใช้ครีมผูกเหล็กในการพันให้มันแน่นตอนนี้พี่เขากำลังสาธิตการผูกเหล็กให้กับพวกเราก็จะทำการผูกไปเรื่อยอย่าลืมเช็คระยะแอดนะว่ามีระยะแอดเท่าไหร่นะคะได้15ตามที่ครูกำหนดหรือเปล่า

ผูกไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ดูรอยต่อดูตัวที่เราเหล็กปลอกที่มันมีความงอค่ะอย่าให้มันอยู่ด้านเดียวกันอย่าให้มันซ้ำกันเพราะว่าจะทำให้คานของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเหล็กปลอกจะไม่สามารถยึดรั้งได้สมมุติว่าถ้าเกิดเราให้เหล็กที่มีรอยต่อเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้ด้านนั้นอ่ะเป็นด้านที่อ่อนแอที่สุดใช่ไหมมันจะไม่แข็งแรงก็ต้องมันจะไม่สามารถยึดรั้งเหล็กแกนทั้ง4เส้นอ่ะเข้าไว้ด้วยกันได้เราก็ต้องสลับอยู่ด้านโน้นอยู่ด้านนี้บ้าง

อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะพันด้วยมือก่อน1รอบพันด้วยมือก่อน1รอบแล้วก็ทำการวัดระยะทำการวัดระยะว่าได้ระยะแอดตามที่กำหนดหรือเปล่าอย่างระยะแอดก็คือระยะระหว่างเหล็กปลอกแต่ละเส้นอย่างอันนี้กำหนด15มันได้ระยะแอดตามที่เรากำหนดไหมถ้าได้15แล้วก็จะใช้ครีมผูกเหล็กในการดึงรั้งให้มันแน่นขึ้นไม่ให้มันขยับตอนนี้พี่เขากำลังใช้ครีมผูกเหล็กดึงรั้งให้มีความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: หลังจากที่เราดึงรั้งให้เหล็กมีความแน่นแล้วเราก็จะพลิกด้านพลิกด้านแล้วก็ใส่เหล็กแกนเข้าไปอีก2เส้นเวลาเราทำงานเราทำทีละ2เส้นเนี่ยมันก็จะสะดวกในการทำงาน
1: ต่อไป
0: เราผูกด้านโน้นก่อนเดี๋ยวครูช่วยจับ

ก็จะทำการผูกเลขเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยที่ข้างล่างเป็นด้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนข้างบนก็ทำการผูกแบบหลวมๆหลังจากที่เราผูกแบบหลวมๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะผูกแน่นอีกหนึ่งครั้งโดยใช้ครีมผูกเหล็กนะคะดูทันกันไหมคะเดี๋ยวให้พี่เขาผูกช้าๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งผูกช้าๆทำเป็นงองูแล้วก็พันข้ามไปเส้นข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาหมุนจะมีลักษณะเหมือนเลข8หมุนช้าๆอีกครั้งหนึ่งเอาตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือการทำเป็นงองูแล้วก็พันเป็นเลข8ทำเป็นเลข8แล้วก็ใช้มือหมุนหมุนนี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวอันนี้สาธิตใช้ครีมพันให้แน่นเลยพอเราพันเป็นเลข8แบบนี้แล้วแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ครีมพันให้แน่นอีกหนึ่งครั้งใช้ครีมหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กเส้นแล้วก็ปลายลวดอะค่ะปลายลวดที่มันทิ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราพันแน่นแล้วเนี่ยเราควรจะดันเข้ามาข้างในเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนาะบางทีถ้าเกิดเราเอาปลายลวดทิ่มออกมาข้างนอกแบบนี้นี่สมมุติว่ามันทิ่มออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาเรายกไปไหนมันอาจจะไปเกี่ยวกับแขนกับขาหรือว่ามือของเราที่กําลังทํางานอยู่ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ผูกเหล็กคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะลองสาธิตวิธีการที่คานไปประกอบกับเสาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาเหล็กเสาที่เราผูกไว้ใน EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาประกอบกันเลยเดี๋ยวรอเหล็กเสาแป๊บนึงมานะคะวางบนโต๊ะเลยก็ได้ค่ะวางบนโต๊ะเลยเวลาเหล็กคานจะเชื่อมต่อกับเสาเนี่ยเหล็กคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาโดยที่จะต้องเข้าไปให้ถึงระยะในที่สุดของเสาเลยเหล็กเขาก็จะเกี่ยวกันเข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปค่ะก็เหล็กนี่แหละค่ะเดี๋ยวผูกไว้นิดนึงผูกให้มันอยู่นิดนึงเนี่ยค่ะลักษณะของเสากับคานก็จะยึดรั้งกันแบบนี้สมมุติว่าเราเทฐานรากแล้วมีเหล็กโผล่มีเหล็กตัวนี้คือเหล็กที่ล้วงเข้าไปในฐานรากแล้วสมมุติว่ามันอยู่ติดกับฐานรากแล้วนะมันไม่ตั้งบนโต๊ะแบบนี้นะคะในการทํางานจริงมีเหล็กล้วงลงไปในฐานรากแล้วขึ้นมาตามระยะที่กําหนดอาจจะเป็นเสาต่อหม้อพอมาถึงระยะคานปุ๊บเนี่ยเหล็กคานเหล็กแกนของคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาแบบนี้โดยที่ระยะเหล็กล้วงเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดแล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแกนเหล็กเสาแบบนี้เขาจะมีระยะตามมาตรฐานก็จะต้องดูว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไรตามมาตรฐานแล้วจะเป็นกี่เท่าของระยะเหล็กก็ต้องไปดูตามมาตรฐานเดี๋ยวยกลงนะคะไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณพรีเซนเตอร์นักเรียนของเราที่มาช่วยครูทำงานยกไปเลยเดี๋ยวครูขอสรุปนิดนึงในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กคานก็จะรู้เกี่ยวกับระยะของเหล็กปลอกของคานแต่ละแบบอย่างคานขนาด20คูณ30จะต้องดัดเหล็กปลอกขนาดเท่าไหร่ก็คือเอา20ลบ5ก็จะเหลือ15ส่วน30ก็ลบ5ก็จะเหลือ25ก็เป็นระยะที่เราจะดัดเหล็กปลอกรู้วิธีการผูกเหล็กปลอกผูกเหล็กปลอกคานเข้าไปกับคานนอกจากนี้แล้วเรารู้วิธีการเชื่อมต่อเหล็กคานเข้าไปที่เสาว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบไหนล้วงเหล็กเข้าไปในเสาแบบไหนนะคะหลังจากนี้หลังจากเราผูกเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยต
ต่อไปก็จะเป็นการผูกลูกปูนพอผูกเหล็กเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการผูกลูกปูนติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นไม้หรือว่าเหล็กก็แล้วแต่พอเราประกอบแบบเสร็จเอาเหล็กเข้าไปใส่ผูกลูกปูนเสร็จก็จะทำการเทคอนกรีตซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ครูพูดมาเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างการผูกเหล็กก็ต้องผูกตามแบบที่กำหนดใช่ไหมคะมีการผูกลูกปูนก็คือเป็นข้อกำหนดของการทำงานการเทคอนกรีตจะต้องเทยังไงก็ต้องดูกำหนดจะต้องใช้ระยะการเทเป็นยังไงมีการจี้เขย่าการทำงานตรงตามมาตรฐานไหมก็ฝากนักเรียนทุกคนเข้าไปดูคลิปของครูทั้งหมดเลยมีตั้งแต่งานฐานรากงานเสางานคานงานพื้นมีทั้งหมดเกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยเลยก็ไปดูแล้วก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการทำงานอย่างวันนี้ผูกเหล็กคานผูกเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูต่อไปว่าจะมีการเทคอนกรีตแบบไหนจากคลิปต่อๆไปได้เลยใน EP นี้ครูก็มีความรู้มาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับงานผูกเหล็กคานแค่นี้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคลุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคลุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L หมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีก

ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะไปเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะแล้วจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลา
ทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนัง

เล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหล

เนี่ยมากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกระมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็จะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่เนี่ยค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทะแตะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะ

0: คะต่อโพลิเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลิเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วค่อยเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่ากดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับอาจจะเยอะไว้ก่อน

0: ได้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือเราวางโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
0: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสักสองแบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้งสองแบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
0: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์

0: ก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเริ่มเซตตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
1: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้อันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
0: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลีเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้คามาเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่ เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพลิกที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไว้ก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยแต่จะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยๆเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมาก เพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บเขานิดหนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดฟืดฟืดแรงแรงหนักหนักคือต้องค่อยค่อยค่อยค่อยเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเลปิวทีคือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับทีนี้เราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1แล้วก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ย เราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมาจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดนึงนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กริดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกแต่นี้นี่การเพ้นก็ไม่ได้เพ้นทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะ
0: ฮะไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
0: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับ จจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นงานอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จคันนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันโดยลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มกับตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวเนี้ยเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้น่าจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆนะครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมุติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไว้ก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เราเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันอาจจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

0: สำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังจากเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนึบๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้เขาอบครับอันนี้ก็เอาเขาอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดอายุการใช้งานของเขานะครับ

0: ก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันโทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกลี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกลี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขออนุญาตทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติ

0: ของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นหมัดนะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัย

ในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนอ่ะบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอน

เป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่ครูอุ้ยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่ครูอุ้ยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอรัดแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูอุ้ยก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้
นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็

5ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1ต่อ15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1ต่อ16 1ต่อ17 1ต่อ18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1ต่อ15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมและเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Ratio วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวสลัวนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าหน้าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะ
เป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้

เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซ่เราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะอ่ะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับอ่ะกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้ครูบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะ

แล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้านคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอเราเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับอ่ะขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับและหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับครูอุ้ยนะครับครูอุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่ครูอุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดนึงแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะ

รสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพอเวลาเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลาง
นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองนะครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากลาตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นนะแถบลาตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นระดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาต
ไม่ให้นักเรียนใช้แก้ว

เคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูญาติแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Pathfinder ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะปีดีแนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจักแคบ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะสำหรับในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องรอบตัวเราเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเราเนี่ยหลายเรื่องและเราไม่ได้เรียนเรื่องยากเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราและอยู่รอบๆตัวเรานะคะเราสัมผัสอยู่กับมันตลอดเวลานะเพียงแต่ว่าเรามาแบ่งหน่วยย่อยเพื่อทำการเรียนรู้แล้วก็เจาะลึกเข้าไปเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องนั้นๆแค่นั้นเองใช่ไหมคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่สัมผัสชีวิตประจำวันของเรานะคะรอบๆตัวเราเนี่ยถ้าทั่วๆไปเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบของสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและก็การเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่าเราจะไปอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็แล้วแต่นะคะลักษณะตัวนั้นที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของระบบนิเวศนั่นเองนะคะมาเรามาดูว่าเนื้อหามีอะไรกันบ้างนะคะในตอนนี้นะคะเราก็ในเรื่องของระบบนิเวศนะคะซึ่งเนื้อหาในการเรียนรู้ของระบบนิเวศก็จะประกอบด้วย 1. ก็คือความหมายของระบบนิเวศ 2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ3. การถ่ายทอดลักษณะโทษค่ะการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 4. กฎ 10% และก็ 5. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาเหล่านี้แล้วนักเรียนก็จะต้องบรรลุจุดประสงค์ 1. ก็คืออธิบายความหมายของระบบนิเวศได้นะคะ 2. บอกองค์ประกอบของระบบนิเวศได้3. อธิบายการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศได้ 4. อธิบายกฎ 10% ได้และ 5. บอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่กำหนดให้ได้อันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาและก็จุดประสงค์

ของรายวิชาถ้าครูถามว่าระบบนิเวศคืออะไรนักเรียนหลายคนเคยเรียนมาแล้วและยังคงจำได้ใช่ไหมคะระบบนิเวศคืออะไรคะเอาความหมายภาพรวมๆเท่าที่จำได้ก็แล้วกันมันมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าระบบนิเวศได้มันต้องมีอะไรคะมันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ตรงไหนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกับอะไรคะเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมตัวนั้นเราอาจจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะคะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวนึงใช่ไหมคะชนิดนึงนะคะที่เราอยู่บนโลกใบนี้และเราก็อยู่ร่วมกับอะไรคะอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยแสดงว่าโลกของเราเนี่ยจัดเป็นระบบนิเวศได้ไหมได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกของเราจึงยังคงเป็นระบบนิเวศแล้วก็เท่าที่ค้นพบนะคะโลกก็เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดเป็นไงคะใหญ่ที่สุดเพราะว่าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในสถานที่อื่นหรือดาวดวงอื่นๆมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แบบเราหรือเปล่านะคะมาดูในส่วนแรกก็คือความหมายของระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศเนี่ยเราก็พูดถึง2ส่วนเมื่อกี้ที่ครูถามนักเรียนไปใช่ไหมคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันซึ่งในที่นี้เราจะเรียกมันว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงอะไรด้วยคะหมายถึงสิ่งมีชีวิตตัวอื่นหมายถึงดินน้ำอากาศพวกนี้เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะเมื่อกี้ครูบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกและเราก็พิสูจน์ได้ว่าโลกเราเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่เป็นไงคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันที่เราค้นพบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยนอกจากจะจัดเป็นระบบนิเวศแล้วในโลกของเรายังคงมีระบบนิเวศย่อยอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมคะมีสัดส่วนของอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีภูเขามีป่าไม้มีแม่น้ำซึ่งในสิ่งบริเวณเหล่านั้นเป็นไงคะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นโลกจึงเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดและประกอบด้วยระบบนิเวศย่อยๆอีกหลายรูปแบบนะคะมาดูว่าบนโลกของเราเนี่ยเราแบ่งระบบนิเวศออกได้กี่ประเภทนะคะครูบอกว่าระบบนิเวศตัวแรกก็คือระบบนิเวศบนบกนะคะบนบกนักเรียนรู้จักคำว่าบนบกใช่ไหมคะก็คือบนพื้นดินนะคะแล้วก็เราก็ไปสังเกตว่าบนพื้นดินมีอะไรบ้างบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เราร่วมกันเราก็เรียกบริเวณนั้นว่าระบบนิเวศบกนะคะระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากบนบกเมื่อกี้ก็คือเป็นเมืองก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมยังต้องอะไรคะอาศัยแหล่งปัจจัยต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวเมืองนั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อีกตัวนึงจะเรียกว่าระบบนิเวศเกษตรนะคะทั้ง3ตัวนี้ถ้านักเรียนเห็นเจาะลึกได้ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนก็จะอธิบายได้ว่าทั้ง3ประเภทมีความลักษณะของมันจุดสำคัญที่เราจะต้องจำคืออะไรนั่นเองนะมาดูว่าในแต่ละตัวมีลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญอะไรนะคะในตัวแรกที่ครูเรียกว่าระบบนิเวศบกในส่วนของระบบนิเวศบกเราบอกว่าเป็นระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างนะคะแล้วก็อาศัยพลังงานหลักโดยดวงอาทิตย์เป็นผู้ให้พลังงานนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการแบ่งพลังงานตัวนี้อาจจะมีการถ่ายทอดจากระบบนิเวศบกตัวนี้จากพืชไปสู่สัตว์ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้และในระบบนิเวศบกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือบกแท้กับกึ่งบกนะคะบกแท้ก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นดอนทั้งหมดนะคะถ้าเป็นกึ่งบกก็

จะมีติดชายฝั่งลุ่มน้ำหรือว่าอยู่ในบริเวณของกลุ่มของพวกป่าชายเลนพวกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นลักษณะของกึ่งบกนะคะยังคงต้องอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในบริเวณที่จัดเป็นระบบนิเวศบกก็คือต้น

รับพลังงานจากต้นไม้ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยการกินเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็มีการกินเป็นไงคะต่อกันไปเป็นทอดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นของระบบนิเวศบกนะคะต่อไปเป็นระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมนะคะลักษณะเด่นของระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมนะคะบริเวณที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือบริเวณที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองแล้วนะสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้สร้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จัดว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างแล้วแหล่งพลังงานที่สำคัญในบริเวณเมืองหรือที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ปัจจุบันเป็นไงคะไม่ใช่พลังงานจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่เป็นพลังงานตัวไหนพลังงานเชื้อเพลิงที่เราไปได้จากแหล่งปิโตรเลียมต่างๆใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานที่เราเอาไปใช้ในทำเขาเรียกว่าผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเนี้ยพันพลังงานพวกนี้เป็นพลังงานที่เราสร้างขึ้นมานะคะประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตคิดค้นและก็สร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์และนิยมเขาเรียกว่านำไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมนะคะมีภาพให้นักเรียนดูว่าปัจจุบันนี้เมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองของเราเนี่ยมันแออัดขนาดไหนนะคะพื้นที่ที่เคยเป็นระบบนิเวศบกหรือว่าเป็นพื้นดินพื้นน้ำก็โดนนำไปใช้ระบบนิเวศเมืองโดนนำไปพัฒนานะคะเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เป็นหลักนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทำในส่วนนี้เราก็ต้องคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาพวกนี้ยังต้องมีอยู่นะคะนี่ก็คือระบบนิเวศเมืองหรือเรียกว่าระบบนิเวศอุตสาหกรรมก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือระบบนิเวศเกษตรนะคะเกษตรตัวนี้จะมองไปคล้ายกับระบบนิเวศที่เกิดโดยธรรมชาติหรือระบบนิเวศบกใช่ไหมคะแตกต่างกันตรงไหนก็แตกต่างกันตรงที่ว่าระบบนิเวศเกษตรเนี่ยมนุษย์เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแปลงแต่มันยังมีความใกล้เคียงกับระบบนิเวศบกนะคะมนุษย์เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาค่ะการปลูกพืชการทำผักสวนครัวต่างๆพวกนี้มนุษย์เป็นผู้กระทำไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงเรียกว่าเป็นการเกษตรหรือเรียกว่าระบบนิเวศเกษตรนั่นเองนะคะนี่จะเป็นลักษณะรูปภาพของการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะในการที่เราจะใช้พื้นที่ในทำการเกษตรนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือต้องคิดถึงเขาว่าคิดถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรถ้าเราไปตัดต้นไม้เพื่อมาทำการเกษตรหมายความว่าเราไปแย่งพื้นที่ของสิ่งเหล่านั้นมาใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานอกจากต้นไม้จะหายไปอาจจะเกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกและไม่มีต้นไม้ช่วยแต่สิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นกลุ่มสัตว์เป็นไงด้วยคะก็อาจจะมีสิทธิ์สูญพันธุ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้พื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยแค่พอเหมาะนะคะยังต้องเว้นพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศบกโดยธรรมชาติเอาไว้นะคะพื้นที่ป่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆยังต้องคงไว้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะองค์ประกอบของระบบนิเวศก็จะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตัวนี้นักเรียนรู้กันรู้จักกันอยู่แล้วระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะนอกจากตัวที่ครูให้เห็นในภาพมีตัวอื่นที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูรูปนะคะดูรูปกันไปนะคะนี่นะคะฝั่งแรกเป็นสิ่งมีชีวิตมีปลาฝั่งหลังไม่มีชีวิตตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นสภาพดินใช่ไหมคะดินที่เห็นกันอยู่พื้นดินแห้งแล้งพื้นดินปกติพื้นดินแล้วแต่มีหลายลักษณะนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มของฝูงเป็ดฝูงห่านนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็แม่น้ำพวกนี้ก็จัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอีกนะคะแต่ว่าในสิ่งไม่มีชีวิตที่นักเรียนเห็นเป็นไงเมื่อกี้ก็ยังคงมีสิ่งมีชีวิตแอบแฝงอยู่ข้างในนะต้นไม้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะท้องฟ้าสภาพอากาศภูมิอากาศต่างๆเป็นสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะ
นี่ก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตมีเยอะแยะมากมาย

สิ่งไม่มีชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งสองสิ่งนี้จัดเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศเพราะอะไรเพราะสิ่งมีชีวิตยังต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านี้เพื่อเขาเรียกว่าการดำรงชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่รอดนั่นเองนะคะเพราะองค์ประกอบของสิ่งระบบนิเวศเมื่อกี้สองส่วนก็คือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครูมาแยกเพิ่มเติมในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะคะในส่วนของสิ่งมีชีวิตครูบอกว่ามีผู้ผลิตผู้ผลิตนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคแล้วก็มีผู้ย่อยสลายนะคะผู้ย่อยสลายที่จัดเป็น3กลุ่มที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะคะผู้ผลิตคือใครล่ะนักเรียนรู้ไหมว่าผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตเธอเห็นเป็นรูปต้นไม้เธอเขาบอกเป็นต้นไม้ลักษณะเด่นของผู้ผลิตเป็นยังไงคะผู้บริโภคเป็นยังไงผู้ย่อยสลายเป็นยังไงมันจะมีลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่นะคะนี่ก็คือลักษณะของผู้ผลิตต้นไม้เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของผู้ผลิตก็คือพืชสีเขียวแพลงก์ตอนพืชและก็แบคทีเรียบางชนิดที่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะส่วนผู้บริโภคผู้บริโภคคือสิ่งที่จะไปกินผู้อื่นสิ่งที่จะไปกินผู้อื่นนะคะผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่ได้รับธาตุอาหารโดยการกินนะคะแล้วก็กินใครล่ะกินพืชหรือไม่ก็อาจจะกินสิ่งมีชีวิตด้วยกันกินผู้บริโภคด้วยกันก็ได้อย่างเช่นในนี้ครูแบ่งผู้บริโภคออกเป็น3ลักษณะนะคะ3ลักษณะก็คือผู้บริโภคชนิดแรกที่เรียกว่าชั้นต้นก็คือผู้บริโภคปฐมภูมินะคะปฐมภูมิตัวนี้ก็คือผู้บริโภคที่กินแต่พืชนะคะสิ่งมีชีวิตที่กินแต่พืชนอกจากหมีแพนด้าที่เราโชว์อยู่สิ่งมีชีวิตตัวอื่นที่กินแต่พืชมีอีกไหมคะมีไหมมีลองยกตัวอย่างเข้ามาให้ครูในแชทใต้แชทใต้วิดีโอก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกมีม้าเอาม้ากินพืชอย่างเดียวมีอะไรคะมีวัวมีควายมีไก่นี่กินแต่พืชหรือเปล่าคะต้องพิจารณาดีนะสิ่งมีชีวิตบางตัวไม่ได้กินแต่พืชแต่อาจจะกินสิ่งมีชีวิตตัวอื่นด้วยใช่ไหมไก่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไก่ไม่ได้เป็นผู้บริโภคปฐมภูมิเพราะฉะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะคะเมื่อกี้ก็จัดเป็นผู้บริโภคปฐมภูมิยกเว้นไก่ที่นักเรียนยกขึ้นมานะคะจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะอันนั้นก็แค่ยกตัวอย่างนักเรียนดูนะทีนี้อีกตัวนึงจัดว่าเป็นผู้บริโภคทุติยภูมินะผู้บริโภคทุติยภูมิก็คือกลุ่มที่กินสัตว์หรือกินเนื้อเป็นอาหารนะคะกลุ่มนี้จะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นผู้บริโภคด้วยกันบริโภคกันเองละบริโภคกันเองใช่ไหมคะอะไรบ้างที่กินเนื้อเป็นอาหารกินเนื้ออย่างเดียวค่ะเสือในภาพนะคะจระเข้อะไรคะมีอะไรอีกที่กินเนื้ออย่างเดียวมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นี่กินทุกอย่างเลยนะคะกินทุกอย่างเลยมนุษย์ไม่ได้จัดเป็นผู้บริโภคปฐมภูมิเดี๋ยวมนุษย์จะอยู่ในอีกประเภทหนึ่งมีอะไรอีกคะที่กินแค่เนื้ออย่างเดียวจิ้งจกจิ้งจกได้ไหมจิ้งจกกินแมลงจิ้งจกได้นะคะอย่างเนี้ยก็จะจัดเป็นผู้บริโภคทุติยภูมินะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงครูบอกว่าจัดเป็นผู้บริโภคตติยภูมิขั้นสูงค่ะพวกนี้กินทุกอย่างกินพืชก็ได้กินเนื้อก็ได้นะคะสิ่งที่กินพืชและเนื้อได้ในภาพคือไก่อย่างอื่นมีอะไรอีกไก่แล้วก็นกเนาะคล้ายกันดีมีอะไรอีกคะสุนัขกินพืชได้กินสัตว์ได้พวกนี้สัตว์บางตัวเนี่ยมันจะกินพืชเพื่อช่วยในกระบวนการสำรอกเลือดในการย่อยอาหารของมันนะคะอีกตัวอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สำคัญเลยที่จัดเป็นผู้บริโภคตติยภูมิคืออะไรคะก็คือมนุษย์เรานั่นเองนะคะเพราะว่ามนุษย์เรากินทุกอย่างนะ

คะกินพืชกินสัตว์บางอย่างที่ไม่น่ากินก็เอามากินนะบางครั้งก็อาจจะกินจนกระทั่งทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ได้ใช่ไหมมีเชื้อที่ติดมากับสิ่งที่เรากินมันกินของดิบๆต่างๆเนี่ยสภาวะโรคที่เป็นอยู่ปัจจุบันโรคอะไรคะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดใช่ไหมซึ่งมันอาจจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะมาจากเชื้อโรคที่มาจากอะไรคะค้างคาวกลุ่มนั้นนะที่กินเข้าไปแล้วกินดิบๆก็เลยมาแพร่เชื้อต่อกันอย่างเนี้ยแต่ว่าการพิสูจน์ก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็กำลังคิดอะไรคะช่วงนี้วัคซีนในการรักษานั่นเองนะเพราะฉะนั้นการบริโภคเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเลือกนะคะผู้บริโภคจึงสรุปว่าจัดได้กี่ประเภทคะ3ประเภทนะคะปฐมภูมิกินแต่พืชทุติยภูมิกินแต่สัตว์หรือกินแต่เนื้อตติยภูมิกินทั้งพืชและสัตว์นะคะมาดูต่อต่อไปอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ย่อยสลายนะคะกลุ่มของผู้ย่อยสลายก็จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยแหล่งอาหารที่มาจากการดูดซึมซากของสิ่งมีชีวิตอีกทีนึงใช่ไหมคะกลุ่มนี้จะหลั่งเอนไซม์ออกมาจากตัวเองแล้วก็ไปย่อยสลายแร่ธาตุที่อยู่ในซากของสิ่งมีชีวิตจากนั้นก็ดูดซึมเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายตัวเองนะคะในภาพตัวอย่างภาพก็คือเห็ดเชื้อราพวกนี้นะคะเป็นกลุ่มของผู้ย่อยสลายนะคะอันนี้ที่ผู้ย่อยสลายที่เกาะอยู่ตามซากของต้นไม้แล้วก็อยู่บนขนมปังอันนี้เราจะเจอบ่อยๆนะคะต่อไปก็คืออันนี้ก็เป็นภาพเพิ่มเติมนะคะของผู้ย่อยสลายเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูที่องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตกันบ้างนะคะเมื่อกี้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตทั้งหมดเลยผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายนะคะส่วนตอนนี้ก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนกันนะคะในองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตได้แก่อะนินทรีย์สารอะนินทรีย์สารคืออะไรอนินทรีย์สารเป็นแร่ธาตุและสารต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะตัวอย่างก็เช่นก๊าซคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะฟอสฟอรัสพวกนี้แล้วก็ตัวน้ำใช่ไหมคะในร่างกายของเราจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนพวกนี้เป็นองค์ประกอบของร่างกายช่วยในการสร้างเซลล์อวัยวะเนื้อเยื่อต่างๆเราเรียกมันว่ากลุ่มอะนินทรีย์สารนะคะเป็นสารที่เกิดโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้เกิดจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตส่วนอีกตัวนึงนะคะตัวที่2เราเรียกว่าอินทรีย์สารอินทรีย์สารเนี่ยเป็นสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและก็สามารถเกิดจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตด้วยได้นะคะเช่นกลุ่มของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็ฮิวมัสนะคะพวกนี้จะเป็นลักษณะของสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตถูกไหมคะและมันก็สามารถเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันได้เราสามารถหารับประทานโปรตีนได้จากสัตว์ใช่ไหมคะจากพืชใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตก็เหมือนกันนะคะไขมันก็เหมือนกันนั้นพวกนี้เกิดด้วยเกิดอยู่บนร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วเราก็เขาเรียกว่าใช้ในกระบวนการของการดำรงชีวิตของเราด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะในสภาพแวดล้อมทางกายภาพก็จะประกอบด้วยกลุ่มของแสงสว่างอุณหภูมิความชื้นความเป็นกรดเป็นเบสความเค็มซึ่งพวกนี้แค่เช่นเดียวกันนะคะถ้ามันมีความเหมาะสมเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ามันไม่เหมาะสมเป็นไงร่างกายเรารับไม่ได้อาจจะมีทำให้ร่างกายของเราเสื่อมสภาพนะคะเซลล์ไม่ทำงานเนื้อเยื่อตายอะไรก็ว่าไปและอาจส่งผลต่อชีวิตของพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มขององค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่รอบๆตัวเราและไม่มีชีวิตแต่มันจำเป็นต่อพวกเราไหมคะจำเป็นเรายังคงต้องอาศัยเพื่อให้ร่างกายของเรานี่สามารถดำรงและดำเนินชีวิตไปได้นะคะ
ย้ำกันอีกทีหนึ่งกลุ่มอนินทรีย์สารเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายกลุ่มนี้จะไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตแต่จะเกิดเองโดยธรรมชาติทั่วๆไปนะคะกลุ่มอินทรีย์สารกลุ่มอินทรีย์สารนี้ก็จำเป็นต่อร่างกายเหมือนกันช่วยให้การเจริญเติบโตต่างๆและที่สำคัญคือเกิดได้โดยสิ่งมีชีวิตนะคะอยู่ในร่างกายของพืชและสัตว์และมนุษย์เรานะคะส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพตัวนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะทั่วๆไปที่แวดล้อมเราอยู่นะคะทีนี้มาดูอีกตัวนึงก็คือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศระบบนิเวศเนี่ยมันมีการกินกันใช่ไหมเมื่อกี้ผู้บริโภคปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิน่ะมีการกินงั้นการกินต่อกันเนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตที่ไปกินเพื่อนเป็นไงคะได้รับพลังงานจากสิ่งที่เราไปกินใช่ไหมคะเพราะตัวเนี้ยจะมีการกินกันต่อกันเป็นทอดได้นะครูกินผักเอาใหม่นกไปกินผักแต่เรากินนกมันกินนกไหมกินนะคะทำอาหารนู่นนี่นั่นมันมีการถ่ายทอดพลังงานกันแน่นอนเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะแหล่งพลังงานสำคัญจากธรรมชาติก็คือดวงอาทิตย์นะคะแต่สิ่งมีชีวิตตัวแรกที่สร้างพลังงานได้คือพืชนะคะพืชจึงจัดเป็นผู้ผลิตในเมื่อกี้นะคะแล้วสิ่งมีชีวิตที่มากินพืชนะคะตัวนี้ผู้บริโภคอะไรนะคะปฐมภูมินะคะเป็นสัตว์กินพืชนะคะก็จะได้รับพลังงานจากพืชนะคะเสร็จแล้วสัตว์กินสัตว์ใช่ไหมคะก็จะได้รับพลังงานจากสัตว์ที่เขากินเข้าไปก็เป็นผู้บริโภคทุติยภูมินะคะหรือข้ามช็อตไปอีกอย่างนึงตติยภูมิด้วยก็ได้นะคะแล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายเป็นไงคะก็กลายเป็นซากผู้ย่อยสลายก็จะปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ผู้ย่อยสลายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการถ่ายทอดพลังงานเป็นไงคะเป็นทอดต่อเนื่องกันไปเราก็เรียกว่าการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะที่จริงเรามีชื่อเรียกนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกเราจะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนะคะห่วงโซ่อาหารก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆนะคะจากผู้ผลิตผู้บริโภคและก็ถ่ายทอดพลังงานต่อเนื่องกันเป็นลำดับนะคะกินเพียงเส้นเดียวสายเดียวเรียกว่าห่วงโซ่อาหารอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็จะมีต้นข้าวโดนตั๊กแตนนะคะเป็นผู้กินแล้วก็ต่อไปที่กบแล้วก็ไปที่เหยี่ยวถ้านักเรียนสังเกตลูกศรหัวลูกศรจะชี้ไปคะจะชี้ไปหาผู้บริโภคนะคะทีละตัวไปเรื่อยๆนะคะมาดูให้ชัดเจนอีกนิดนึงในส่วนของห่วงโซ่อาหารนะคะตัวนี้พลังงานแรกสุดคือพลังงานจากดวงอาทิตย์แต่เราจะไม่นับดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะให้แสงสว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตตัวแรกและมีพลังงานก็คือพืชนะคะตอนนี้หัวลูกศรชี้แล้วค่ะให้เริ่มนับจากพืชมานะคะพืชเป็นผู้ผลิตโดนผู้บริโภคตัวที่1กินเราเรียกผู้บริโภคตรงนี้ว่าผู้บริโภคลำดับที่1นะคะมันอาจจะโดนกินกันหลายๆตัวใช่ไหมต่อกันไปเรื่อยๆตัวที่2กินก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะบางคนนับผิดนะแบบนี้นับพืชเป็นผู้บริโภคติดไปด้วย1 2 3กลายเป็นว่ากบหรือปลาของเรากลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ไปแบบนี้ถือว่าผิดนะต้องดูว่าเป็นผู้กินนะคะไม่ใช่ผู้ผลิตห้ามนับนะคะตัวต่อไปกินต่ออีกอันนี้ก็จะจัดเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ถ้าหมดเพียงแค่นี้ตรงนี้เราอาจจะไม่เขียนว่าลำดับที่3เราอาจจะเขียนว่าลำดับสุดท้ายก็ได้นะคะแบบนี้ลูกศรจะต้องโยงจากผู้ผลิตไปหาผู้บริโภคที่กินตัวที่1และโยงจากผู้บริโภคตัวที่1ไปหาผู้บริโภคที่กินเป็นลำดับที่2ไปเรื่อยๆนะคะถึงจะเรียกว่าการเขียนห่วงโซ่อาหารที่ถูกต้องอีกตัวนึงก็เป็นการกินเหมือนกันนะคะแต่เราจะเรียกมันว่าสายใยอาหารค่ะสายใยอาหารจะหมายถึงการถ่ายทอดพลังงานโดยการกินกันเป็นทอดที่ซับซ้อนนะคะที่ซับซ้อนและประกอบด้วยห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่เมื่อกี้พูดไปก่อนหน้านี้คือแค่เส้นเดียวใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเป็นสายใยนี่ต้องประกอบด้วยห่วงโซ่หลายห่วงโซ่แสดงว่าตั้งแต่2ขึ้นไปอ่ะถึงจะเรียกว่าสายใยอาหารได้อ่ะมาดูลักษณะของสายใยอาหารค่ะถ้าครูมีอันนี้คือผู้ผลิตใช่ไหมคะพืชเป็นผู้ผลิตครูยกตัวอย่างสายใยอาหารบนบกนะคะบนบกให้นักเรียนดูนะคะตัวนี้เป็นพืชบกแล้วโดนผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนะคะมากินคนไอสิ่งโทษค่ะสิ่งมีชีวิตที่กินพืชได้มันไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวถูกไหมคะตอนนี้ครูโชว์ขึ้นมา3ตัวนะคะมีตั๊กแตนมีนกมีหนอนเห็นไหมคะเหล่านี้กินพืชได้เพราะฉะนั้นในลำดับแรกของการกินเราเรียกว่าอะไรนะผู้บริโภคลำดับที่1ถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคลำดับที่1 3ตัวจริงแต่มีการกินอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมคะกลับอีกทีนึงนี่ตั๊กแตนและหนอนสามารถโดนนกกินได้แสดงว่านกเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่ได้ด้วยลำดับที่2ได้ด้วยถ้าครูให้นักเรียนพิจารณาผู้บริโภคว่านั่นเป็นลำดับที่เท่าไหร่นักเรียนต้องเขียนระบุให้หมดสมมติว่าครูถามว่าลำดับที่ผู้บริโภคลำดับที่1ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนต้องเขียน3ชื่อนะก็คือตั๊กแตนนกแล้วก็หนอนถ้าครูจบแค่นี้ผู้บริโภคลำดับที่2ประกอบด้วยสิ่งใดบ้างนักเรียนก็ต้องตอบอีกว่านกเห็นไหมคะแต่ไม่ได้มีสิ่งเดียวที่กินนกได้ใช่ไหมขอโทษค่ะกินแมลงกินหนอนได้แล้วกินนกต่อได้ครูมีผู้บริโภคลำดับอื่นๆด้วยเห็นไหมคะกินได้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันจะประกอบด้วยห่วงโซ่หลากหลายห่วงโซ่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่ห่วงโซ่เดียวลองนับดูสิคะว่าในนี้มีกี่ห่วงโซ่นับถูกไหมผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคือเหยี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกหรือหมาป่าคะตัวนี้คล้ายๆกันนะแยกไม่ออกนะคะมาเรามานับลำดับนะคะอันนี้ครูนับลำดับของห่วงโซ่แป๊บหนึ่งโทษค่ะสายใยที่อยู่ในห่วงโซ่ที่อยู่ในสายใยอาหารนะคะเส้นนี้จบที่ตรงนี้นะไปพืชไปตั๊กแตนไปนกไปเหยี่ยวได้1สาย1โซ่ค่ะ1โซ่ไปใหม่อีกพืชไปตั๊กแตนไปนกไปแมวไปเหยี่ยวสายที่2ค่ะเป็นโซ่ที่2นะคะพืชไปตั๊กแตนไปนกไปสุนัขจิ้งจอกอีกเส้นหนึ่งพืชไปตั๊กแตนไปนกไปแมวไปสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมมันข้ามช็อตกันปรากฏว่าจากพืชไปที่ตั๊กแตนเนี่ยสามารถโยงไปได้กี่โซ่คะ4โซ่ตอนนี้4โซ่แล้วนะ4โซ่แล้วถ้าจากพืชไปถึงนกจะได้กี่โซ่อีกก็นับดูนะคะ1 2 3ค่ะ4ดูเส้นแดงนะคะย้อนกลับให้ดูนะคะ1 2 3 4ตอนนี้จากตั๊กแตนไป4แล้วมาที่นกได้อีก4กลายเป็น8นะคะมาดูที่ไปหนอนอีกค่ะหนอนก็1 23และ4กลายเป็น12โซ่นะคะอยู่ในนี้ถ้านักเรียนนักเรียนเรียงให้มันดีๆจะได้ถึง12โซ่เพราะจะมีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งที่ครูออกไว้ในเรื่องนี้นะคะถามว่าในสายใยนี้มีโซ่อาหารทั้งหมดกี่โซ่เพราะนักเรียนก็ต้องนับลำดับแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าผู้บริโภคลำดับที่เท่านี้มีอะไรบ้างลำดับที่4มีอะไรบ้างนักเรียนก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้กินเป็นตัวที่4ด้วยนะคะก็ต้องนับให้ถูกอีกนะคะนั่นก็คือกลุ่มของการถ่ายทอดพลังงานที่เรียกว่าห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารทีนี้ในการกินหรือการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้เรียกว่ากด 10% กด 10% เนี่ยหมายความว่าพลังงานที่ได้รับจากผู้ผลิตทุกๆร้อยส่วนจะผู้บริโภคที่กินผู้ผลิตหรือบริโภคผู้ผลิตนั้นเข้าไปเนี่ยจะสามารถที่จะดึงไปใช้หรือได้รับพลังงานเข้าสู่ร่างกายเพียงแค่10ส่วนเท่านั้นนะคะหรือเรียกว่าทุกๆลำดับของ100ส่วนจะถูกนำไปได้แค่10ส่วนนะคะมาดูภาพนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะครูมีพลังงานอยู่ที่100,000 กิโลกรัมสมมติว่ากินเข้าไป100,000 กิโลกรัมเยอะไหมคะเยอะนะคะ
ตัวที่กินเข้าไปเนี่ยจะได้รับแค่ 10% เห็นไหมคะ 10% ในที่นี้จาก 100,000 ก็จะได้แค่

10,000นะคะ 10,000 ตั๊กแตนเป็นผู้กินเสร็จแล้วตัวต่อไปอีกกินกินตั๊กแตนนกกินตั๊กแตนได้แค่จาก 10,000 จะเหลือ 1,000 ก็คือรับไปแค่เท่าไหร่เหมือนเดิม 10% เหมือนเดิมนะคะจาก 1,000 จะเหลือ100จาก100จะเหลือเท่าไหร่คะจาก100จะเหลือ10ถูกต้องค่ะเหลือ10แล้วจาก10ก็จะเหลือแค่1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่บริโภคเป็นลำดับหลังๆเนี่ยถึงจะกินเข้าไปเยอะแต่ระดับพลังงานก็ยังคงน้อยเพราะสัตว์ใหญ่ๆจึงจะเป็นยังไงคะจึงจำเป็นต้องบริโภคปริมาณเยอะๆเพื่อที่จะให้ได้พลังงานเข้าสู่ร่างกายเพียงพอกับความต้องการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอะไรเป็นกฎ 10% ในการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นลักษณะของแผนภูมิลักษณะนี้นะคะมาดูต่อต่อไปมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศการที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะคะสัมพันธ์กันรูปแบบรูปแบบใดได้บ้างครูกำหนดสัญลักษณ์นะคะครูบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วได้ประโยชน์ครูให้เป็นบวกให้เป็นบวกแต่ถ้าอยู่ด้วยกันและเสียประโยชน์ครูจะให้เป็นลบนะคะกรณีที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีการเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์เราจะให้เป็น0เพราะฉะนั้น3สัญลักษณ์นี้ต่อไปนี้จะแทนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยกันนะคะถ้าตัวใดอยู่แล้วได้ประโยชน์จากเพื่อนตัวนั้นให้เป็นบวกถ้าได้ประโยชน์ทั้ง2ตัวก็ให้เป็นบวกและบวกคู่กันนะคะอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์นะคะที่เราจะเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะตัวแรกครูให้ชื่อภาวะความสัมพันธ์ว่าภาวะที่ต้องพึ่งพานะคะภาวะที่ต้องพึ่งพาครูใส่สัญลักษณ์เป็นบวกกับบวกไว้ให้หมายความว่าไงคะหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่จะมาอยู่ด้วยกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็เป็นไงคะอยู่ด้วยกันและต่างก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะลักษณะสำคัญคือได้ประโยชน์ทั้งคู่ค่ะแต่สิ่งมีชีวิตในภาวะพึ่งพามีลักษณะอีกตัวหนึ่งก็คือนอกจากจะได้ประโยชน์ด้วยกันแล้ว2สิ่งมีชีวิตนี้ต้องอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตค่ะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่ามันมีหน่วยที่ผูกพันกันอยู่ในนั้นต้องอาศัยกันอยู่อย่างตลอดเวลานะคะอยู่ด้วยกันได้ประโยชน์ทั้งคู่แต่แยกออกจากกันไม่ได้นะคะถ้าแยกเนี่ยจะต้องตายนะคะอันนี้ตัวอย่างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความสัมพันธ์ภาวะพึ่งพานะคะมีไลเคนไลเคนเนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่ายซึ่ง2ตัวนี้อาศัยซึ่งกันและกันคืออะไรราต้องมีความชื้นใช่ไหมคะมีความชื้นอยู่สาหร่ายสามารถผลิตอาหารได้เพราะสองตัวนี้จึงแลกเปลี่ยนระหว่างความชื้นกับอาหารซึ่งกันและกันเลยต้องอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบคทีเรียนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแบคทีเรียไรโซเบียมนะคะที่อยู่ในปมของตรึงไนโตรเจนในปมของรากถั่วนะคะตัวนี้ต้องอยู่ไปตลอดนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะดึงพลังงานจากรากของถั่วได้แต่มันมีหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนทำให้ถั่วสามารถเป็นเมล็ดโตๆที่เราสามารถมารับประทานได้และช่วยในการเจริญเติบโตของต้นถั่วด้วยนะคะสองสิ่งมีชีวิตนี้จึงต้องอยู่ร่วมกันและแยกจากกันไม่ได้อีกตัวนึงค่ะเป็นภาวะที่ใกล้เคียงกันมากเลยนักเรียนเวลาเจอตัวอย่างแล้วมักจะหลงก็คือภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นบวกกับบวกเหมือนกันแต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันนี้สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะคะตัวนี้ตัวอย่างเช่นนกเอี้ยงกับควายนะคะได้ประโยชน์ยังไงคะลองคิดสินกเอี้ยงได้ประโยชน์ยังไงเวลาอยู่บนหลังควายไม่ใช่ช่วยเลี้ยงควายนะคะได้ประโยชน์ก็คือได้อาหารที่อยู่เกาะอยู่คืออะไรตัวเห็บตัวเหาตัวเหลือบใช่ไหมคะที่ไปเกาะอยู่บนควายนะคะนกเอี้ยงได้อาหารค่ะแต่ควายได้อะไรคะก็กำจัดตัวที่มาดูดเลือดมันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนกเอี้ยงได้ประโยชน์ควายก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วมันบินจากกันไปได้ไหมได้ก็ไม่มีผลอะไรต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสองนี้เพราะได้ประโยชน์ร่วมกันและสามารถแยกออกจากกันได้อย่างอิสระอีกตัวนึงก็จะเป็นของกลุ่มของระหว่างต้นอะเคเซียนะคะกับมดนะคะมดตัวนี้จะเป็นแล้วมดจะคอยปกป้องต้นอะเคเซียเพราะที่ปลายตุ่มถ้าสังเกตที่ใบของอะเค

ซียนะคะปุ่มสีส้มๆตรงนั้นจะเป็นน้ำหวานค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวล่อพวกสัตว์พวกแมลงให้มากินมาทำลายต้นนี้ได้เหมือนกันนะคะมดตัวนี้จึงคอยปกป้องต้นอะเคเซียได้เพราะว่าถ้ามีมดมีแมลงตัวอื่นๆที่จะมาทำลายหรือมากัดกินเนี่ยมดก็ไปช่วยกันนะคะไล่หรือทำร้ายเขาได้นะคะในขณะเดียวกันมดก็ได้อาหารจากน้ำหวานตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาวะของได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันได้และแยกจากกันไม่ตายนะคะเป็นผีเสื้อดอกไม้เป็นปูเสฉวนดอกไม้ทะเลนะคะอีกภาวะหนึ่งภาวะเกื้อกูลเป็นบวกกับศูนย์นะคะตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ที่จะโดนเรียกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าบ้านอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อาศัยนะคะโดยฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยอยู่เฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะคะในลักษณะนี้ส่วนฝ่ายผู้อาศัยก็คือมาเกาะได้ที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้ทำลายให้ฝ่ายเจ้าบ้านเกิดอันตรายอะไรนะคะอย่างเช่นกล้วยไม้ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะต้นพลูด่างต้นอะไรพวกนี้ที่ไปเกาะพันอยู่บนต้นไม้นะคะหรือไม้ประดับที่ไปเกาะอยู่บนต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ตามบ้านพวกนั้นนะคะเราก็อยู่ในกลุ่มของภาวะเกื้อกูลนะคะนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้นะคะตัวนี้เป็นเหาฉลามกับปลาฉลามภาวะเกื้อกูลเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่าภาวะอ้างอิงภาวะอิงอาศัยได้ด้วยนะคะภาวะอิงอาศัยตัวหนึ่งไม่ได้ไม่เสียผลประโยชน์แต่อีกตัวหนึ่งได้ประโยชน์นะคะปะการังกับนีโม่นะคะนีโม่ได้ประโยชน์ปะการังเฉยๆไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นอะไรด้วยนะคะภาวะต่อไปเป็นภาวะการล่าเหยื่อนะคะเป็นบวกกับลบอันนี้น่าจะรู้จักกันดีนะคะในชื่อของอะไรนะคะผู้ล่าและเหยื่อผู้ล่าคือฝ่ายที่ได้หรือเสียคะฝ่ายที่ได้ประโยชน์ส่วนเหยื่อคือฝ่ายที่เสียประโยชน์นะคะผู้ล่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสัตว์ใหญ่เสมอไปนะสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเป็นผู้ล่าได้ไหมได้นะคะอย่างเช่นมดเนี่ยไปกัดกินแมลงตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะยังสามารถกัดกินได้เพราะผู้ล่าคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์ไม่เกี่ยวกับรูปร่างว่าจะใหญ่หรือเล็กนะคะส่วนเหยื่อคือฝ่ายที่เสียประโยชน์อันนี้ก็ลักษณะภาวะที่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ล่าเหมือนกันนะคะต่อไปเป็นภาวะปรสิตนะคะปรสิตเป็นยังไงปรสิตชื่อมันบอกอยู่แล้วนะชื่อไม่เป็นมิตรเลยปรสิตก็คือเหมือนกลุ่มของเชื้อโรคอะไรพวกนี้มาตัวทำลายล้างนะพวกปรสิตมันบ่งบอกด้วยชื่อปรสิตเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์นะสัญลักษณ์เป็นบวกกับลบเนี่ยฝ่ายปรสิตเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ส่วนผู้ที่ปรสิตไปอาศัยเราเรียกว่าผู้ถูกอาศัยจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์กลุ่มอะไรบ้างที่จัดเป็นปรสิตคะพยาธิถูกต้องในร่างกายของสิ่งมีชีวิตในตัวของเราอาจจะมีพยาธิอยู่ในตัวของสัตว์ใหญ่ๆต่างๆในสัตว์เล็กๆต่างๆก็เหมือนกันอาจจะมีพยาธิอยู่ใช่ไหมคะในปลาในนกในหมูถ้าเราเลี้ยงด้วยลักษณะที่การทิ้งๆคว่างๆไม่ได้ดูแลไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้รักษาสุขภาพให้มันเป็นไงมันก็อาจจะมีพยาธิอยู่ข้างในได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะจัดเป็นภาวะปรสิตตัวปรสิตได้ประโยชน์เป็นบวกและตัวผู้ถูกอาศัยเป็นลบนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมในภาพด้านล่างอีกสองภาพเป็นอะไรเป็นเห็บนะคะจัดเป็นปรสิตนะตัวเหาตัวเหลือบตัวอะไรนะคะที่เป็นจางๆแล้วก็ยุงนะคะปรสิตเหมือนกันถ้าจำแนกเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจำแนกปรสิตได้อีกนะเหมือนพยาธิเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ในร่างกายเขาเรียกว่าปรสิตภายในนะคะส่วนยุงเห็บเหาเนี่ยมันอยู่ภายนอกร่างกายนะคะเขาก็เรียกว่าปรสิตภายนอกเรียกง่ายๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็หรือถ้าเราจะแยกว่าปรสิตถาวรกับปรสิตชั่วคราวก็ได้พยาธิอยู่ในร่างกายอยู่นานค่ะไม่ยอมออกเลยเราก็จัดเป็นปรสิตกลุ่มปรสิตถาวรก็ได้ส่วนยุงเห็บเหาเป็นไงกินอิ่มแล้วไปบางตัวใช่ไหมเราก็จัดเป็นปรสิตชั่วคราวได้ด้วยนั่นคือลักษณะของปรสิตนะคะเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งตัวปรสิตเป็นผู้ได้ประโยชน์ต่อไปเป็นภาวะการแข่งแย่งนะคะแข่งแย่งเป็นบวกกับลบเหมือนกันแต่ลักษณะของการแข่งแย่งเนี่ย อยู่ด้วยกันและต่างนะคะต
ัวนี้ในส่วนของภาวะการแข่งแย่งนะคะเป็นลบกับลบอยู่ด้วยกันแล้วต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์นะคะเป็นภาวะที่อยู่ด้วยกันและต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะได้แก่กลุ่มของสัตว์ต่างๆที่อยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ๆพวกนี้จะต้องแข่งแย่งอะไรกันบ้างแข่งแย่งอาหารถูกไหมคะแข่งแย่งที่อยู่อาศัยแข่งแย่งเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามได้ไหมหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนละชนิดกันก็ได้แต่ต้องการในเขาเรียกว่าต้องการในลักษณะเดียวกันต้องการที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกันต้องการอาหารประเภทเดียวกันพวกนี้ก็เกิดภาวะแข่งแย่งได้นะคะเพราะฉะนั้นสองสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยกันแล้วมีลักษณะที่เสียประโยชน์ทั้งคู่นะคะกลุ่มนี้จะเรียกว่าภาวะแข่งแย่งนะคะภาวะมีการย่อยสลายค่ะย่อยสลายก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงที่อยู่กับซากของสิ่งมีชีวิตก็คือกลุ่มของผู้ย่อยสลายนั่นเองนะคะกลุ่มนี้จะมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์นะคะเพราะนั้นก็เฮตราแบคทีเรียนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่จัดเป็นผู้ย่อยสลายได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเป็นภาวะผู้ย่อยสลายเรารู้จักผู้ย่อยสลายไปแล้วเมื่อกี้นะต่อไปเป็นภาวะการสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะการสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตจะเป็น0กับลบลักษณะนี้บางทีอาจจะยกตัวอย่างยากนะคะครูขออนุญาตยกตัวอย่างลักษณะว่าสมมติว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเป็นสัตว์แล้วเขาปวดฉี่ทุกเช้าเขาจะไปฉี่ใส่ต้นมะละกอก็แล้วกันมะละกอต้นเล็กเขาฉี่ทุกวันเลยค่ะตรงต้นมะละกอแต่มะละกอเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับสภาพที่เป็นกรดหรือเป็นเบรดแรงๆได้ใช่ไหมแต่ฉี่ของสุนัขเนี่ยมันต้องมีสภาพเป็นกรดหรือเบรดแน่นอนอยู่ในนั้นนะโดนทุกวันทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าจะเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในภาพลักษณะที่มองเห็นได้ชัดต้นมะละกอก็อาจจะไม่เจริญเติบโตและอาจจะตายได้ถ้าในตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่พบในลักษณะนี้จริงๆนะคะก็คือสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะคะตัวนี้ที่มีสามารถที่จะมีสิ่งมีชีวิตนะคะบางชนิดหลั่งสารพิษออกมาและทำให้สัตว์น้ำบริเวณที่อยู่ใกล้กับสาหร่ายนะคะสามารถที่จะตายหรือไม่เจริญเติบโตได้นะกลุ่มนี้จึงจัดเป็นภาวะการสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็อีกภาวะหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะภาวะสุดท้ายเป็นภาวะการเป็นกลางกลางคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์นะคะเป็น0กับ0ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ไม่เสียสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างน้อย2ชนิดแล้วไม่ได้ไม่เสียยกตัวอย่างนะคะตั๊กแตนอยู่ในนาข้าวเยอะแยะเลยนะคะเกาะเฉยๆไม่กินไม่อะไรก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียไส้เดือนอยู่ในดินถูกไหมคะเสือนอนอยู่บนพื้นหญ้าต่างฝ่ายก็ไม่ได้ทำร้ายกันต่างฝ่ายไม่ได้กินกันแบบนี้ก็จะเกิดภาวะเป็นกลางนะคะเพราะมีอีกหลากหลายชนิดที่อยู่ในสภาวะเป็นกลางและทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะคะอย่างนี้ก็คือลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในที่นี้ซึ่งครูแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะ9ลักษณะด้วยกันที่พูดไปเมื่อตะกี้พันสรุปในเรื่องที่เราเรียนรู้กันในวันนี้นิดนึงนะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ไปในส่วนแรกก็คือในเรื่องของระบบนิเวศใช่ไหมคะประเภทของระบบนิเวศระบบนิเวศบกระบบนิเวศอุตสาหกรรมเมืองระบบนิเวศเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งระบบนิเวศออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตอันนั้นเราเรียกว่าองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้วก็ย่อยลงไปอีกว่าสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยผู้บริโภคผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายกลุ่มไม่มีชีวิตเป็นอนินทรีย์สารอินทรีย์สารแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็มาถึงเมื่อกี้ก็คืออะไรคะความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะก็จะมีใบงานอยู่3ใบนะคะตั้งแต่องค์ประกอบของระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานนะคะห่วงโซ่สายใยมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะนะคะของครูก็หมดเวลาในการเรียนในวันนี้เพียงแค่นี้เช่นเคยนะคะฝากติดตามคุณครูนะคะได้ทาง Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะแอดไลน์0849756007แล้วก็อีเมลนะคะสุบุญ _1212@hotmail.com นะคะอย่าลืมติดตามกันในครั้งหน้าด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะต่อไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับคน

0: ส่งลดประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัว e-valvulator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี e-valvulator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือคลัมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical Resistant Multimeter มี2แบบดังนี้ Analog Multimeter Digital Multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนํามาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจอปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทำการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทำยังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทำการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนำเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทำการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกใส่ไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเค้าเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการทําการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยแล้วก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทำการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทำการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทำการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์คไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับจะดูทีแค่ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับ
มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวเองก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90แล้วแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่แล้วครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทำการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทำการนะครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทําการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนท่อไปเรื่อยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะท่านไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับ

ออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปอ่ะได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงเนี้ยบริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวเนี้ยนะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนเนี้ยสิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมารู้แล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับก็จะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อย

ไปขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่ทําการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราจะต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับเขยื้อนนะครับการวักการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตําแหน่งของการก้ามปูจะมาประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่หนึ่งเป็นแนวนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะยึดก้ามปูตัวที่สองนะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับ

0: Cool, né, cara?
1: Mm-hmm.

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวนึงที่ติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทําการถอดนะครับเพราะเรามาร์คตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่นะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตมั้ยครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําไงกับเค้าต่อดีเพราะตอนเนี้ยคอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้ว

นะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนําท่อที่เราทําการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนํามาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทําการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไปในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้พาเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG6 นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูนะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิกเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนะครับฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตัวนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว VNC แบบบีบอันนี้นักเรียนจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับ

นะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตาไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์กไว้นะครับถ้ามาร์กไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชํานาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทําการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทําการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับนะครับนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทําการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะครับวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนตรงวันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วก็ทำการหมุนใบมีดนะครับนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับครีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทําการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนําหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้มันการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับนะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับนะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีหัววินซีนะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่สองน้ำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคําว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็น6มุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับ

ครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยละนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

porque

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งคือแบบเป็นเส้นตรงไปเป็นแต่พอเราไปเยอะเกี่ยวกับยาต่างๆแต่ตอนนี้ตัวมันก็เป็นจุดทำให้ขาดด้วยระบบการเดินทางขาดก็ต่อแนวตรงนี้ก็มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดปากด้วยแต่นะไปดูที่ออกไปใช้มาถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่

ที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีสอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลาง

0: ออมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้ยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าเซอร์อันนี้

นี่เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชันนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูเบียร์นะครับนะครับนายบดินทร์อินก๋วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวิชาขนมไทยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอาหารนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องอะไรวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องขนมถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยใบเตยหรืออีกชื่อนึงของขนมถ้วยก็คือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมถ้วยตะไลเนี่ยเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของขนมถ้วยตะไลก่อนนะครับขนมถ้วยตะไลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเราได้รับอิทธิพลประเทศจีนจากอะไรครับก็คือตัวขนมของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับจะใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับเราได้วัฒนธรรมจากจีนคืออะไรวัฒนธรรมจากจีนก็คือถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปนะครับในขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ในการทําขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยวิธีการทํานั้นไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่เราแค่จะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะครับเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนตัวเนื้อแป้งนะครับกับส่วนตัวหน้ากะทินะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับวัตถุดิบนะครับดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือแป้งนะครับแป้งที่เราจะใช้ตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าได้มาจากไหนแป้งข้าวเจ้าก็คือได้มาจากแป้งได้มาจากข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวสารนะครับที่เราปลูกกันนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับนํามาโม่นะครับในเครื่องโม่นะครับในวิธีโบราณเนาะนะครับก็จะมีการนํามาโม่แล้วทําให้แป้งตกตะกอนนะครับพอแป้งตกตะกอนปุ๊บเราก็จะเทน้ําแป้งทิ้งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็นแป้งนะครับที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวแป้งตัวนั้นเราก็จะนําไปตากแดดนะครับให้แห้งก็จะกลายเป็นแป้งสีขาวนวลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมต่อมานะครับแป้งอีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมทุกคนงงเอ๊ะแป้งเท้ายายม่อมมันคืออะไรยายม่อมเป็นคนปลูกหรอหรือคืออะไรหรือยายม่อมมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับได้จากหัวเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกนะครับเป็นบุกเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินนะครับลักษณะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเราก็มานำมาวิธีเดียวกันกับการโม่แป้งนะครับก็เกิดเอาไปโม่นะครับลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมนะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับที่จะเป็นเม็ดละเอียดแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมจะเป็นเม็ดที่หยาบเป็นก้อนนะครับเวลาก่อนที่เรานำมาใช้เนี่ยเรานะครับเราจะต้องเอาไปบดกับครกก่อนหรือนะครับเราก็เอามาใส่ตะแกรงร่อนนะครับให้ได้แป้งเนื้อละเอียดต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บเราสามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราตามหาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้สะดวกนะครับวันนี้อาจารย์ที่นำมาใช้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับต่อมานะครับน้ำใบเตยปั่นนะครับก็คือน้ำใบเตยคั้นสดนะครับเราเอาไปคั้นก็ได้หรือเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับน้ำใบเตยก็จะมีสีเขียวนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความหอมของกลิ่นใบเตยนะครับและความสวยของขนมถ้วยที่เราจะทําในวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขนมถ้วยของเราก็คือกะทินะครับกะทินะครับวันนี้อาจารย์จะใช้เป็นกะทิพาสเตอไรซ์นะครับก็คือกะทิขวดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็แนะนําว่าเป็นกะทิคั้นสดนะครับที่ซื้อได้ตามตลาดหรือเราจะซื้อกะทิลำมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดเอานะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับนำมาคั้นกะทิเอาเองก็ได้นะครับถ้าใครสำ

ครมีเวลาว่างนะครับในการทำนะครับสำหรับครูนะครับก็จะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบตัวฐานของขนมนะครับต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของตัวหน้าขนมก็คือหน้ากะทินะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิที่อาจารย์บอกไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทินะครับกะทิกล่องเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยในกะทิเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปในหน้ากะทิเพื่อให้ตัวหน้ากะทินะครับมีความเซตตัวเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกะทิจะมีความมันนะครับมีความเซตตัวนะครับแข็งแต่ถ้าเราใส่กะทิล้วนๆเลยนะครับกะทิจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะทำให้กะทิเหลวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มรสหวานนะครับของตัวหน้ากะทิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเราจะใส่ไปเพื่อตัดรสของขนมนะครับให้มีความกลมกล่อมนะครับนักเรียนวัตถุดิบที่อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะไปตอบให้เพิ่มเติมนะครับแต่นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปวัตถุดิบที่เราหาได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องถิ่นตามตลาดหรือตามบ้านที่เราก็มีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาไม่ยากเลยนะครับมีในครัวเรือนเลยนะครับนักเรียนสามารถหาซื้อหาทำและนำมาทดลองได้นะครับในกรณีเราไม่มีน้ำใบเตยอาจารย์แนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำถ้าเราไม่มีน้ำใบเตยเราไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับเราก็ใช้แค่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นขนมถ้วยที่เป็นสูตรโบราณเลยจริงๆที่เราไม่มีส่วนผสมของน้ำใบเตยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะเป็นนำน้ำใบเตยมาใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มสีสันนะครับอาจจะเป็นสูตรประยุกต์ขึ้นมานะครับจากโบราณนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเราจะเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำอัญชันก็จะเป็นขนมถ้วยใบและขนมถ้วยอัญชันนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเราไม่มีของพวกนี้เลยนะครับไม่มีสีจากธรรมชาติอันนี้อาจารย์ใช้สีธรรมชาติเราสามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับอยากได้สีแดงก็ซื้อสีแดงมาใส่นะครับอยากได้สีอะไรหรือเราอยากจะได้สีต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถหาซื้อสีอื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำตัวฐานของขนมถ้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้อ่างผสมนะครับในการผสมตัววัตถุดิบนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะนำตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับเทใส่ลงไปนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็มีหลายแบบมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวก้อนนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นปี๊บนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวได้จากอะไรได้จากมะพร้าวนะครับก็คือดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวนะครับที่ชาวสวนนะครับที่ปลูกมะพร้าวสำหรับขายน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปตัดมานะครับก็จะเก็บใส่กระบอกไว้แล้วก็นำมากวนให้ตกผลึกนะครับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใส่กะทินะครับกะทิลงไปนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับในการกวนนะครับกวนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะกวนไปนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ทัพพีนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราใช้ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็บีบนะครับบีบให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับกะทิเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือถ้าเราหาถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับเราก็สามารถล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาบีบน้ำตาลนะครับให้กับกะทิเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะครับพออาจารย์บีบขยี้ไปสักพักหนึ่งเนาะน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากกะทิสีขาวใสก็จะกลายเป็นกะทิที่เริ่มมีความสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำใบเตยใช่ไหมครับฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะใส่น้ำใบเตยสดนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพออาจารย์ใส่น้ำใบเตยลงไปเป็นยังไงครับกะทิของเราเริ่มเป็นสีเขียวอ่อน

นะครับกะทิกับน้ำตาลเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับ1ถ้วยคนนะครับผสมวัตถุดิบให้เข้ากันก็จะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะเราก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทําขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทําไปค่อยๆทํานะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดขยี้ขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งนะครับลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับแล้วก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอานะครับหาอะไรมานะครับขูดมันลงไปนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับก็จะกดๆหน่อยนะครับก็จะใช้ช้อนกดลงไปหน่อยครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับพอเราได้แล้วนะครับพอเหลือนิดนึงนะครับที่เป็นเศษๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยี้ข้างในนะครับแล้วก็เรามาคนต่อนะครับมากวนกับแป้งนะครับกวนนะครับกวนให้แป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้ายายม่อมนะครับน้ำตาลกะทินะครับน้ำใบเตยนะครับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะได้ตัวแป้งขนมถ้วยนะครับใบเตยของเราแล้วนะครับแป้งเข้ากันแล้วนะครับมีความเนียนใสนะครับของตัวแป้งนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่ตัวเนื้อใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรด้วยมีหน้ากะทินะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับตัวหน้ากะทิกันนะครับวัตถุดิบของหน้ากะทินะครับก็มีเหมือนเดิมกะทินะครับกะทิ1ถ้วยนะครับอาจารย์เตรียมไว้นะครับกะทิ1ถ้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับบางคนชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรอาจารย์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเกินไปเนาะอาจารย์ก็ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มไปนะครับเพื่อตัดรสนะครับใส่น้ําตาลทรายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกลือที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเกลือเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําขนมไทยไม่มีขนมไทยชนิดไหนที่แทบไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเกลือเป็นตัวที่ตัดรสชาติได้ดีนะครับตัดความหวานได้ดีอาจารย์ก็จะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนนะครับเศษ1ส่วน2ช้อนชานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะคนแป้งให้เข้ากัน

คนนะครับให้แป้งกับตัวกะทิน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปนะครับเหมือนเดิมเนาะพอแป้งมันเป็นก้อนแล้วก็ทำไงครับคนไปแล้วก็เอาด้านนะครับด้านหลังของทัพพีเนี่ยเราเนี่ยกดๆนะครับให้แป้งมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่สมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายนะครับบางทีกะทิกล่องมันเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าพอเราซื้อกะทิสดนะครับจากตลาดถ้าเราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราเก็บไว้มันก็จะเกิดการเสียการบูดได้ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวหน้ากะทิของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับในการหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไปนะครับเวลาเราจะหยอดทุกครั้งนะครับเราต้องคนแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดถ้าเราไม่คนนะครับแป้งมันจะเกิดการตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเวลาหยอดไปนะครับแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้ากะทิของเราเนี่ยนะครับใส่ถ้วยตวงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อรอตัวของตัวเนื้อขนมสุกนะครับนะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งและตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้วนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงที่เราเปิดกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้วยตะไลเป็นยังไงที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับก่อนที่เราจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําการเอาถ้วยตะไลเนี่ยไปนึ่งในน้ำร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไลมีความร้อนนะครับทำไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราเปิดมานะครับถ้วยตะไลเราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำอยู่นะครับเราก็ต้องเทน้ำออกหน่อยนะครับไม่ฉะนั้นมันจะลงไปตรงหน้าขนมนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับต่อมาในถ้วยตะไลเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีน้ำเซตขังอยู่เราฉะนั้นเราพยายามเอาน้ำออกถ้าเราไม่เอาน้ำออกจากถ้วยตะไลเนี่ยแล้วเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ำออกขออนุญาตเทน้ำออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับแล้วก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทไปนะครับครึ่งถ้วยตักหยอดตักหยอดเลยนะครับตักหยอดนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับนะครับสีสันของตัวแป้งนะครับมีความสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นของใบเตยนี่หอมมากเลยครับตอนนี้ที่อาจารย์ได้กลิ่นเนาะอยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้ดูนะครับสามารถรับดูกลิ่นได้เหมือนอาจารย์มากเลยตอนนี้นะครับถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยน่าจะมีความชอบมากๆเลยนะครับใครสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชอบทำอาหารหรือไม่เคยทำเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับ

เราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับจะนึ่งประมาณนะครับ 5-8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ 5-7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับอ่ะมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนํากะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดลงไปเนาะนะครับหยอดลงไปนะครับให้เต็มนะครับค่อยๆหยอดนะครับไม่ต้องซีเรียสค่อยๆหยอดลงไปนะครับเบาๆหยอดให้เต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหยอดลงไปแล้วก็หยอดลงไปนะครับหยอดหน้ากะทิลงไปโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทำเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมจากนั้นเติมกะทิหน่อยนะครับหยอดนะครับเติมนะฮะนะครับทีนี้นะครับเราหยอดหน้ากะทิแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราก็ต้องเทน้ำออกเนาะบนฝานะครับทีนี้เราหยอดหน้ากะทิลงไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะจับเวลานะครับประมาณ 5-7 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนหน้ากะทิเซตตัวนะครับว่าขนมของเราเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรานึ่งขนมถ้วยอยู่นะครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทำไมเราเห็นมีขนมถ้วยวางอยู่นะครับนักเรียนมีใครสงสัยไหมนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับขนมถ้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์รัชกาลที่3ของอยุธยานะครับกษัตริย์นะครับที่มีความเก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยการนำผ้าแพรและวัฒนธรรมของจีนนะครับรวมถึงการทำอาหารเช่นการผัดการทอดนะครับเรานำวัฒนธรรมจากจีนส่วนขนมถ้วยนะครับเราได้รับอิทธิพลมาก็คือถ้วยนะครับถ้วยตะไลนะครับหรือถ้วยจีนถ้วยจีนแต่คนจีนเขาไม่เรียกถ้วยจีนนะครับถ้วยจีนคนจีนเขาจะเรียกว่าจอกนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆกลมๆนะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้นะครับคนจีนจะเรียกว่าจอกนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถ้วยจีนนะครับแต่วันนี้เราทำเป็นเราเอาวัฒนธรรมจีนมาก็คือลายครามนะครับลายต่างๆซึ่งถ้วยจีนนะครับเราก็จะนำมาทำขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นขนมอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำเป็นขนมถ้วยนะครับเราก็เอาวัฒนธรรมของจีนมานะครับก็คือการเอาถ้วยของเขาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับให้เป็นแบนๆนะครับถ้วยแบนๆนะครับเราก็เอามาทำกับฟิวชั่นนะครับหรือการฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็คือการเอาขนมของไทยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีส่วนผสมของแป้งกะทิน้ำตาลนะครับนำมาฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของจีนก็กลายเป็นขนมถ้วยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าทำไมขนมถ้วยถึงมีอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะคนจีนเข้ามาในสมัยอยุธยาและก๋วยเตี๋ยวเรือจุดกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมาจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็เลยมันอาจจะกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับและว่าเราก็เอาวัฒนธรรมของขนมถ้วยนะครับนำไปใส่ไว้ด้วยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นนะครับและมันเป็นอาหารที่

เหมือนของหวานแก้เลี่ยนนะฮะเรากินขนมเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะครับมันมีความมันมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานทีเนี้ยนะครับมันก็มีคําสุภาษิตนะครับของคนในสมัยก่อนจะพูดว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับเราก็เลยนํามาคานําขนมหวานก็คือขนมถ้วยเป็นขนมหวานเนี่ยมากินล้างปากนะครับเพื่อความสดชื่นของอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับพอเรากินของคาวไปแล้วมันรู้สึกมันมันรู้สึกเค็มพอเรากินขนมถ้วยเข้าไปมันเกิดการล้างปากนะครับนั่นเองนะครับก็เลยกลายมาเป็นขนมถ้วยที่มีขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนักเรียนเรานึ่งไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตไหมว่าขนมเราได้หรือยังนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแอบดูสักนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูอ่ะขนมเราก็เซตตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่ามันมีน้ำหยดที่ฝานะครับนี่แหละคือข้อควรระวังนะครับในการทำขนมถ้วยนะครับการทำขนมถ้วยนะครับตามหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดอีกทีนึงก็คือตอนที่เราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเปิดฝาบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือไอ้น้ำนะครับที่อยู่ตรงฝาหม้อนะครับมันเกิดไอ้น้ำนะครับถ้าไอ้น้ำหยดลงไปในตัวขนมจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยไม่เซตตัวนั่นเองนะครับจะทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและทำให้เกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกถึงเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีเนี้ยเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับนะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอน้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝานะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของผ้าขาวบางแทนก็จะมีการดูดซับน้ำเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่หยดลงไปโดนหน้าขนมของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่อาจารย์ได้แกะแจ้งไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวขนมของเรานะครับว่าเซตหรือยังนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับ1 2 3โอ้นะครับขนมเราเซตตัวดีแล้วนะครับแล้วครับเดี๋ยวหลังจากอาจารย์ก็จะต้องนำขนมถ้วยนะครับออกนะครับและจัดใส่จานนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมาตักออกจากถ้วยตัวจากถ้วยตะไลแล้วเนี่ยเราต้องรอให้ขนมเราเซตตัวเย็นก่อนนะครับนะครับอาจารย์ก็จะนำมาวางนะครับพักให้เย็นนะครับถ้านักเรียนนะครับมีที่คีบนะครับก็ใช้ที่คีบได้นะครับหรือใช้เป็นตะหลิวนะครับทัพพีก็ได้นะครับในการตักถ้วย

ก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีกะทินะครับกะทินะครับกะทิมีความที่อาจารย์บอกไปเนาะมีการแตกลายนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับข้อควรระวังของการรับประทานขนมถ้วยนะครับถ้าเรารับประทานตอนร้อนนะครับตัวขนมเนี่ยมันจะไม่เซตตัวเนาะขนมยังไม่เซตตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตักรับประทานตอนนี้นะครับขนมมันจะยังไม่เป็นตัวยังไม่เซตตัวทําให้เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่เกิดมีความแบบ enjoy ก็คือแบบไม่อร่อยนะครับนั่นก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทําไมหนูไปซื้อกินเนี่ยขนมเนี่ยมันเป็นตัวแข็งๆแล้วล่ะคะทําไมหนูมาทําเองมันไม่แข็งเลยมันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายข้อตัวบ่งชี้นะครับบางทีนักเรียนไปซื้อกินเนี่ยนะครับเขาพักเย็นแล้วนะครับหรือเขาไปแช่ตู้เย็นนะครับเขารอให้ตัวขนมมันเย็นแล้วนะทำให้ขนมมันเป็นยังไงครับเป็นเซตตัวเป็นมีความแข็งมีความนุ่มนะครับมีความอร่อยหวานมันแต่ถ้าเรารีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับเป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทําตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ําหยดถ้าน้ําไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางที่เราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้แล้วอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิวชั่นเอานะครับแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะขนมถ้วยเราจะต้องใส่ถ้วยอย่างเดียวหรอนะครับเราสามารถนะครับใส่ถ้วยแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นลวดลายเนาะนะครับหรือเราจะใส่เป็นยังไงครับเป็นถ้วยใบใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากกินแบบพอดีคำหรือเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้เวลานึ่งที่นานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนที่ติดตามครูในคลิปนี้นะครับใน EP นี้นะครับเราก็สามารถนำความรู้นะครับและทักษะต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปใน EP นี้นะครับประกอบอาชีพได้นี่ครับอาชีพเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นอาชีพหลักเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับระหว่างหลังเลิกเรียนหรือก่อนมาโรงเรียนนะครับเราก็ทำขนมเนี่ยตื่นเช้าหน่อยนะครับนำขนมมานึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็แกะขนมเรียงใส่กล่องพลาสติกนะครับหรือใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับเพื่อการรักโลกเนาะเพื่อความดูเป็นไทยเนาะการใส่ใบตองนะครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่องนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับนำมาจำหน่ายขายเพื่อนที่โรงเรียนนะครับกล่องละ20บาท30บาทนะครับตามที่เราลงทุนไปนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบขนมไทยชอบแต่อะไรครับขนมคบเคี้ยวกรุบกรอบทำให้ขนมไทยของเราเป็นยังไงครับตกยุคใครไม่กินขนมไทยก็เชยนะครับฉะนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยนะครับช่วยกันรักษาไว้ของซึ่งความเป็นไทยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับและขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย นักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูขนมถ้วยของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับอาจารย์จะตักให้ดูเนาะนะครับเนื้อข้างในนะครับขนมถ้วยที่เราทำไว้นะครับจะต้องเป็นยังไงครับสีเขียวนะครับสีเขียวใบเตยเนาะก็คือไม่ใช่เขียวปี๋จนเข้มจนน่ากลัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับรสชาติกลิ่นหอมนะครับอาจารย์ก็จะผ่าให้ดูนะครับข้างในว่าเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับเราก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียน
นะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับแล้วก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จะเลอะหน่อยนะครับก็ค่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆนะครับปาดแซะนะครับตรงข้างๆข้างๆของถ้วยนะครับหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับนะครับมันก็จะล่อนออกมานะครับเป็นชิ้นนะครับพอดีคำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมถ้วยของอาจารย์ในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคงจะตั้งใจฟังนะครับ

เป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำความรู้นะครับในการทำขนมถ้วยวันนี้นะครับไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือไปนำไปดัดแปลงเป็นขนมถ้วยแบบใหม่นะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนำขนมถ้วยของครูนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและสามารถสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดผสมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียง

0: กระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับAC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อม อุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของเครื่องเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี้ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียร์ครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งแน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
2: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิต นะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของพระบุรุษไทย

0: นี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตภารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหา

0: นภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
1: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
2: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
2: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
2: สงสัยผมตาฝาดครับ
3: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
2: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
3: อ
2: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
3: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
2: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
3: ่
2: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรอสอ112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

สวัสดีค่ะพบกับครูกวางครูกมลชนกเกรียงไกรครูสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานโครงสร้างคานกันค่ะในงานโครงสร้างนะคะก็มีหลายส่วนประกอบด้วยกันอาจจะเป็นโครงสร้างฐานรากเสาคานพื้นคือทุกส่วนเนี่ยล้วนมีความสำคัญต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในงานโครงสร้างคานกันก่อนอื่นเราจะต้องดูก่อนว่าคานเนี่ยมีหน้าที่ยังไงกับงานโครงสร้างคานเนี่ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของผนังพื้นหรือน้ำหนักอื่นๆที่กระทำลงบนโครงสร้างเนี่ยแล้วถ่ายน้ำหนักไปยังเสาคานรับน้ำหนักจากผนังและพื้นถ่ายไปยังเสาแล้วเสาเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักต่อลงสู่โครงสร้างส่วนอื่นๆที่อยู่ชั้นต่ำกว่าเสาแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นโครงสร้างคานก็จึงเป็นส่วนของโครงสร้างที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของโครงสร้างอย่างมากเลยจากภาพเราเห็นไหมคะว่าคานเนี่ยรับน้ำหนักจากพื้นใช่ไหมคานสีแดงๆเนี่ยค่ะรับน้ำหนักจากพื้นที่วางอยู่บนคานเราเคยได้ยินคำว่าคานคอดินไหมคะคานคอดินเป็นยังไงคานคอดินเนี่ยเป็นส่วนของคานที่อยู่ใต้ดินหรือจะอยู่บนดินก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับของพื้นชั้นหนึ่งสรุปว่าคานคอ

ลานคอดินอยู่ในดินอยู่บริเวณระดับเดียวกับดินสัมผัสกับดินเวลาทำงานเขาก็จะตีแบบด้านข้างแล้วก็เทคอนกรีตเทคานไปเลยภาพก็จะเป็นภาพคานที่วางอยู่บนดินแบบภาพที่ครูเอามาส่วนถ้าเกิดว่าพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยมีระดับความสูงประมาณ50 เซนประมาณ1 เมตรเนี่ยจะทำให้คานคอดินเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนดินและอาจจะลอยขึ้นไปสักประมาณ30 เซน40 เซน50 เซนให้พอที่จะทำงานได้เวลามันลอยอยู่เหนือดินขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีแบบหล่อทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างภาพเวลาทำงานน่ะก็จะเป็นภาพลักษณะที่ครูหามาว่าเป็นคานคอดินที่อยู่เหนือชั้นดินขึ้นมาก็จะเป็นภาพนี้นอกจากคานคอดินคานเนี่ยจะรับน้ำหนักจากพื้นรับน้ำหนักจากผนังและถ่ายลงสู่เสาต่อหม้อแล้วก็สู่ฐานรากและชั้นดินเป็นลำดับแล้วเนี่ยคานคอดินเนี่ยยังช่วยยึดฐานรากไม่ให้เคลื่อนที่จากในภาพเห็นไหมคะมีพื้นวางอยู่บนคานเนี่ยก็จะรัดเสาต่อหม้อเข้าด้วยกันสมมติอย่างภาพนี้มีเสาต่อหม้อทั้งหมด4ต้นมีฐานราก4ลูกอย่างเงี้ยตัวคานคอดินน่ะจะเป็นตัวเชื่อมทั้ง4ลูกเข้าด้วยกันทำให้ตัวฐานรากพวกนี้ไม่เคลื่อนที่ในแนวราบแล้วส่วนในแนวดิ่งอะไรช่วยรับคะฐานรากในแนวดิ่งพวกเสาเข็มก็จะเป็นตัวรับไม่ให้มันซุดตัวใช่ไหมแต่ในแนวราบในแนวราบแนวระดับพื้นดินเนี่ยตัวคานคอดินเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยยึดตัวฐานรากพวกนี้ไม่ให้เคลื่อนที่แล้วถ้าเกิดฐานรากมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะส่งผลยังไงล่ะถ้าคานคอดินช่วยรัดไว้ไม่ได้ก็จะทำให้ตัวอาคารเนี่ยเยื้องศูนย์ไปจากพวกเสาเข็มทำให้การรับน้ำหนักทำได้ดีไม่เท่าที่ควรทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยมีการถ่ายน้ำหนักถ่ายแรงกันไม่ดีอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างโครงสร้างอาจจะเกิดการซุดตัวบิดตัวเอ็นตัวไม่สมดุลทางโครงสร้างนะคะคานเนี่ยมีหลายประเภทมีถ้าแบ่งตามวัสดุที่เราเอามาทำคานเนี่ยจะมีหลักๆที่ครูยกมาประมาณ3อย่างด้วยกันอย่างแรกวัสดุอย่างแรกเลยก็คือเป็นวัสดุไม้คานทำจากไม้ก็ได้วัสดุต่อมาเหล็กคานเราอาจจะทำจากเหล็กก็ได้หรือว่าอันสุดท้ายที่นิยมใช้อย่างมากเลยก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงมีการใช้งานยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะประเภทแรกไม้เห็นไหมจากรูปเป็นอาคารโครงสร้างไม้ซะส่วนใหญ่คานไม้เนี่ยจะใช้กับอาคารดั้งเดิมหรือว่าอาคารที่ต้องการความสวยงามเฉพาะแบบเป็นอาคารไม้หรือคานไม้จะมีสีสันสวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติเนี่ยอาคารแบบนี้เขาอาจจะใช้คานไม้ก็ได้ใช้คู่กับเสาไม้โครงหลังคาไม้พื้นไม้ถ้าใช้คานไม้ก็อาจจะใช้โครงสร้างอื่นๆเป็นไม้ด้วยไม้ที่นิยมเอามาทำคานเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้เนื้อแข็งเช่นไม้เต็งไม้รังไม้แดงเพราะว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะแตกต่างจากไม้เนื้ออ่อนก็คือมีความคงทนมากกว่าเนื้อไม้มีความแข็งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ามีความคงทนปลวกก็ไม่ค่อยกินใช่ไหมคะแต่ถึงแม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยถึงแม้จะปลวกไม่ค่อยกินเนี่ยแต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเราใช้คานไม้ยกตัวอย่างบ้านไม้ก็ได้บ้านไม้เนี่ยเขาใช้ทั้งเสาคานพื้นเป็นไม้หมดเลยก็จะต้องมีการดูแลรักษาที่มากกว่าปกติจะต้องมีน้ำยาป้องกันปลวกดูแลเรื่องความชื้นด้วยดูแลเรื่องแมลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นต่อไปวัสดุต่อไปเป็นคานเหล็กรูปพรรณคานเหล็กรูปพรรณเป็นคานที่ผลิตมาจากโรงงานแล้วเป็นชิ้นชิ้นอาจจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I รูปตัว H อะไรอย่างนี้เอามาทำคาน

าคารที่มันสำเร็จมาจากโรงงานแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงหน้างานก็จะใช้การเชื่อมการขันด้วยสลักเกลียวสามารถเอามาประกอบได้ทันทีข้อดีของคานเหล็กรูปพรรณเนี่ยทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วสามารถนำมาประกอบติดตั้งหน้างานได้เลยคานเหล็กเนี่ยเหมาะอย่างมากกับทั้งอาคารพักอาศัยและอาคารขนาดใหญ่แต่ข้อจำกัดของงานเหล็กก็คือผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยจะต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับการทำงานเหล็กเกี่ยวกับงานเชื่อมงานขันสลักเกลียวแล้วก็การยึดรั้งคานเหล็กเข้าด้วยกันต่างๆเพราะฉะนั้นคานเหล็กหรือว่างานโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นที่นิยมในงานโครงสร้างงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่มากกว่าโครงสร้างอาคารขนาดเล็กเพราะว่าขนาดเล็กเราสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะใช้ช่างแบบไหนก็ได้ช่างตามเขตพื้นที่เลยเรามีช่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บริเวณแถวบ้านเราก็จ้างมาทำได้เลยแต่ถ้าเราไปใช้งานโครงสร้างเหล็กเราอาจจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านเหล็กมากกว่าซึ่งมันมีน้อยกว่ามีปริมาณน้อยกว่าช่างที่เขาชำนาญด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไปเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ครูได้พูดบ่อยมากคานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างอาคารแบบนึงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าหาช่างง่ายใช่ไหมเมื่อกี้นี้หาช่างยากช่างที่ชำนาญเนี่ยหายากอย่างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยหาช่างง่ายแล้วก็คานประเภทนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยรับแรงอัดได้ดีส่วนเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงได้อีกก็อันนี้ก็คือเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กเราจะสอนลงลึกในส่วนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คืองานคานคอนกรีตเสริมเหล็กนี่แหละค่ะงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมีวิธีการก่อสร้างอยู่ด้วยกันหลักๆ2แบบก็คือคานหล่อในที่คำว่าหล่อในที่แปลว่าเอามาผูกเหล็กทำงานเทคอนกรีตตั้งแบบเทกันหน้างานเลยเป็นเหมือนภาพด้านซ้ายมือใช่ไหมภาพด้านซ้ายมือครูก็ทำการผูกเหล็กผูกเหล็กเสร็จเอาไปวางตีแบบเทคอนกรีตหน้างานแกะแบบบ่มที่หน้างานเลยอย่างนี้เรียกคานหล่อในที่กับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคานสำเร็จรูปคานหล่อสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือเป็นชิ้นมาจากโรงงานตัวคานก็คือสำเร็จมาแล้วแข็งตัวคงรูปมาจากโรงงานและเวลามาถึงหน้างานก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆอาจจะใช้การเชื่อมด้วยเพลทเหล็กหรือว่ามีการยึดรั้งด้วยวิธีการต่างๆส่วนพฤติกรรมของคานพฤติกรรมของคานครูจะขอพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของคานคานเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวนอนใช่ไหมคะในแนวนอนวางนอนอยู่เชื่อมต่อระหว่างเสาเข้าด้วยกันเวลารับน้ำหนักสมมุติว่ามีแรงกดลงตรงกลางเหมือนลูกศรสีแดงกดลงตรงกลางเนี่ยคานเนี่ยจะเกิดการแอ่นตัวเป็นรูปยิ้มก็คือโก่งตัวขึ้นโก่งตัวลงเรียกว่าโก่งตัวลงเป็นรูปยิ้มถ้าสมมุติว่าเป็นคานคอนกรีตอย่างเดียวคานคอนกรีตอย่างเดียวไม่มีเหล็กเสริมก็อาจจะทำให้คานเกิดการแตกร้าวใช่ไหมแค่เรายกเนี่ยมันรับน้ำหนักตัวมันเองเนี่ยมันก็อาจจะแตกร้าวแล้วไม่ต้องถึงขั้นไปรับน้ำหนักของโครงสร้างหรอกถ้ามีแค่คอนกรีตอย่างเดียวนะทีนี้เวลาเราเสริมเหล็กเข้าไปสมมติภาพต่อมาเราเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงรับโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในคานมันก็จะช่วยให้คานเนี่ยเวลามีแรงกดลงเนี่ยไม่เกิดการแตกร้าวสามารถรับน้ำหนักได้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของคานที่ครูยกตัวอย่างให้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคานเพราะฉะนั้นคานเนี่ยก็จะต้องมีการเสริมเหล็กที่อยู่ในแนวนอนเหล็กเส้นหลักๆเนี่ยเขาเรียกเหล็กยืนเหล็กหลักหรือว่าเหล็กแกนก็ได้แต่ปกติเราอาจจะเรียกเหล็กแกนคานเหล็กหลักคาน

ยืนคานก็ได้ใช่ไหมคะในภาพจะโผล่ออกมา4 เส้นนั่นแหละค่ะคือเหล็กยืนแล้วก็เหล็กปลอกเหล็กปลอกเนี่ยจะทำหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันไม่ให้มันเคลื่อนที่ออกจากกันคือเหล็กปลอกทีนี้เราก็จะควบคุมการทำงานโดยการตั้งแบบใช่ไหมเวลาเราจะตั้งแบบใส่เหล็กที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปทีนี้เราจะทำยังไงล่ะให้คานมันอยู่บริเวณกลางแบบไม่ไปชิดแบบด้านซ้ายไม่ไปชิดแบบด้านขวาเราก็จะต้องมีลูกปูนใช่ไหมคะลูกปูนมีความหนาเท่ากับระยะที่เราต้องการจะหุ้มเราจะใส่ลูกปูนผูกลูกปูนเข้าไปแล้วก็โดยที่ลูกปูนเนี่ยมีความหนาเท่ากับระยะที่เราจะต้องการให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเวลาเราทำงานคานเนี่ยเราจะต้องเหลือเหล็กหัวท้ายไว้เรียกว่าเหล็กหนวดกุ้งเอาไว้ทำไมเอาไว้ใส่เข้าไปเอาไว้เชื่อมต่อกับโครงสร้างเสาเวลาเราทำคานเราก็จะต้องมีเหล็กหนวดกุ้งยื่นเข้าไปในเสามีระยะตามที่มาตรฐานกำหนดอย่างเงี้ยก็เป็นการทำงานคานเบื้องต้นในส่วนต่อไปนี้ครูอาจจะนำพาพวกเราไปลองปฏิบัติงานง่ายๆเกี่ยวกับงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะเป็นการพาเราไปผูกเหล็กลองผูกดูซิว่าเรามีแบบเสาเอ้ยแบบคานอยู่หนึ่งแบบอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะผูกเหล็กยังไงเริ่มต้นขั้นตอนการทำงานยังไงเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานกันไปแล้วเรียนปฏิบัติการผูกเหล็กเสาจาก EP ที่แล้วกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาพวกเรามาลองผูกเหล็กคานกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปผูกเหล็กคานเราต้องมารู้ส่วนประกอบของคานกันก่อนว่าในงานคานเนี่ยจะมีเหล็กส่วนไหนเป็นส่วนประกอบบ้างมันก็คล้ายๆกับเหล็กเสาล่ะค่ะคล้ายๆกันก็จะมีเหล็กแกนเหล็กแกนก็เหมือนเดิมเวลาใช้งานจริงเขาก็จะนิยมใช้เหล็ก DB เหล็ก DB ก็คือเหล็กข้ออ้อยแต่วันนี้ที่เราจะสาธิตการเราใช้เหล็ก RB หรือว่าเหล็กเส้นกลมจำไว้นะเหล็กเส้นเนี่ยมี2 ประเภทในประเทศไทยหรือว่าในที่เขาใช้กันสากลเนี่ยจะมี2 ประเภทก็คือเหล็กเส้นกลมกับเหล็กข้ออ้อยอย่างเหล็กเส้นกลมเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ RB ส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ DB ในวันนี้เราใช้เหล็กเส้นกลมแต่ในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้เหล็ก DB กันหมดแล้ว DB ก็คือเหล็กข้ออ้อยเพราะว่าข้อดีของเหล็กข้ออ้อยเนี่ยก็จะทำให้เหล็กคำว่าเหล็กข้ออ้อยก็คือจะมีครีบที่เหล็กเนี่ยจะไม่ผิวเรียบเหมือนเหล็กเส้นกลมเขาจะมีครีบเพื่อช่วยยึดรั้งระหว่างเหล็กกับคอนกรีตนะคะในการทำงานส่วนในวันนี้เราจะผูกเหล็กคานกันคานที่เราจะเอามาผูกเนี่ยจะมีขนาดคานที่เราต้องการจะทำงานเนี่ยจะมีขนาด20 x 30มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20มีความสูง30เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเหล็กปลอกก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะต้องทำงานยังไงเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเขามีหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันใช่ไหมเรามีเหล็กแกน4 เส้นเราก็ต้องมีเหล็กปลอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมขนาดใช้คานขนาด20 x 30ใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเหล็กปลอกของเราเนี่ยก็จะหดสั้นเล็กลงมาตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างในงานคานเนี่ยปกติจะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กประมาณ2.5 เซนหรือว่า1 นิ้วก็เอา20อย่างด้านแคบก็จะเป็นเอา20ลบ2.5 เซนด้านหนึ่งแล้วก็อีก2.5 เซนด้านหนึ่งรวมเป็น5 เซนใช่ไหมก็เอา20ลบ5ก็จะได้ระยะ15เห็นไหมคะเห็นเหล็กปลอกเนี่ยจะมีความกว้าง15 เซนติเมตรคือด้าน20นั่นเองด้าน20ส่วนอีกด้านหนึ่งครูบอกว่าครูต้องการคานมีความลึก30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดัดเหล็กปลอก30 ลบ 5ก็เหลือ

อ่ะ25เวลาเราดัดเหล็กปลอกมันเป็นเหล็กเส้นตรงๆมาใช่ไหมคะเราก็ต้องดัดให้ได้สี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามนี้หรือว่าถ้าเราไปทำงานคานขนาดอื่นๆเราก็ต้องเอาระยะของคานมาลบกับระยะหุ้มคอนกรีต2ด้านแล้วก็มาดัดเป็นเหล็กปลอกแบบนี้มีระยะงอตรงนี้เหล็กงอตรงนี้ด้วยตามมาตรฐานระยะเหล็กงอตามมาตรฐานดัดพยายามดัดให้ได้90องศาถึงจะถูกต้องตามมาตรฐานแบบนี้หรือว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบเนี้ยที่ขายอยู่ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วเนี่ยเป็นเหล็กปลอกที่ดัดออกมาสวยงามแบบนี้ก็จะขายเป็นกิโลเนี่ยสามารถซื้อใช้ได้ในปัจจุบันนี้ช่างก็นิยมซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบนี้มาใช้แล้วนะคะครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของงานคานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือผูกกันเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มขั้นตอนเกี่ยวกับการผูกเหล็กคานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดัดเหล็กที่จะเอาไว้ล้วงเข้าไปในเสาก่อนอันนี้เราทำงานคานใช่ไหมเราก็จะต้องมีเหล็กที่มันล้วงอยู่ในเสาก่อนเดี๋ยวขอให้น้องเข้ามาช่วยดัดเหล็กนิดนึง

ระยะของการล้วงเหล็กก็เหมือนที่เคยบอกไปก็คือประมาณ20 เซนประมาณ20 เซน

ที่หน้างานจริงอะค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดัดเหล็กทำให้ดัดเหล็กได้ง่ายกว่านี้ดัดได้ทั้ง90องศา180องศาหรือว่า135องศาเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอะดัดเหล็กได้ง่ายขึ้นแต่ของเราเราไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยขนาดนั้นใช่ไหมเรามีแค่ประแจดัดเหล็กเราก็ใช้ประแจดัดเหล็ก2ตัวเนี่ยดัดตัวนึงคว่ำตัวนึงหงายแล้วก็ใช้การดัดได้แล้วก็ดัดแค่90องศาแล้วก็มีระยะล้วงตามที่มาตรฐานกำหนดก็เพียงพอแล้ว

0: หลังจากที่เราดัดเหล็กที่เป็นเหล็กล้วงเข้าไปในเสาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผูกเหล็กคานกันเลยค่ะโดยการเอาเหล็ก2เส้นขึ้นไปวางบนแท่นรองแล้วก็ใส่เหล็กปลอกใส่เหล็กปลอกโดยครูกำหนดให้ระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ย เป็นระยะ15เซนติเมตรสมมติว่า15เซนติเมตรไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอากลับมาเพราะว่าต้องล้วงไปในเสาโอเคตรงนั้นแหละ
1: ประมาณกี่ยี่นี่ครับผม
0: 15ระยะแอดก็คือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยครูกำหนดให้ประมาณ15เซนติเมตรนะคะก็จัดเรียงเหล็กปลอกตามระยะที่กำหนดถ้าในงานก่อสร้างเขาก็จะกำหนดมาว่าปอก็คือเหล็กปลอกคือ RB 6 add เท่าไหร่ 0.15 ก็คือ15เซน add 0.2 ก็คือ20เซนติเมตรก็จัดวางตามระยะ add ที่มาจากในแบบนะคะหลังจากจัดวางแล้วก็เริ่มผูกเหล็กโดยเริ่มจากเหมือนเดิมก็คือทำเป็นลักษณะงองูทำเป็นตัวงอมีด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแล้วก็ผูกไขว้คล้องกับเหล็กหลักก่อนคล้องกับเหล็กหลักก่อนแล้วก็ไขว้เป็นเลข8แล้วก็หมุนครั้งแรกเนี่ยเราใช้มือของเรานะคะหมุนพอเราหมุนเสร็จครบทุกเส้นครบทั้งหมดเนี่ยเราก็เคาะให้ได้ระยะใช่ไหมคะพอเคาะให้ได้ระยะเสร็จเราก็ใช้ครีมผูกเหล็กในการพันให้มันแน่นตอนนี้พี่เขากำลังสาธิตการผูกเหล็กให้กับพวกเราก็จะทำการผูกไปเรื่อยอย่าลืมเช็คระยะแอดนะว่ามีระยะแอดเท่าไหร่นะคะได้15ตามที่ครูกำหนดหรือเปล่า

ผูกไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ดูรอยต่อดูตัวที่เราเหล็กปลอกที่มันมีความงอค่ะอย่าให้มันอยู่ด้านเดียวกันอย่าให้มันซ้ํากันเพราะว่าจะทําให้คานของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเหล็กปลอกจะไม่สามารถยืดรั้งได้สมมุติว่าถ้าเกิดเราให้เหล็กที่มีรอยต่อเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ด้านนั้นอ่ะเป็นด้านที่อ่อนแอที่สุดใช่ไหมมันจะไม่แข็งแรงก็ต้องมันจะไม่สามารถยึดรั้งเหล็กแกนทั้ง4เส้นอ่ะเข้าไว้ด้วยกันได้เราก็ต้องสลับอยู่ด้านโน้นอยู่ด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยให้มันเกิดความสมดุลกันใช

อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะพันด้วยมือก่อน1รอบพันด้วยมือก่อน1รอบแล้วก็ทำการวัดระยะทำการวัดระยะว่าได้ระยะแอดตามที่กำหนดหรือเปล่าอย่างระยะแอดก็คือระยะระหว่างเหล็กปลอกแต่ละเส้นอย่างอันนี้กำหนด15มันได้ระยะแอดตามที่เรากำหนดไหมถ้าได้15แล้วก็จะใช้ครีมผูกเหล็กในการดึงรั้งให้มันแน่นขึ้นไม่ให้มันขยับตอนนี้พี่เขากำลังใช้ครีมผูกเหล็กดึงรั้งให้มีความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ

หลังจากที่เราดึงรั้งให้เหล็กมีความแน่นแล้วเราก็จะพลิกด้านพลิกด้านแล้วก็ใส่เหล็กแกนเข้าไปอีก2เส้นเวลาเราทำงานเราทำทีละ2เส้นเนี่ยมันก็จะสะดวกในการทำงานเราผูกด้านโน้นก่อนเดี๋ยวครูช่วยจับ

ก็จะทำการผูกเลขเหมือนเดิมอีกครั้งนึงโดยที่ข้างล่างเป็นด้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนข้างบนก็ทำการผูกแบบหลวมๆหลังจากที่เราผูกแบบหลวมๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะผูกแน่นอีกหนึ่งครั้งโดยใช้ครีมผูกเหล็กนะคะดูทันกันไหมคะเดี๋ยวให้พี่เขาผูกช้าๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งผูกช้าๆทำเป็นงองูแล้วก็พันข้ามไปเส้นข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาหมุนจะมีลักษณะเหมือนเลข8หมุนช้าๆอีกครั้งหนึ่งเอาตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือการทำเป็นงองูแล้วก็พันเป็นเลข8ทำเป็นเลข8แล้วก็ใช้มือหมุนหมุนนี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวอันนี้สาธิตใช้ครีมพันให้แน่นเลยพอเราพันเป็นเลข8แบบนี้แล้วแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ครีมพันให้แน่นอีกหนึ่งครั้งใช้ครีมหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กเส้นแล้วก็ปลายลวดอะค่ะปลายลวดที่มันทิ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราพันแน่นแล้วเนี่ยเราควรจะดันเข้ามาข้างในเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนาะบางทีถ้าเกิดเราเอาปลายลวดทิ่มออกมาข้างนอกแบบนี้นี่สมมติว่ามันทิ่มออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาเรายกไปไหนมันอาจจะไปเกี่ยวกับแขนกับขาหรือว่ามือของเราที่กำลังทำงานอยู่ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ผูกเหล็กคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะลองสาธิตวิธีการที่คานไปประกอบกับเสาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาเหล็กเสาที่เราผูกไว้ใน EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาประกอบกันเลยเดี๋ยวรอเหล็กเสาแป๊บนึงมานะคะวางบนโต๊ะเลยก็ได้ค่ะวางบนโต๊ะเลยเวลาเหล็กคานจะเชื่อมต่อกับเสาเนี่ยเหล็กคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาโดยที่จะต้องเข้าไปให้ถึงระยะในที่สุดของเสาเลยเหล็กเขาก็จะเกี่ยวกันเข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปค่ะก็เหล็กนี่แหละค่ะเดี๋ยวผูกไว้นิดนึงผูกให้มันอยู่นิดนึงเนี่ยค่ะลักษณะของเสากับคานก็

จะยึดรั้งกันแบบนี้สมมติว่าเราเทฐานรากแล้วมีเหล็กโผล่มีเหล็กตัวนี้คือเหล็กที่ล้วงเข้าไปในฐานรากแล้วสมมติว่ามันอยู่ติดกับฐานรากแล้วนะมันไม่ตั้งบนโต๊ะแบบนี้นะคะในการทำงานจริงมีเหล็กล้วงลงไปในฐานรากแล้วขึ้นมาตามระยะที่กำหนดอาจจะเป็นเสาต่อหม้อพอมาถึงระยะคานปุ๊บเนี่ยเหล็กคานเหล็กแกนของคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาแบบนี้โดยที่ระยะเหล็กล้วงเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดแล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแกนเหล็กเสาแบบนี้เขาจะมีระยะตามมาตรฐานก็จะต้องดูว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ตามมาตรฐานแล้วจะเป็นกี่เท่าของระยะเหล็กก็ต้องไปดูตามมาตรฐานเดี๋ยวยกลงนะคะไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณพรีเซนเตอร์นักเรียนของเราที่มาช่วยครูทำงานยกไปเลยเดี๋ยวครูขอสรุปนิดนึงในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กคานก็จะรู้เกี่ยวกับระยะของเหล็กปลอกของคานแต่ละแบบอย่างคานขนาด20คูณ30จะต้องดัดเหล็กปลอกขนาดเท่าไหร่ก็คือเอา20ลบ5ก็จะเหลือ15ส่วน30ก็ลบ5ก็จะเหลือ25ก็เป็นระยะที่เราจะดัดเหล็กปลอกรู้วิธีการผูกเหล็กปลอกคานเข้าไปกับคานนอกจากนี้แล้วเรารู้วิธีการเชื่อมต่อเหล็กคานเข้าไปที่เสาว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบไหนล้วงเหล็กเข้าไปในเสาแบบไหนนะคะหลังจากเราผูกเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการผูกลูกปูนพอผูกเหล็กเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการผูกลูกปูนติดตั้งแบบรอคอนกรีตที่เป็นไม้หรือว่าเหล็กก็แล้วแต่พอเราประกอบแบบเสร็จเอาเหล็กเข้าไปใส่ผูกลูกปูนเสร็จก็จะทำการเทคอนกรีตซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ครูพูดมาเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างการผูกเหล็กก็ต้องผูกตามแบบที่กำหนดใช่ไหมคะมีการผูกลูกปูนก็คือเป็นข้อกำหนดของการทำงานการเทคอนกรีตจะต้องเทยังไงก็ต้องดูกำหนดจะต้องใช้ระยะการเทเป็นยังไงมีการจี้เขย่าการทำงานตรงตามมาตรฐานไหมก็ฝากนักเรียนทุกคนเข้าไปดูคลิปของครูทั้งหมดเลยมีตั้งแต่งานฐานรากงานเสางานคานงานพื้นมีทั้งหมดเกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยเลยก็ไปดูแล้วก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการทำงานอย่างวันนี้ผูกเหล็กคานผูกเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูต่อไปว่าจะมีการเทคอนกรีตแบบไหนจากคลิปต่อๆไปได้เลยใน EP นี้ครูก็มีความรู้มาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับงานผูกเหล็กคานแค่นี้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: 18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนกรบางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติ สารทำความเย็นเต็ม
2: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีกาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลาย

เป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะคะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่3คือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่2ก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกระมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมนะคะแล้วก็แบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะแล้วจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะ
ข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิวที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะเพื่อให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่นี่ค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี้มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมตัวนี้เ

เจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแทบแตะไม่ให้ตัวเจลอะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้นแอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะ

0: ใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้งสองด้านทาสองด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะคะหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับมันจะเยอะไว้ก่อน

0: ได้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวางโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุลหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อม

0: ้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
1: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายนะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยๆถอดออกทีละนิดทีละนิดนะครับตัวบล็อกเนี่ยเขาจะค่อยๆเลื่อนออกเองนะครับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอย่างเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
0: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
1: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็วางแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุลหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับเดี๋ยวพอกาวเริ่มใส่ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
0: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้อันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
1: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็ทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้

0: กว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าโพลิเจลนิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ครามเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่าความมันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและหรือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็คือนิ้วที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไว้ก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระดกขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยแต่จะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบละเอียดนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้

0: ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยๆเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบเก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็น LPT คือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับเราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1แล้วก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบหนึ่งเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ยเราจุ่มผู้กันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อจุ่มปุ๊บมาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้

0: สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็บอ่อนเราก็ใช้สีเพ้นเนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกแต่นี่การเพ้นก็ไม่ได้เพ้นทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะคะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะคะ
1: ไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเมื่อเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นไงอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มเงาแล้วใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จครั้งนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันในลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นนี้ก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวนี้มาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวนี้เพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

0: สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัวมันจะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะมีผู้กันอีกลักษณะนึงจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปอย่าทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคาลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้หยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะนึงนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้ก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองทาบไปก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เราเอาเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เด็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

ำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะ

0: อย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือมินิมาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยเราจะเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวหนืดๆเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้ก็เอาเข้าอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตัวนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดอยู่การใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกี่ยวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับทำได้แล้วนะครับก้าวเข้าอก60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขอยัดทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกลางแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVC ต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG แห่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็เกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2069ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กองบัญชาการกองกำลังสุรนารีค่ายวีรบัตรโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกสำหรับกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์หน่วยและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีแบ่งออกเป็น5ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1จัดแสดงข้อมูลภาพรวมตั้งแต่ปี2508ถึงปัจจุบันโดยมีเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนกัมพูชาเช่นปี2526ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527การสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2528การสู้รบในพื้นที่ช่องโอบกและบ้านตาตุมปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเมื่อวันที่30กรกฎาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขาเทียมให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเมื่อวันที่5กรกฎาคม2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระเครื่องแก่พลโทบุญสินพลาดกลางแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นเพื่อนำพระเครื่องพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจรวมทั้งจัดแสดงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของประทานให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนที่3จัดแสดงข้อมูลการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนในปี2554และปฏิบัติการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ได้ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์ต่างๆและส่วนที่5เป็นการรำลึกถึงกำลังพลที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้สละชีพรวมจำนวน197นายนำเสนอในรูปแบบฮาโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพเสมือนจริงของผู้เสียสละชีวิตทรงพระดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชโปรกาสให้ผู้บัญชาการกองสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและที่บาดเจ็บทุพพลภาพ
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกๆคนก็ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวก ท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งอาจจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อแผ่ให้ทุกๆคนอย่างนั้นจะสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยกองกำลังสุรนารีได้แก่ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่3ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาชั่วคราบริเวณหน้ากองบัญชาการกองกำลังสุรนารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลอองพระบาทในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที
1: ่เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็ต้องเราคงเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีร่วมกันขับร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการ Future Support วันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50

ื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จะแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือ Empowering People Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งต่อยอดงานศิลปาชีพให้เข้ากับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าประกอบด้วยนิทรรศการราชภูสิตราภรณ์สยามซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธการทองเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบจากท่าราชสิทธิ์เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาฏหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสบศวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชภูสิตาภรณ์สยามจะจัดจนถึงเดือนเมษายน2570เทศกาลสิริราชภัสตราภรณ์บรมราชินีนาถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยพระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจัดแสดงด้วยเสมอนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรี

ไทยในปัจจุบันโดยจะแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิณร้านพิพิธภัณฑ์ทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการภาคศิลปาชีพสัญจร The Support A Craft Jamie Journey เผยพระพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและภาคไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันโดยหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจนำนิทรรศการไปจัดแสดงสามารถติดต่อสอบถามและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่อีเมล info@qsmtthailand.org ภายในร้านค้าพิพิธภัณฑ์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของที่ระลึกจากนิทรรศการ Future Support ซึ่งทำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายและผ้าชาวเขาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเช่นที่คาดผมพวงกุญแจน้องนอนไหมหรือซิลกี้กรอบใส่รูปกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์กับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากเทศกาลต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพเช่นผ้าไหมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมอนปักกระเป๋ากระจูดและเตยปานัน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

ิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชาวารีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจึงนับเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14 เมษายน 2525เทิดพระเกียรติเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นศูนย์รวมใจของข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งได้พร้อมใจการไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติเป็นอเนกประการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดวัดลาดพร้าววัดกุณฑีรุทธารามวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้วและวัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคฮิรันวัดบรนายกรังสรรค์เจติยะบรรพตารามวัดวังวัดพนันเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีดเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูป

0: นที่เราจะควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เป็นอัจฉริยะได้ตามที่ใจเราคิดนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติงานนั่นก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันมากก็คือ Arduino IDE ซึ่งช่วยในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบนบอร์ดIDE ย่อมาจาก Integrated Development Environment เป็นส่วนเสริมของระบบการพัฒนาหรือตัวช่วยต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือ Developer หรือคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำช่วยทำให้การพัฒนางานต่างๆทำได้รวดเร็วมากขึ้นเป็นโปรแกรม Open Source สามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังมีซอร์สโค้ดตัวอย่างให้ทดสอบกับเซ็นเซอร์เช่นโปรแกรมไฟกระพริบโปรแกรมวัดอุณหภูมิโปรแกรมเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้ในตอนต่อๆไปแต่ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้วิธีติดตั้งและการทำงานของ Arduino IDE กันก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับผมสยันพัชรัตน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการติดตั้ง Arduino IDE นะครับแล้วก็อธิบายหลักการทำงานนะครับในบทเรียนที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะนำมาทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นเหมือนคำสั่งนะครับหรือว่าตัวที่เป็นคอมมานด์ส่งไปยังตัวฮาร์ดแวร์นะครับถ้าเกิดว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่มีคำสั่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ธรรมดานะครับไม่สามารถทำงานตามที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะโฟกัสไปในส่วนของที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับโดยการทำงานเกี่ยวกับทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องมีตัวที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนะครับตัวที่เราใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับการทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT นะครับโดยใช้บอร์ด ESP8266 เราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Arduino IDE นะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับสเต็ปในการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE นะครับเพื่อทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT อันดับแรกนะครับให้นักศึกษาดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE ก่อนนะครับโดยการเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับให้เราเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับ Arduino Software นะครับคลิกเข้าไปจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับ Windows Installer File นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับเวอร์ชันปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน 1.8.5 นะครับเราคลิกที่ Windows ก็จะเป็นการดาวน์โหลดหน้าถัดมานะครับก็จะให้เราเลือกว่าเราจะบริจาคให้กับกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับโดยก็มีให้เราเลือก3 5 10นะครับเป็นจำนวนเงินดอลลาร์ที่เราจะบริจาคแต่ถ้าเกิดเราไม่ประสงค์จะบริจาคแล้วก็ just download ก็ได้นะครับคลิกที่ just download ก็เป็นแค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้งานนะครับต่อไปเราจะทำการติดตั้งนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเราก็จะติดตั้งนะครับให้เราไปที่โปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับอย่างของผมจะอยู่ที่ได้ดีนะครับจะเป็นไฟล์ชื่อว่า Arduino นะครับ 1.8.5 IoT Setup นะครับชื่อไฟล์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละคนขนาดประมาณ174 MB นะครับการติดตั้งก็ทำได้ไม่ยากนะครับให้เราดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกนะครับถ้าเกิด PC บางเครื่องหรือว่าโน้ตบุ๊กบางเครื่องก็จะมี security pop up ขึ้นมานะครับ user account control do you want to allow this app from an unknown publisher นะครับ to make change to your PC อันนี้ให้เราตอบ yes ไปนะครับตอบ yes ไปแล้วก็รอสักครู่นะครับจะมี pop up ขึ้นมาเป็นหน้าต่าง pop up welcome to ตัวโปรแกรมนะครับให้กด next ไปได้เลยถัดมาก็เลือกที่จะติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับเลือกที่ติดตั้งก็กด next ไปได้เลยนะครับเราติดตั้งไว้ที่ได้ C นะครับถัดมาก็เป็น component นะครับ component ที่จะติดตั้งนะครับก็คือ ESP8266 add on นะครับเพื่อที่จะใช้งาน Arduino IDE ร่วมกับ บอร์ด ESP8266 ได้นะครับกด Next ไปนะครับถัดมานะครับก็เป็นชื่อของเมนูโฟลเดอร์นะครับตรงนี้ปล่อย Default ไว้ได้เลยกด Next ไปนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับโปรแกรมก็พร้อมที่จะ Install แล้วนะครับขึ้น Ready to Install นะครับกด Install ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็จะเริ่มทำการ Installing ไปเรื่อยๆนะครับนอกจากจะใช้ตัว Arduino IDE แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เป็น Text Editor ธรรมดาก็ได้ครับในการพัฒนาโปรแกรมแต่ Arduino IDE จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักพัฒนามากกว่านั้นนะครับคือสามารถที่จะอัพโหลดลงบอร์ดด้วยได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อออนไลน์ไปยังแหล่งที่เป็นซอร์สโค้ดตัวอย่างนะครับแล้วก็ไดรเวอร์ของบอร์ดพวกนี้นะครับเรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็จะขึ้น complete Arduino setup wizard นะครับแต่ว่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาคือ run set before sketch.exe นะครับตัวนี้เรากด finish ไปนะครับ

ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมด้าน IoT นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการสร้างสเก็ตนะครับสเก็ตเป็นคล้ายๆกับซอร์สโค้ดใหม่นะครับหรือว่าเป็นเทมเพลตนะครับเหมือนเราจะวาดรูปสักรูปหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องสเก็ตภาพก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการสร้างสเก็ตก่อนหลังจากสร้างสเก็ตเสร็จนะครับก็เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดเสร็จก็ทำการอัปโหลดตัวโค้ดลงไปยังบอร์ดนะครับการอัปโหลดก็จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณเดี๋ยวเรากลับมาดูที่การติดตั้งโปรแกรมเราต่อนะครับหลังจากเรากดฟินิชเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้น Set Default Sketch นะครับให้เราเลือกเป็น Arduino นะครับก็จะขึ้น Pop up Set Arduino as Default นะครับกดโอเคไปนะครับด้านหลังนะครับจะมี Welcome to Parallel USB Driver Installation Wizard นะครับคือการลงตัว Arduino IDE เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตั้งด้วยก็คือไดรเวอร์ของตัวบอร์ดนะครับให้เรากด Install ได้เลยนะครับ Complete แล้วก็กด Finish ครับหน้าต่าง Welcome to Device Driver Installation Wizard เราก็กด Next ไปนะครับจะมี Driver Name ชื่อว่า Silicon Lab นะครับ Silicon Laboratory เป็น Driver ของ Pod Com นะครับกด Finish ไปนะครับทุกหน้าต่างที่ขึ้นมานะครับเราก็กด Next มันจะเป็นการลง Driver นะครับอันนี้ก็จะเป็น Driver เกี่ยวกับ Arduino USB Driver นะครับ Install ไปได้เลยนะครับซึ่งจะมี Driver อยู่หลักๆประมาณ 2-3 ตัวนะครับกด Finish นะครับหลังจากเราติดตั้งทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็น Windows 10นะครับอย่างในตัวอย่างจะเป็น Windows 10เราก็พิมพ์คำว่า Arduino นะครับจะขึ้น Desktop App ว่า Arduino 1.8.5 ขึ้นมานะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยรันโปรแกรมครั้งแรกก็จะมี User Account Control Pop up ขึ้นมานะครับกด Yes ไปได้เลยตัวโปรแกรมก็จะ Initial Package นะครับถ้าหากเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับเราก็ต้องทำการ Allow Access ด้วยนะครับลำดับถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการตั้งค่าโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าโปรแกรมกันนะครับโดยอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ Preference นะครับไปที่เมนู Additional Board Manager URL นะครับตรงนี้ให้นักศึกษาทำการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ Copy นะครับแล้วก็วางลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดเมเนเจอร์ URL ค่อนข้างยาวนะครับซึ่งการพิมพ์ตัวเลขตัวใหญ่แล้วก็อักขระนะครับต้องถูกต้องทุกตัวนะครับถ้าใส่ผิดเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเราตอนนี้เราเซตบอร์ดเมเนเจอร์ URL ไปที่ http://arduino.esp826.com/stable/package_esp826.comunderscore index.json นะครับค่าตามนี้นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ที่เราใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยจะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยจะไปดาวน์โหลดไลบรารีออนไลน์มานะครับซึ่งการติดตั้งไลบรารีนะครับเป็นสเต็ปถัดมาที่เราจะทำนะครับเรามาดูการติดตั้งกันต่อนะครับเราไปที่เมนู Tool นะครับอันดับถัดไปไปที่บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกตรงบอร์ด Manager นะครับพอเราคลิกตรงนี้นะครับตัวเครื่องเราก็จะพยายามเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีลิสต์ของบอร์ดนะครับทั่วโลกเลยนะครับขึ้นมาลองพิมพ์คำว่า8266นะครับเราพิมพ์ว่า826ลงไปเนี่ยมันจะมี ESP826 by ESP826 community ขึ้นมานะครับตัวนี้ให้เรากด Install นะครับตัวเครื่องก็จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ตนะครับดาวน์โหลดไลบรารีลงมาซึ่งเวลาที่ใช้ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานช้าหรือเร็วนะครับอย่างขนาดก็ประมาณ13เมก

2 ไบต์นะครับตอนนี้ที่ดาวน์โหลดนี่เราก็ปล่อยให้ตัวโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดไลบรารีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะเร็วช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะครับอย่างผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2 นาทีนะครับครับรอจนโปรแกรมดาวน์โหลดไลบรารีจนเสร็จนะครับข้างบนนะครับข้างบนเราสังเกตข้างบนจะขึ้นคำว่า installed นะครับตรงสื่อสีเขียวแบบนี้ก็คือไลบรารีของบอร์ดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดCode ได้เลยนะครับเช็คคอมเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการพัฒนานะครับไปที่เมนูไฟล์ Preference นะครับบอร์ดเมเจอร์ UL ใส่ไว้แล้วนะครับในตัว Preference เองก็จะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ใช้กันบ่อยนะครับก็คือฟอนต์ไซส์นะครับปกติฟอนต์ที่มาโดย Default เนี่ยกับระบบจะตัวเล็กมากนะครับเราอาจจะต้องการปรับให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะครับเดิมมันเป็น12ลองปรับสัก18นะครับใช้เลข18ลงไปกดโอเคตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับง่ายในการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะจริงเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราโค้ดมันเยอะนะครับถ้ามันเล็กเนี่ยมันจะมีผลต่อสายตาเราได้นะครับถ้าใครยังไม่พอใจก็ปรับขึ้นอีกก็ได้นะครับอย่างในตัวอย่างผมจะปรับไว้ที่18นะครับลองปรับสัก20นะครับส่วนเมนูอื่นนะครับหลักๆที่เราจะใช้งานที่ตัวโปรแกรม Arduino IDE ก็คือที่เมนูไฟล์นะครับกับเมนู Sketch นะครับแล้วก็ Tool นะครับ3เมนูนี้นะครับเมนูไฟล์เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับเมนู Sketch เกี่ยวกับตัว Library นะครับ Input Library แล้วก็เมนู Tool เกี่ยวกับบอร์ดนะครับการจัดการเกี่ยวกับบอร์ดแมเนเจอร์จะอยู่ที่เมนู Tool แต่ถ้าเป็นไลบรารีหรือว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับจะอยู่ที่เมนู Sketch ก็คือสรุปง่ายๆที่เมนู Sketch จัดการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เมนู Tool เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะครับสรุปขั้นตอนในการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับอันดับแรกนะครับดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ก่อนจาก Google นะครับเสิร์ชได้เลยตัวโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับใช้งานได้โดยถูกลิขสิทธิ์นะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับติดตั้งให้เสร็จขั้นตอนที่3ก็คือการตั้งค่าเกี่ยวกับตัว preference แล้วก็ไปที่ board manager url นะครับอันดับที่4ก็จะเป็นการติดตั้งไลบรารีเพิ่มเติมนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ตั้งค่านะครับในบทเรียนถัดไปเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับนำฮาร์ดแวร์มาเชื่อมต่อกับตัวคอมไพเลอร์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็อัปโหลดตัวโปรแกรมไปนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาเราได้เรียนรู้การติดตั้ง Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์ลงบนบอร์ดที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาหรือตัวช่วยเสริมในการทำงานทำให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและคล่องตัวมากขึ้นแล้วในตอนต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้การตั้งค่าเครื่องและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนการเริ่มเวิร์กช็อปกันค่ะอุปกรณ์หรือชุดการเรียนรู้และการเชื่อมต่ออินพุตและเอาท์พุตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งข้อระมัดระวังในเรื่องการเชื่อมต่อแรงดันสูงเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปเอาละค่ะหลายคนคงอยากรู้แล้วล่ะว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้จะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตั้งค่าเครื่องนะครับและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนเริ่มทำเวิร์กช็อปนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อุปกรณ์กับเครื่องโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยที่จะเป็นหลักการนะครับ

โดยนักศึกษาสามารถที่จะนำเอาหลักการนี้ไปใช้กับอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ผมจะสอนในวันนี้หรือว่าอนาคตมีเซ็นเซอร์ใหม่ออกมาแต่หลักการในการต่ออุปกรณ์ดีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับโดยเรามาเริ่มกันทีละตัวนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้าน IoT เนี่ยจะมีอินเทอร์เฟซอยู่หลักๆนะครับ2แบบนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูวันนี้นะครับก็จะมีหลอดไฟนะครับที่เป็น ZX LED ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น DSP 22เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสังเกตว่าอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับหลอดไฟเนี่ยจะเป็นซ็อกเก็ตสีขาวนะครับโดยถ้าเราเจออุปกรณ์ในลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปเราต้องใช้สายสัญญาณประเภท JST ในการเชื่อมต่อนะครับสาย JST เราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับจะเป็นสายลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสายสีแดงดำก็ได้นะครับสีของสายไม่เกี่ยวแต่ว่าตรงหัวเนี่ยจะเป็นหัวประเภท JST นะครับซึ่งข้อดีของสาย JST ก็คือเราจะต่อไม่ผิดขั้วนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อเข้าผิดขั้วเนี่ยมันจะดันเข้าไปไม่ได้นะครับเราต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อเนี่ยจะไม่มีทางผิดขั้วเด็ดขาดถ้าหากเราต่อผิดขั้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ขึ้นมาเลยนะครับเวลาเราทำโครงงานเกี่ยวกับ IoT เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับถ้าเกิดมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาแสดงว่าเราต่อผิดขั้วแล้วนะครับเราก็ต้องทำการตัดไฟเลี้ยงก่อนเลยอันดับแรกนะครับแต่ถ้ามัน JST แบบนี้นะครับต่อยังไงก็ไม่ผิดขั้วนะครับ JST นะครับฝั่งเซ็นเซอร์เป็น JST อีกฝั่งนึงนะครับก็คือฝั่งที่บอร์ดนะครับฝั่งบอร์ดเนี่ยจะมีอินเทอร์เฟซที่รับอยู่ประมาณ3แบบนะครับอินเทอร์เฟซที่รับสายสัญญาณก็คือเป็น JST นะครับเป็นอินเทอร์เฟซที่เป็น JST ทางขวามือนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ที่เป็นขานะครับเป็นเข็มอันนี้นะครับตัวผู้จะรองรับตัวเมียนะครับอีกฝั่งนึงจะต้องเป็นตัวเมียแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายสัญญาณตัวเมียเป็น IDC แบบตัวเมียนะครับแล้วก็ถัดเข้ามาข้างในก็จะเป็นตัวเมียนะครับแผงสีดำตรงนี้นะครับเป็นแผงสีดำถัดเข้าไปจากที่เป็นเข็มนะครับตัวเมียก็ต้องใช้สาย IDC ที่เป็นตัวผู้นะครับสรุปหลักการนะครับอินเทอร์เฟซที่อยู่บนบอร์ดเรียนรู้เนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือ JST IDC ตัวผู้แล้วก็ IDC ตัวเมียนะครับ JST ใช้กับ JST ตัวผู้ใช้กับตัวเมียแล้วก็ตัวเมียใช้กับตัวผู้นะครับต้องใช้ให้ตรงกันนะครับทีนี้นะครับฝั่งเซ็นเซอร์ก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบ JST กับแบบตัวผู้นะครับตัวผู้ที่เป็นเข็มเราลองมาเชื่อมต่อดูนะครับทั้ง3รูปแบบเราจะได้เห็นภาพนะครับอันดับแรกจะง่ายไปก่อนนะครับ JST นะครับเราก็เลือกสายสัญญาณที่เป็น JST นะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับอีกฝั่งนึงนะครับมันเป็นหัว JST ใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องเสียบไปที่ JST นะครับถัดมาอีกแบบนึงก็คือเป็นตัวผู้แบบนี้นะครับเราก็ต้องใช้สายสัญญาณที่เป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับตัวเมียปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมาก็จะเป็นสายแพรแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะฉีกออกมาได้เลยนะครับเราเลือกมา3เส้นนะครับเราใช้3ขาใช่ไหมครับเราก็เลือกมา3เส้นแล้วก็ดึงให้ขาดเลยนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเรียงนะครับอย่าสลับไปสลับมานะครับต่อเรียงเข้าไปตามขาตัวผู้นะครับดันเข้าไปให้สุดจับให้มันคงดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็เช็คความแน่นนะครับการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับการต่อเชื่อมต่อที่ไม่มั่นคงไม่แน่นเนี่ยจะทำให้เกิดการสปาร์กการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ดีนะครับทำให้ผลการทดลองหรือว่าผลการทำงานได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ฝั่งเซ็นเซอร์เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูฝั่ง IDC ตัวเมียเราก็ต้องต่อไปที่ตัวผู้นะครับจะเป็นบวก5โวลต์นะครับผมก็เสียไปที่บวก5โวลต์นะครับแล้วอีก1ขาก็จะเป็นขาสายสัญญาณเป็นดิจิตอลนะครับผมต่อไปที่ D2 นะครับมีเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่อของแต่ละแบบนะครับมี2แบบในส่วนของการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวบอร์ดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ว่านักศึกษาจะเจออุปกรณ์ประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้าใจหลักการในการเชื่อมต่อหลักการนี้ไว้เนี่ยก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดสายอีกเส้นนึงนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือสายไมโคร USB ตรงนี้นะครับแล้วต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับจุดประสงค์ของสายไมโคร USB มี2อย่างนะครับ1คือจ่ายไฟเลี้ยงให้ตัวบอร์ดนะครับ2คือการอัปโหลดโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะทำการเชื่อมต่อตัวบอร์ดเข้ากับตัวโปรแกรมนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับการเชื่อมต่อตัวบอร์ดเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กที่ใช้พัฒนานะครับเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับอันดับแรกนะครับก็ทำการเชื่อมต่อสายไมโคร USB นะครับเข้ากับตัวบอร์ดก่อนนะครับสายไมโคร USB จะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในมือถือนะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างหาให้ถูกด้านนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อเข้าที่พอร์ต USB ของโน้ตบุ๊กได้เลยพอร์ตไหนก็ได้นะครับที่โน้ตบุ๊กก็จะมีเสียงขึ้นมา

ที่บอร์ดก็จะมีไฟติดขึ้นมาทีนี้ให้เรามาที่โน้ตบุ๊กนะครับไปที่ Device Manager นะครับเครื่องที่ผมใช้เป็น Windows 10นะครับการเข้า Device Manager ก็คือคลิกขวาที่ Windows นะครับที่ Device Manager ถ้าเป็น Windows XP Windows 7ก็การเข้าสู่เมนูนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับหลังจากเราเข้ามา Device Manager แล้วนะครับไปที่เมนูพอร์ตนะครับแล้วก็คลิกตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะครับแตกลงมาเห็นว่าเครื่องผมจะมี Silicon Lab USB 2 UART Bridge COM 3ขึ้นมานะครับหลักการคือการใช้ USB 2 Serial Driver นะครับก็คือเราเสียบ USB ก็จริงแต่ว่าเครื่องเราจะเห็นเป็น COM Port นะครับเพราะการสื่อสารของตัวอุปกรณ์ทำงานผ่าน COM Port นะครับจะเห็นว่ามี COM 3ขึ้นมานะครับค่านี้ให้เราจำไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าในโปรแกรมนะครับถ้าใครยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมานะครับเช็คดูแล้วไม่มีค่าขึ้นมาก็ให้เช็คเรื่องของสายสัญญาณนะครับสายอาจจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ลงครบหรือเปล่านะครับถ้าหากไม่มั่นใจก็ลองเอาอันอินสตอลโปรแกรม Arduino IDE ออกไปก่อนแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับเพื่อให้มันลงไดรเวอร์ใหม่นะครับลองเปลี่ยนสายดูนะครับตรงนี้ต้องขึ้นมาก่อนนะครับพอร์ตคอมต้องขึ้นมาก่อนขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับที่เราได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับเราจะทำการเช็คการเชื่อมต่อระหว่างตัวโปรแกรมนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราเช็คว่าบอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อเข้าโน้ตบุ๊กได้หรือยังนะครับต่อมาเราก็เช็คว่าบอร์ดเนี่ยเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้หรือยังนะครับโดยเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับไปที่เมนู Tool นะครับแล้วไปเลือกบอร์ดนะครับแล้วเลื่อนไปที่เลื่อนหาโนด MCU นะครับ ESP-12E นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับเสร็จแล้วเลือกบอร์ดเสร็จแล้วเลือกพอร์ตนะครับพอร์ตซีเรียลเมื่อกี้นะครับของผมเป็นคอม3นะครับของนักศึกษาอาจจะแตกต่างกันไปนะครับเลือกให้ตรงเลือกให้ถูกของเราเองนะครับผมเลือกเป็นคอม3นะครับสังเกตมุมล่างขวานะครับโนด MCU คอม3นะครับขึ้นมาต่อไปไปที่เมนู Tool นะครับลอง Get Board Info ดูนะครับเลือก Get Board Info ก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับถ้าของนักศึกษาไม่ขึ้นก็แสดงว่าเชื่อมต่อบอร์ดไม่ได้นะครับหลังจากเราเซตค่าตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปที่เมนู File นะครับแล้วก็ Example นะครับแล้วก็ไปที่01 Basic แล้วก็ไปที่ Blink นะครับตัว Arduino IDE ก็จะเปิด Source Code ตัวอย่างขึ้นมาอันนึงนะครับเราจะทำการอัปโหลดซอสโค้ดนี้ลงไปที่ตัวบอร์ดนะครับเพื่อที่จะทดสอบการอัปโหลดว่าอัปโหลดไปได้หรือเปล่านะครับโดยโค้ดตัวอย่างนี่นะครับจะเป็นการสั่งให้หลอดไฟที่บิวอินนะครับคือตัวบอร์ดจะมีหลอดไฟบิวอินอยู่หลอดหนึ่งจะเล็กมากๆเลยนะครับอยู่ที่ D0 แต่เดี๋ยวผมจะต่อเพิ่มนะครับต่อหลอดไฟเพิ่มโดยใช้ LED สีแดงนี้นะครับซึ่งก็จะต้องใช้สาย JST นะครับต่อไปที่พอร์ตดิจิตอลนะครับพอร์ตไหนก็ได้นะครับที่เราเลือกใช้งานเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะต่อไปที่ D6 นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยเราเลือกใช้พอร์ตอะไรนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ D6 นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวโปรแกรม Arduino IDE นะครับจะปรับซอสโค้ดนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ดนี้เป็นโค้ดตัวอย่างที่จะทำการเปิดปิดไฟที่เป็นบิวอินแต่อันนี้เราต่อแยกนะครับเราต้องทำการประกาศตัวแปรก่อนนะครับประเภท integer นะครับชื่อว่า LED red ก็ได้นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับ D6 แล้วก็ semicolon ปิดนะครับภาษาที่เราใช้ในการพัฒนาใน Arduino IDE ก็คือภาษา C นะครับแต่ละบรรทัดคำสั่งเนี่ยจะต้องใส่ semicolon ปิดท้ายนะครับประกาศตัวแปรชื่อ L ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับที่ void setup นะครับ void setup จะเป็นการตั้งค่าตัวบอร์ดนะครับจะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็กำหนด pin mode นะครับ pin mode คือการกำหนดพอร์ตแต่ละพอร์ตนะครับตรงนี้ว่าจะให้รับค่าเข้าไปหรือส่งค่าออกมานะครับก็คือจะเป็น input หรือ output นั่นเองนะครับผมกำหนด pin mode นะครับใส่ค่าตัวแปรลงไปแล้วก็กำหนดว่าเป็น output นะครับ pin mode LED led output ถัดมานะครับใน void loop คือฟังก์ชันในArduino IDE นะครับหลักๆจะมี2ฟังก์ชันก็คือ Void Setup กับ Void Loop Void Setup นี่ทำงานครั้งเดียวตอนที่เราเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับไฟเลี้ยงเข้าไปปุ๊บเปิดขึ้นมาทำงานครั้งเดียวส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งค่าอย่างเช่นตั้งค่า Input Output ของพอร์ตนะครับว่าให้เป็นโหมดอะไรหรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกฟังก์ชันนึงก็คือ Void Loop Void Loop จะวนค่ารับค่าจาก User จากคนใช้งานอย่างเช่นรอรับค่าสวิตช์หรือว่าการส่งค่าที่วัดได้ขึ้นอินเทอร์เน็ตฟังก์ชัน Void Loop นะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชัน Digital Write นะครับส่งค่าออกไปที่ตัว LED นะครับแต่เราต้องมาปรับ modify code นิดนึงนะครับตัวแปรที่เราประกาศไว้ก็คือ LED red นะครับเรา copy มานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับใน Digital Write นะครับแล้วก็ delay 1000นะครับ delay 1000ก็คือ 1000 millisecond นะครับ 1000 millisecond ก็คือ 1 sec ก็คือ 1 วินาทีนะครับโดยภาพรวมของโปรแกรมเรานะครับก็จะเป็นการส่งค่า high ไปที่ LED red นะครับซึ่งเรากำหนดไว้เป็น D6 นะครับเป็น output นะครับก็คือพอร์ต D6 ตรงนี้นะครับส่งค่า high ไปไฟก็ติดนะครับแล้วก็ทำการ delay 1วินะครับแล้วก็ส่งค่า low ไปก็คือไฟดับนะครับแล้วก็ delay 1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโปรแกรมนี้นะครับก็จะไฟกระพริบนะครับติดดับสลับ

กันโดยเว้นระยะ1วินาทีนะครับเมื่อเราเช็คโปรแกรมเรียบร้อยทั้งหมดนะครับกลับมาสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับ2แบบนะครับก็คือ compile โปรแกรมกับ upload โปรแกรมนะครับแต่เราสามารถที่จะอัปโหลดเลยขั้นตอนเดียวก็ได้นะครับเพราะอัปโหลดเนี่ยมันจะ compile ให้เราก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นโค้ดที่ไม่สลับซับซ้อนเราก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะครับแต่ถ้าโค้ดมันเยอะเราก็ลอง compile ดูก่อนที่จะอัปโหลดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอัปโหลดโปรแกรมนะครับคลิกที่เครื่องหมายอัปโหลดนะครับหรือว่าไอคอนอัปโหลดไอคอนที่2ถัดจากเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกนี่คือ verify verify ก็คือการ comply แต่ยังไม่อัปโหลดครับกดอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดเสร็จมุมล่างขวานะครับก็จะขึ้นเป็น task bar ขึ้นมานะครับก็จะมี progress bar ขึ้นมานะครับให้เรารอจนอัปโหลดเสร็จนะครับตอนที่โปรแกรมอัปโหลดอยู่นะครับสถานะตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้น compiling sketch นะครับนั่นคือตัว Arduino IDE compile ก่อนนะครับ compile โปรแกรมเสร็จก็จะอัปโหลดไปที่บอร์ดนะครับซึ่งเวลาโดยรวมก็ประมาณ30วินาทีนะครับถ้ามี error ขึ้นมาก็จะฟ้องที่หน้า error หน้าจอเลยนะครับที่หน้าจอตอนนี้ขึ้นคำว่า archiving build core นะครับตัวหนังสือสีแดงแล้วก็ที่บอร์ดตอนนี้จะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินเล็กๆนะครับสถานะกระพริบแบบนี้นะครับเร็วๆกระพริบเร็วๆทีๆแบบนี้คือการอัปโหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมกำลังอัปโหลดอยู่นะครับที่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือการเช็คบอร์ดนะครับหลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับไฟกระพริบที่เป็น LED built-in ก็จะดับลงนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับของโปรแกรมเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับหลอด LED มีการติดดับติดดับนะครับแล้วก็ดีเลย์1วินาทีตามที่เราเขียนโปรแกรมลงไปนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าการเชื่อมต่อปกตินะครับอัปโหลดโปรแกรมได้นะครับตัวบอร์ดทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเวลาที่เราซื้อบอร์ดเรียนรู้มาใหม่หรือซื้ออุปกรณ์มาใหม่นะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือการ verify ด้วยการอัปโหลดโปรแกรมไปนะครับเชื่อมต่อดูนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ส่งเคลมกับทางผู้ผลิตนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดในจุดนี้นะครับจากประสบการณ์การทำงานโดยตรงสาย USB นี่มีความสำคัญนะครับแล้วก็พอร์ตต่างกันนะครับบางคนนี่อัปโหลดโปรแกรมไม่ผ่านหลายรอบมากพอเปลี่ยนสายแล้วก็คือผ่านเลยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดที่สาย USB นะครับเพราะว่ามาตรฐานค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ตัวบอร์ดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับโน้ตบุ๊กเองถ้าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องของการเลือกไม่ถูกมากกว่านะครับเลือกพอร์ตคอมไม่ถูกเลือกสลับกันอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยพอร์ต USB พอร์ตนี้ก็จะเป็นคอม1พอเปลี่ยนมาอีกพอร์ตนึงก็จะเป็นอีกคอม1นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเลือกให้ตรงนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าการเชื่อมต่อของเราระหว่างตัวบอร์ดกับตัว Arduino IDE นะครับพร้อมแล้วนะครับสามารถที่จะอัปโหลดโปรแกรมได้ไม่มีปัญหานะครับหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ในการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ทั้งที่เป็นเซ็นเซอร์กับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดไปยัง Arduino IDE ซอฟต์แวร์นะครับจุดประสงค์หลักๆเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการเชื่อมต่อผิดนะครับการต่อผิดขั้วนะครับซึ่งทำให้อุปกรณ์ไม่ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในบทเรียนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนอ่ะบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่งไซฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำชาได้ไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจะงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจะงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากกาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับ
ทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอแล้วเราจับเนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็นไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้ว

แตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่ร้านของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1ต่อ15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟกั้นครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Day Show วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ1ต่อ15เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่างครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้น

เราก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองพอหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวๆนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้คุณจะทำอะไรคุณจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับก็เป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซ่เราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอร์สเสียคอร์สไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบนไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ถือว่าไม่ควรเกิดขึ้นในการทำไซฟอนนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในลักษณะของแบบนี้นะครับก็เราก็จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้ครูจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะ

ไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆ นะครับเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับแล้วหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุณรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับอันนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้สามารถทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับครูอุ้ยนะครับครูอุ้ยจะไม่เทกาแฟตรงนี้ใส่แก้วลูกค้าเลยแต่ครูอุ้ยจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเวลาไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้า
ก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเอง

ะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพอเวลาเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครูขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาเอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่สองครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอแล้วเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า
1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นแถบละตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นระดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับ
ราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วเคาะกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าเคาะกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนด์บายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งต่อส่งผลรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็ Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Bartender ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับ

ต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้าและทำการรองรถด้วยสแตนทั้งด้านซ้ายและขวา

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ

การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเหมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: ขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่น้องวินทราจุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจรปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาประกอบติดตั้งในเรื่องของกล้องจอมปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการกันยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไว้บีดออกเราก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทำการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปนะครับนี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับอันนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการว่าทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับเอาปากกามาร์กเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วเมื่อทําการมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์กไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทำการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตำแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราทำการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัด

ที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีถ้าดูตามจุดมาร์คเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวเองก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องดัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90ละแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC 1เส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่แล้วครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลางของท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์กเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์กตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่การมาร์กไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทําอะไรครับทําการพับตัวสายดึงนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทําเหมือนขั้นตอนที่1แบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะท่านไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคุมที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับนะครับนะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นอ่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงบ้างครับเกิดการยืดหยุ่นละเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้าง

้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีในสองส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์กตัวท่อที่พื้นที่ที่ทำการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทําการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์กบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์กจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์กจุดนะครับการมาร์กจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องรู้ว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์กได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงเนี้ยบริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับเอาลงไปอีกหน่อยหนึ่ง

นะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์คท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่อีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์คไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับว่าจะเดินยังไงนะครับเรามาร์คไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์คท่อที่เราต้องการตัดเสร็จแล้วทำไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทำหน้าที่อะไรนะครับนะครับทำหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์กการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซ็นเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลําหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อของมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการยึดน็อตนะครับเข้าไว้กับก้ามปูเพื่อให้ได้ตำแหน่งนะครับนะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดไปนี้นะครับแล้วก็จะยึดนะครับเราจะได้ก้ามปูตัวที่หนึ่ง

เป็นแนวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่สองนะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเรามาร์กตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งแล้วเพื่อทําการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนนี้เรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่อย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อจะเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ก

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อนนะครับใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปขันเข้าไปเนี่ยก็ขันให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทำการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนำไปติดในตำแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราทำการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนําที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้โค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทําการนะครับเพื่อทําการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทําการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้ผ้าเทปพันสายไฟนะครับทําการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG6นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับนะครับนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับนะครับเพื่อทําการดึงฟิตเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับ

0: ก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปเดี๋ยวอีกฝั่งนึงเค้าก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทําการนะครับเอาตัวนะครับแฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับนะครับนะครับก็เป็นแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตอนนี้พร้อมที่ทําการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทําการผูกกับตัวก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10 กว่าบาทกับ20 บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทําการมาร์กต้องทําการมาร์กให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทําการเอาตะแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทําการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคละวิธีการที่2นําปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทําไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทําการบีบเข้าไปนะครับให้ทําการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคําว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอตัวไอฝอยนี้ต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนําครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทําการบีบนะครับทําการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็น6 มุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้เป็นตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ไฟฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กรรไกรกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับ
1: มากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์

ในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คและฮาร์ดมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

0: ศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG
1: สวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
2: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจาก
2: งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิว
2: ตัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับ

พอจะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับ

ที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะเราก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทําขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทําไปค่อยๆทํานะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดกดกดขยี้ขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งนะครับลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับเราก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอา

เมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่ในสมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับในการหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไป

นะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งและตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้วนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงที่เราในน้ำร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไลมีความร้อนนะครับทำไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราเปิดมานะครับถ้วยตะไลเราเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำอยู่นะครับเราก็ต้องเทน้ำออกหน่อยนะครับไม่ฉะนั้นมันจะลงไปตรงหน้าขนมนะครับเอาผ้าเช็ดนะครับต่อมาและเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เสร็จตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ำออกขออนุญาตเทน้ำออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับแล้วก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับเราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับเราจะนึ่งประมาณนะครับ 5-8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ 5-7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำกะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดเนาะโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทำเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมก็น่าทำมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์เก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยการนำผ้าแพรและเกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวแล้วไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้

นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกหนึ่งเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีนี้เราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝาก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีรีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับแม่เป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ำหยดถ้าน้ำไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางทีเราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้แล้วอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิลเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับแล้วก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียนนะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับแล้วก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จ้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

0: นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการ
1: อินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับนาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการเพื่อการศึกษานะครับวันนี้มาพบกับคุณครูประกิตธรรมนิทัศนานะครับในรายวิชาการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับพุทธศักราช2562นะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้นะครับยังจำก็นะครับเห็นคุณครูได้ใช้บ้างนะฮะ บางคนก็มีอยู่ติดตัวเลยทีเดียวนะฮะอุปกรณ์3ชิ้นนะฮะมีอะไรบ้างครับนะชิ้นแรกนะสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีสีขาวสีแดงนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทรงกลมนะฮะทรงกลมอาจจะมีสี่เหลี่ยมบ้างนะครับแบบนี้พอทราบกันไหมครับนักเรียนนะไมโครโฟนนะครับลำโพงนะครับและอุปกรณ์ที่เรียกว่ารีเลย์นะครับนะใช้ในการตัดต่อนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่างๆเลยที่เราจะเอามาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการประกอบวงจรครับจุดประสงค์ต่อมานะฮะก็คือบอกถึงหลักการทำงานนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้นะครับอธิบายชนิดของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำได้นะครับว่ามีกี่ประเภทกี่แบบนะฮะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างไรนะครับถึงขั้นตอนพื้นฐานนะฮะถ้าเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับแล้วก็ต้องอธิบายนะฮะหลักการทำงานนะครับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะครับแต่ละชนิดได้นะครับแยกสารประกอบได้นะฮะว่าโทรศัพท์นะครับมือถือนะหรืออุปกรณ์ที่ในการขยายเสียงนะใครที่ชอบร้องเพลงนะฮะก็จะรู้จักอุปกรณ์ชนิดนี้ดีแล้วเรียกว่าไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นะฮะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงนะหรือคลื่นเสียงของเรานะครับนะให้ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเสียงร้องต่างๆเสียงดนตรีนะฮะที่มนุษย์ได้ยินนะครับรวมถึงเสียงที่เราไม่ได้ยินก็นะครับวิ่งเข้าที่ตัวไมโครโฟนเลยนะครับแบบนี้นะก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยนะครับที่ดีนะฮะสัญญาณไม่ค่อยตกหล่นสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถต่อตรงได้เลยนะครับแต่ว่าข้อพิเศษของเขาคือสายนะฮะสายอาจจะมีความยาวนะฮะมีค่าความต้านทานอยู่ภายในสายนะถ้าสายยาวมากเกินไปนะครับหรือบางทีสายที่เราใช้เนี่ยบางทีสายไปเลยนะคล่องตัวในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปจุดต่างๆนะครับแต่ถ้าบางที่นะครับไม่ต้องเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็แบบสายก็ได้นะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเภทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นสัญลักษณ์ของไมโครโฟนนะฮะเรียนเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับใครเห็นก็จะรู้อ๋อจุดนี้นะครับในการติดตั้งไมโครโฟนนะครับจุดนี้ติดตั้งลำโพงหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนะก็จะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะให้เราทราบด้วยนะครับไมโครโฟนครับนะมีการผลิตนะครับแล้วก็โครงสร้างในการครับนะเปลี่ยนจากสัญญาณเสียงมาเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับนะแล้วพอเราค่อยไปแปลงสัญญาณไฟฟ้านะทำการขยายแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสัญญาณเสียงที่เราฟังอีกทีนึงนะครับไมโครโฟนชนิดต่อมาฮะเป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์มีโครงสร้างนะครับแล้วก็การกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยนะครับโดยแผ่นโลหะบางๆนะฮะวางขนานกันนะครับใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติคือตัวเก็บประจุกระเพื่อมนะครับของแผ่นไดอะแฟมนะครับหรือมีไฟฟ้าวิ่งเข้าไปที่ voice นะครับแบบนี้ก็จะผลิตเสียงออกมานะครับส่วนถ้าจะลงลึกนะฮะก็ต้องไปในส่วนของวิชา

3ชนิดนะครับนะก็คือความถี่ต่ำนะครับความถี่ปานกลางนะครับแล้วก็ความถี่สูงนะครับ3ประเภทนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะความถี่ต่ำความถี่ปานกลางและความถี่สูงนะครับเราจึงใช้วิธีการแบบนี้นะครับมาแยกลักษณะของลำโพงแต่ละชนิดนะครับซึ่งเราเรียกลำโพงแต่ละชนิดแตกต่างกันนะครับชนิดความถี่ต่ำนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นลำโพงเสียงทุ้มลำโพงชนิดต่อมาครับเป็นลำโพงเสียงกลางนะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ300เฮิรตซ์ถึง5กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นลำโพงที่ทำด้วยกรวยลำโพงเนี่ยทำด้วยกระดาษพลาสติกนะครับแล้วก็สารอื่นๆที่ใช้ในการเคลือบนะครับมีคุณสมบัติให้เสียงกลางนะครับหรือพวกนี้กรวยลำโพงแต่ด้านในก็จะมี voice coil อยู่เหมือนเดิมนะครับลำโพงพวกนี้ก็จะมีไม่มีแผ่นไดอะแฟมนะฮะในการสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโครงโลหะซะส่วนใหญ่นะครับมีความแข็งแรงนะครับป้องกันการสั่นสะเทือนได้มากนะครับนะแต่ว่าก็เน้นย้ำเลยว่าอย่าพยายามอย่าดังมากเกินไปเพราะจะทำให้หูของเรานะฮะนะครับอาจจะผิดปกติได้นะครับในตรงนี้นะครับเสียงก็ให้เปิดพอประมาณนะครับเพื่อป้องกันนะครับหูของเราแล้วก็ใช้ไปนานๆด้วยนะครับในการฟังต่างๆนะครับอีกประเภทนึงฮะนี่ฮะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าลำโพงฮอนนะครับใช้ในการประกาศนะครับเสียงไปไกลๆนะฮะกระจายเสียงตามสายต่างๆนะครับหรือกระจายข้อความนะฮะโดยที่เราไม่ได้เน้นความชัดเจนของเสียงดนตรีมากนะฮะหรือแบบลักษณะของตัวโน้ตมากนะครับเป็นเสียงประกาศแบบเสียงกลางๆนะฮะเพื่อให้เสียงก้องกระจายไปได้ไกลนะครับและอีกประเภทนึงนะฮะเป็นเรียกว่าไมโครโฟนนะครับแบบนี้เป็นลำโพงแบบที่เราเรียกว่าพกพาได้นะฮะมีไมโครโฟนอยู่ทางด้านท้ายนะฮะตรงสีแดงๆนั่นแหละมีไมโครโฟนนะด้านในก็บรรจุแบตเตอรี่นะครับประเภทต่างๆไว้นะอาจจะเป็นบางรูปร่างโครงสร้างแล้วก็สัญลักษณ์นะฮะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับมีหลายประเภทมากแบบใสๆก็มีแบบทึบๆเลยก็มีนะครับนะแบบที่แสดงโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็จะมีขาบอกอยู่นะฮะ5ขาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับนะมี NO เห็นไหม NO 3นะครับ NC 4 NO 5 NC 6นะเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีขา A 1 A 2นะฮะเห็นไหมครับ A 1 A 2นี่ก็คือเป็นตัวที่ดึงนะฮะเป็นตัวที่ดึงนะครับไฟฟ้านะแล้วสายไฟฟ้าเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็ดึงหน้าสัมผัสนะครับให้จากหรือให้สัมผัสกันนะครับให้ครบวงจรนะครับหรือวงจรเป็นวงจรเปิดและวงจรปิดก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีขาที่ต่างจากรีเลย์ตรงนี้นิดนึงก็คือกำลังไฟฟ้าที่นำมาใช้เนี่ยมันจะสูงกว่านะครับซึ่งรีเลย์อาจจะหลักเป็นไฟกระแสตรงนะฮะน้อยๆมีไฟฟ้าแรงดันน้อยๆนะครับนะแต่ถ้าเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยก็จะมีกำลังสูงซึ่งเราเรียกว่าพาวเวอร์รีเลย์นะครับหรือที่แปลงง่ายๆก็คือรีเลย์กำลังนะครับซึ่งวงนอกมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าสารตัวนั้นนะครับหรืออุปกรณ์ตัวนั้นแบบนั้นก็จะเป็นฉนวนนะครับแต่ถ้าเป็นสารกึ่งตัวนำคือก้ำกึ่งกันนะครับก้ำกึ่งกันก็อยู่ที่ประมาณ4ตัวนะครับซึ่งในการผลิตอุปกรณ์พวกนี้นะครับนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นสารกึ่งตัวนำเลื้อยก่อนนะฮะตามลูกศรนะฮะเหมือนวิ่งตามเลนนะฮะอย่าย้อนสอนนะครับก็วิ่งตามลูกศรเลยไฟจาก A ไป K นะฮะอาโนดไปแคโทดนะครับส่วนรูปร่างจะสังเกตได้ไงครูครับสังเกตได้ยังไงนะฮะแบบนี้ว่าด้านไหนที่จะเป็นลูกศรวิ่งไปให้สังเกตจากตัวจริงเลยจะมีแถบนะฮะสีเงินสีขาวครับเป็นวงจรไบแอสกลับก็คือถ้าจ่ายลบเข้าไปให้ขาแอนโอดก็เหมือนกับการเปิดสวิตช์เลยนะครับวงจรนะครับก็เป็นวงจรเปิดเลยแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านได้ถ้าวัดแรงดันก็ไม่มีนะครับภายในนะครับถ้าวัดคอมเฉพาะแรงดันเท่านั้นถึงจะมีนะครับแต่ถ้าวัดหลังไดโอดไปก็ไม่มีไฟนะครับแบบนี้ก็ไม่ครบวงจรนะครับอุปกรณ์ต่อมาครับเราอีซีเนอร์ไดโอดเนี่ยจะมีแรงดันเรียกแรงดันพังทลายนะครับหรือเบรกดาวน์โวลเตจแบบนี้นะครับลักษณะคล้ายๆไดโอดเลยนะฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าเวลาเราเขียนสัญลักษณ์แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับมีอยู่หลายแบบนะฮะในหลายตำราแต่ลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของซีเนอร์ไดโอดเหมือนกันนะครับตัวเล็กๆนะฮะไดโอดรูปร่างจริงๆนะซีเนอร์ไดโอดต่างจากไดโอดก็คือตัว

0: เลขใสๆนะฮะสีแดงๆนะครับบางตัวนะครับอาจจะระบุไว้เหมือนหยิกนะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับนะพอถึงมีภาระตอบต่อด้านท้ายสุดนะฮะพอถึงแรงดันพังทลายหรือแรงดันที่กำหนดไว้นะสามารถย้อนกลับได้นะครับแบบนี้ใส่ไว้เพื่อป้องกันนะครับแรงดันบางประเภทนะฮะที่เราต้องการป้องกันเอาไว้นะครับแถวเรียงยาวๆแบบนี้นะครับแถวเรียงยาวๆเลยเป็นสีเส้นๆนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ความสวยงามเอาไปตกแต่งห้องนะสถานที่ต่างๆนะครับนะแบบนี้ก็ใช้งานได้สวยงามนะครับแบบไดโอดแบบเปล่งแสงนะครับนะแบบนี้ก็การทำงานนะการต่อไฟ9โวลต์นะผ่านค่าความต้านทานนะต้องต่อค่าความต้านทานนะถ้าไฟมันเกินนะครับต้องลดค่าแรงดันลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับ LED นะครับ1หลอดอาจจะมีการคำนวณเพิ่มเติมนะฮะอาจจะใช้หลายหลอดนะครับในการจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์และออกแบบนะครับในการนำไปใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่อมาครับที่เราเรียกว่าทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์นะครับถ้าเป็นยุคคุณพ่อคุณแม่เราสมัยก่อนนะก็จะมีวิทยุที่เราเรียกว่าวิทยุทรานซิสเตอร์นะใช้ในการวิทยุ FM AM นะครับนะแบบนี้นะครับก็นี่แหละเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้สัญลักษณ์ของเอ็นชแนลเหมือนเดิมฮะเข้าหัวเข้านะครับเอ็นชแนลหัวเข้านะตามสัญลักษณ์เลยนะครับนะแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือ D MOSFET นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ D MOSFET นะครับนะมีโครงสร้างนะครับซิลิคอนไดออกไซด์นะฮะแบบนี้นะครับมีขาเกตขาเดนขาซอร์สนะครับสารประกอบอยู่2สารคือสาร P กับสาร N นั่นเองนะครับแบบนี้ดีมอสเฟตเหมือนกันครับเป็นชนิด P channel นะครับ P channel นะครับมีขาเกตเดนซอร์สเหมือนกันเลยนะครับแต่ P channel สัญลักษณ์เป็นไงครับหัวออกนะฮะมีลูกศรชี้นะครับหัวออกแบบนี้นะครับนะเกตเดนซอร์สเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราทราบถึงโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะครับส่วน MOSFET นะครับแบบที่เราอีกชนิดนึงเราเรียกว่า E-MOSFET นะครับ E-MOSFET นะครับลักษณะโครงสร้างนะที่เราเห็นนะฮะนะครับนะครับมี NPN เหมือนเดิมเลยฮะ NPN สารชนิด N channel ในงานอะไรนะครับก็ลองสังเกตดูอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรานะฮะจนเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับเรามาสรุปกันฮะนะในส่วนนี้นะฮะมีไมโครโฟนนะครับนะเราพูดไปแล้วนะฮะนะครับมีแบบไดนามิกและคอนเดนเซอร์นะครับนะมีลำโพงนะครับซึ่งมีเสียงนะครับเรียกว่าเป็นรีเลย์กำลังละกันนะครับใช้กำลังไฟฟ้าสูงขึ้นเนาะมากกว่ารีเลย์ปกตินะครับนะแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงในการตัดต่อนะครับโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำนะฮะที่ทำให้พวกเราได้รู้จักในวันนี้นะครับนะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักในวันนี้ก็คือซีเนอร์ไดโอดนะฮะไดโอดมีเฟสนะครับทรานซิสเตอร์แล้วก็ไดโอดเปล่งแสงนะครับนะตัวแรกที่เราครูแนะนำเลยคือทำครับนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วทำเลยครับเรียบร้อยยังครับโอ้เร็วมากรวดเร็วมากนะครับมีความรู้เยอะนะฮะแล้วก็กดแบบรัวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนำมาสนับสนุนในการสอนนะคะในช่องการศึกษานี้นะครับนะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับเพิ่มเติมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะหรือใครที่นะครับจะสอบถามนะครับก็ติดต่อตามช่องทางนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลย
1: เย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณ
2: กลุ่มเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกตแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดัน

0: สูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุด
1: เทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในตอนที่14นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนก็คือเป็นเรื่องของ Bing Application นะครับในเรื่องของ Bing Application เราจะเรียนด้วยกัน2ตอนก็คือตอนที่14และตอนที่15นะครับก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาในเรื่องของ Bing Application นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราสามารถดาวน์โหลดนะครับได้จากสมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับ iOS หรือระบบ Android นะครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนนะครับเนื้อหาเมื่อตอนที่13นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของ LINE Notify นะครับครูสรุปในเรื่องของ LINE Notify นะครับเมื่อตอนที่13 LINE Notify นะครับเป็นส่วนที่ทางแอปพลิเคชัน LINE ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการในการสร้างระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับโดยสามารถผนวกเข้ากับการแจ้งเตือนในโครงงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวได้นะครับคราวนี้ในการเข้าใช้ LINE Notify เราก็ต้องมีการแอด LINE Notify เป็นเพื่อนโดยการสแกนที่ QR Code นะครับเลือกนะครับไปตั้งค่าการล็อกอินด้วยอีเมลของเรานะครับตรงนี้คือเน้นย้ำในการเข้าใช้ LINE Notify เมื่อเราเป็นเพื่อนกับ LINE Notify แล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะเข้าไปใน LINE Notify เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอ Access Tokenนะครับหรือรหัสจากนั้นก็จะเข้ามาในชื่อนะครับ LINE Notify ที่เป็นชื่อเรานี่อย่างชื่อของครูนะครับด้านหน้าสบายใจตรงนี้จากนั้นเราคลิกแท็บแล้วเข้าไปที่คำว่า My Page ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับก็จะเป็นคำว่าหน้าของฉันนะครับจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับแท็บด้านบนนะครับสุดเราจะตั้งชื่อหัวข้อที่เราแจ้งเตือนผ่าน LINE เช่นเป็นชื่อของเรานะครับอย่างตัวอย่างครูตั้งชื่อว่าดานัทเป็นชื่อของครูนะครับหรือตั้งชื่อข้อความที่เราจะแจ้งเตือนเช่นจดหมายเตือนใน LINE Notify นั้นตอนนี้ครูในตัวอย่างครูเลือกที่กลุ่ม AVU วังไกลกังวลนะครับที่เป็นแท็บสีเขียว61นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็มาคลิกแท็บสีเขียวล่างสุดมันจะเป็นคำว่า Generate Tokenนะครับพอคลิกแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้ครับ UR Token ให้เราคลิก Copy นะครับเพื่อจะเอา Token ตัวเนี้ยนะครับไปพัฒนาในการสร้างระบบการแจ้งเตือนซึ่งครูก็ได้ยกตัวอย่างนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Postman นะครับ Postman ก็คือบุรุษไปรษณีย์ตรงเนี้ยนะครับว่าทดสอบอย่างครูทดสอบในแอปพลิเคชัน Postmanนะครับนี่ก็คือเรื่องของ LINE Notify นะครับทั้งการขอ Access Token และการทดลองการใช้งานเมื่อตอนที่แล้วนะครับจากนั้นก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับการสร้างระบบการแจ้งเตือนโดยใช้สอนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับต่อสัญญาแสดงผลออกหลอด LED นะครับขนาด5มิลนะครับต่อที่ขานะครับ D4 นะครับของโหนด MCUนะจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดนะครับ source code นะครับซึ่งสามารถเซิร์ชใน Google แล้วก็เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้ดที่เกี่ยวกับการควบคุมการเปิด

งกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไฟได้ทุกที่ทุกเวลาตราบใดที่ยังมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนของเรากับโนด MCU นะครับซึ่งเป็นบอร์ดเทคโนโลยีสองคนฝั่งตัวนะครับตรงนี้สวิตช์ก่อนนะครับต่อเข้าที่สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับสวิตช์ครูให้เป็นตัวแปร S1 นะครับต่อเข้าที่สวิตช์ก่อนสวิตช์ก็จะมาต่อที่ตัวต้านทานคูลดาวน์ครับ10กิโลโอห์มแล้วต่อลงกาวนี้ก็คือตัวต้านทานนะครับ R1 นะครับแล้วก็ระหว่างสวิตช์กับตัวต้านทานคูลดาวน์เนี่ยจะต่อเป็นสัญญาณอินพุตเข้าที่ขา D2 ของโหนด MCUมันสำคัญยังไงครับสำคัญตรงที่ว่าสถานะการทำงานของสวิตช์สถานะการทำงานของสวิตช์ก็มีอยู่2สถานะก็คือกดสวิตช์กับไม่กรณีแรกเราไม่กดสวิตช์คราวนี้ไม่กดสวิตช์เรามาวิเคราะห์ว่า D2 ของโหนด MCU เนี่ยได้รับลอจิกอะไรนะถ้าเราไม่กดสวิตช์แน่นอนครับไฟ5โวลต์ไม่ได้ไหลผ่านสวิตช์ S1 ลงมาใช่มั้ยครับไม่ได้ไหลผ่านสวิตช์ S1 ลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ B2 ก็ต้องได้รับลอจิกอะไรครับ0นั่นเองในการตอนที่เราไม่ได้กดสวิตช์หรือสถานะของสวิตช์เป็นอะไรครับเป็นโลนั่นแหละครับ

สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ Line Notify ตัวเนี้ยขออนุญาตเขียนอธิบายครับ Line Notify เนี้ยเป็นชื่อตัวแปรที่เราตั้งขึ้นนะครับหัวไอ้ Line Notify คือสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Line Notify ขึ้นมาเพราะฉะนั้นชื่อฟังก์ชันคุณบอกแล้วว่าให้สอดคล้องกับงานที่เราจะทำตัวนี้เราจะแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ในวงเล็บเป็นคำว่า String Message ก็คือ Line Notify คืออะไรครับแจ้งเตือนด้วยข้อความเห็นไหมครับบรรทัดต่อมาครับเป็น Sharp Include เห็นไหมครับ Sharp Include ในวงเล็บนะครับ ESP8266 Wi-Fi คืออะไรครับ Include Library ของโมดูล Wi-Fiนะครับโมดูล Wi-Fi ที่อยู่ในโหนด MCU นั่นเองตรงนี้เราดาวน์โหลดไลบรารีมานะครับแล้วก็ผนวกเข้าไปได้เลยต่อมาครับเป็นส่วนโค้ดที่เป็นเขาเรียกว่า Config Connect Wi-Fi นะครับแล้วก็ J สมมุติก็ใส่เข้าไปบรรทัดต่อมาครับ Define Wi-Fi underscore password ก็คืออะไรครับเป็นพาสเวิร์ด Wi-Fi ของเรานั่นเองแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่านะครับโค้ดหน้านี้เราเปลี่ยนเอาชื่ออะไรครับเอาชื่อ username password ของ hotspot หรือ Wi-Fi เรามาใส่แค่นั้นเอง copy มาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับต่อมาครับ line config line config ก็คือมันเกี่ยวกับไลน์ท็อกเค็นของเราก็คือรหัสอะไรครับให้ใส่ไลน์ exit token ตรงนี้มาจากตรงนี้ครับจำได้ไหมครับที่ขั้นตอนการขอ exit token นะครับแล้วก็ไป copy เสร็จก็มาวางตรงนี้เลยนะครับตัวก็คือตรงอาจจะมีสวิตช์มากกว่า1ตัวก็ต่อมากกว่า1ขาตัวแปรสวิตช์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ SWD2 ถ้ามีตัวแปร2ตัวเช่นมีสวิตช์2ตัวนักเรียนควรจะเป็น SW1D2SW2D4 สมมุติอยู่เข้าใจคนนี้เราต้องเข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า majorwave.com นะครับเพื่อที่จะแปลงข้อความภาษาไทยของเราเนี่ยให้เป็นโค้ดเมื่อสักครู่นี้อย่างในที่นี้ครูพิมพ์คำว่าสวัสดีครับแล้วก็จะ1ตัวใช่ไหมครับเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับต่ออยู่กับ D2 นะครับไอ้สวิตช์ตัวเนี้ยต่ออยู่กับ D2 ของโหนด MCU นะครับต่อไปครับ Serial Begin นะบรรทัดนี้ครับ Serial Begin 9600คืออะไร Serial Begin ก็คือเป็นการกำหนดความเร็วในการสื่อสารข้อมูลข้อมูลในนี้คืออะไรครับการส่งข้อความนั่นแหละครับจากโหนด MCU ไปที่ไลน์ notify ในสมาร์ทโฟนเราในที่นี้กำหนดความเร็วที่ 9,600 หน่วยเป็นบิต per sec นะครับ BPS บิตต่อวินาที 9,600 บิตต่อวินาทีหรือ 9.6 กิโลบิตต่อวินาทีนั่นเองนะครับความเร็วที่เรากำหนดนี้มันจะมีอยู่2ค่าความเร็วนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปนี่จะเห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนครับเราก็พิมพ์โค้ดอย่างนี้เลยต่อไปครับบรรทัดสุดท้าย Wi-Fi mode ก็คือเปิดการทำงานของ Wi-Fi mode นั่นเองนะครับนี่อธิบายตรงนี้ควรอธิบายไปให้เข้าใจหน่อยนะครับต่อไปครับ Wi-Fi begin นะครับตรงนี้เป็นการ connect Wi-Fi ครับเป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งการที่ Wi-Fi จะเชื่อมต่อได้นั้นมันจะต้องมี3รหัสก็คือ Wi-Fi user name ใช่ไหมครับ Wi-Fi password นะครับแล้วก็ token ตรงนี้ serial pin serial pin เนี่ยมันให้แสดงข้อความคำว่า connecting เมื่อ Wi-Fi มีการเชื่อมต่อแสดงที่คอมพิวเตอร์ในตัวซอฟต์แวร์ Arduino IDE มันจะมี serial monitor อยู่มันจะโชว์ข้อความตรงนี้ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการทำงานนะครับไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโค้ดนะครับที่เป็นรายละเอียดนะครับครูขอข้ามไปนะครับเราจะต้องเรียนในรายละเอียดของเรื่องของซอสโค้ดอีกทีหนึ่ง

ลาโทเค็นนะครับจะต้องเปลี่ยนนะครับนอกนั้นก็สามารถใช้โค้ดเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสุดท้ายก็จะสามารถสร้างนะครับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notify โดยการกดสวิตช์ที่โหนด MCU แล้วก็มีข้อความเราตั้งไว้แจ้งเตือนผ่านไลน์ notify ที่เราตั้งกลุ่มแชทไว้นะครับตรงนี้ครูขอข้ามไปเลยนะครับโค้ดค่อนข้างจะยาวนะครับก็เวลาเราทดสอบต้องมีการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปิดฮอตสปอตหรือ Wi-Fi ของเราเนี่ยตัวนี้จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเพราะว่าเราเขียนโค้ดแล้วอัปโหลดลงไปแล้วนะครับในโค้ดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตัวสั่งการให้ Node.MCU เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยพอกดปุ๊บก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับที่กลุ่มแชทไลน์ของเรานะครับทดสอบสมมุติเป็นข้อความว่าทดสอบนะครับผมโอเคโครงงานที่2เป็นตู้จดหมายนะครับแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ตรงนี้ครูก็ได้เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนระดับปช.3ครับในการสร้างสมาร์ทโฮมนะครับหรือบ้านไฮเทคนะครับในภาษาไทยของเราซึ่งเอาไปโชว์เนี่ยก็จะมีตู้จดหมายตัวเนี้ยเมื่อเราใส่จดหมายปุ๊บจะมีข้อความแจ้งเตือนในไลน์ว่ามีจดหมายเข้า1ฉบับ2ฉบับซึ่งเป็นที่น่าสนใจของคนที่มาเยี่ยมชมนะครับคราวนี้มันมีหลักการยังไงไอ้ตู้จดหมายแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ครับหลักการก็คือเมื่อเราเอาจดหมายใส่ไปในตู้จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีวัตถุที่เป็นจดหมายเข้าไปแล้วแล้วก็นับด้วยว่าเข้ากี่ฉบับแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือนไปใน LINE Notify ของเราคราวนี้เซ็นเซอร์ตัวหลักที่ใช้นะครับก็จะเป็นโมดูลเลยครับเป็นโมดูล IR sensor เขาเรียกว่า IR sensor นะครับหรือ infrared sensor นะครับก็จะมีตัวส่งเป็นสัญญาณนะครับลำแสง infrared นะครับก็คือจะเป็นตัว TX ตัวนี้นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับแล้วก็เมื่อเจอวัตถุก็จะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ IRX ก็คือ IR receiver เพราะนั้นตัวส่งสัญญาณจะเป็น LED infrared ตัวรับเนี่ยมีได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น photo diode photo transistor นะครับที่รับสัญญาณแสง infrared ตัวนี้นะครับในที่นี้ก็จะเป็น photo นะครับ photo diode นะครับตัวนี้นะครับนี่คือตัวรับนี่คือตัวส่งนะครับแล้วก็สะท้อนให้ตัวรับเมื่อเจอวัตถุในนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรก็คือจดหมายนั่นเองนะครับในที่นี้ใช้ทำงานไม่ซับซ้อนนะครับแค่เช็คเองว่ามีวัตถุตัดผ่านเซ็นเซอร์หรือเปล่าก็ใช้มินิโนด MCU นะครับ ESP8266 โมดูลนะครับขนาดเล็กนะครับการเชื่อมต่อวงจรครับดูการเชื่อมต่อวงจรนะครับก็ต่อนะครับ IR sensor นะครับที่ขา D8 แล้วแต่นะเราจะต่อขา D อะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยต่อสัญญาณเข้าที่ขา D8 นะครับเท่านั้นเองตรงอื่นก็ปกติจ่ายไฟเลี้ยงจ่ายไฟลบกาวนะครับปกตินะครับการติดตั้งก็ไอ้นี่คือภายในตู้จดหมายนะครับตรงนี้คือช่องที่เรารับจดหมายเข้ามานะครับตรงเนี้ยเป็นช่องรับจดหมายเข้ามานะครับโดยเราหักแล้วก็เขียนโค้ดให้มันอะไรครับส่งข้อความว่ามีจดหมายเข้าเขียนโค้ดว่าให้มันนับด้วยว่ามีการสะท้อนกี่ครั้งนะครับส่ง2ครั้ง2จดหมาย2ซองก็มีการสะท้อน2ครั้งก็นับว่ามีการรับจดหมายเข้า2ฉบับนี้มาดูโค้ดครับที่สำคัญคือโค้ดเน้นย้ำว่าดาวน์โหลดมาแล้วปรับเปลี่ยนสิตามที่ครูบอกนะครับมาแล้วมันก็จะใช้งานได้ใช้งานง่ายนะครับส่วนของโค้ดนะครับ include บรรทัดแรกเลย ESP8266 Wi-Fi นะครับ .h มันก็คือผนวก library นะครับที่เราดาวน์โหลดมาของอะไรครับของโมดูล Wi-Fi นั่นเอง Wi-Fi หรือ username hotspot ของนักเรียนผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ password

เห็นไหมครับเปลี่ยนตรงนี้เลยจะ copy หรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับline config อะไรที่เกี่ยวข้องกับ line คือเอาอะไรมาใส่ครับตรงนี้ก็คือ access token หรือ token line ที่ได้มาจากขั้นตอนการขอ access token นั่นเองไม่ยากนะนักเรียนน่าจะทำได้แล้วนะครับเข้าไปใน line notify ก็ทำตามขั้นตอนที่บอกนะครับตรงนี้เป็นการกำหนดค่าต่างๆนะครับเป็นการคอนฟิกค่าต่างๆการคอนฟิกนะครับมันจะมีนะครับคำสั่งที่สังเกตได้คือ sharp defy ตรงนี้นะครับคือการในกลุ่มแชทที่เราตั้งขึ้นอีกข้อความหนึ่งเขาตั้งชื่อว่า string นะครับ message underscore price ก็คือมีกี่ชิ้นจดหมายกี่ฉบับแล้วที่เข้ามาในตู้รับจดหมายของเราฉบับของจดหมายที่เข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เราใช้โค้ดตัวเดิมได้เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับนะครับข้อความต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็สามารถก็ประยุกต์ใช้ได้เลยเพราะนั้นส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็จะมี username password token line แล้วก็ message ที่เราต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ voice นะครับ int switch นะครับก็คือการนับค่าว่ามีจดหมายเข้ามาจำนวนกี่ฉบับนะครับตรงนี้นะครับ115200นะครับ115,200ตรงนี้คืออะไรครับความเร็วในการสื่อสารรับส่งข้อความในที่นี้คือข้อความนะครับ bit per sec ใช่ไหมครับ bit per secBPS นะครับมันมีการส่งข้อความมากขึ้นนะครับส่งข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเร็วในการส่งข้อมูลก็ต้องเพิ่มมากขึ้นมันใช้อยู่2ตัวเลขนะครับก็คือ 9,600 กับ 115,200 ตัวนี้แหละครับในการเขียนโค้ดนะครับต่อมานับพินโหมดก็กำหนดขา input ไม่ว่าจะเป็นไลบรารีของโมดูล Wi-Fiไลบรารีของเซ็นเซอร์ต่างๆที่เราจะสร้างงานขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนโครงสร้างของนะครับหรือสถาปัตยกรรมของ Bring BLYNK นะครับ Bring ทำงานอย่างไรในเรื่องของ Bring เนี่ยครูค่อนข้างจะสอนนะครับละเอียดนิดนึงให้นักเรียนต้องเข้าใจนะครับว่า Bring เนี่ยเราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันใช้งานได้เยอะแยะมากมายถ้านักเรียนทำความเข้าใจเยอะเนี่ยนักเรียนก็สามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วละซึ่งโทเค็นตรงนี้มันเปรียบเสมือนรหัสบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของเรานะครับซึ่งมันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการซิงค์ผ่านเมล Gmail ของเรานั่นเองรหัสโทเค็นจะไม่ซ้ำกันนะครับก็คือเมื่อใดที่เราเข้าไปขอgenerate รหัสใหม่เนี่ยมันก็จะได้รหัสมาที่มันไม่ซ้ำกันนะครับนี่ก็คือหลักการทำงานของ Bing เบื้องต้นนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานนะขั้นตอนตรงนี้ข้ามไม่ได้เลยเดี๋ยวดูในรูปภาพได้เลยนะครับว่ามันเข้าไปใช้งานเริ่มต้นใช้งาน Bing เนี่ยมันทำยังไงนี่คือหน้าตาของ Bing นะครับเนี่ยรูปทำได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสเกลต่างๆเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นแรกจะใช้สวิตช์แบบกดติดปล่อยดับตัวนี้นะครับบัตตันสวิตช์แล้วมันมีค่า energy อยู่200เราใช้4ตัวก็800ก็ลบไปนะครับเราเหลือเท่าไหร่นั่นเองแต่ถ้าลบออกก็ค่า bing energy ก็กลับคืนมาก็ใช้ตัวอื่นได้อันนี้น่าจะเข้าใจนะครับคราวนี้นะครับสิ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเราเริ่มใช้บิงยังไงขั้นแรกต้องมีการลงทะเบียนใช้บิงครับดูตามรูปแล้วพอเข้ามาดาวน์โหลดบิงเสร็จแล้วเข้ามาในแอปพลิเคชันบิงนะครับเข้ามาที่ generate new x

แอคเคาท์ตัวนี้คลิกนะครับตัวนี้เลยนะครับคลิกเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างให้เรา create new account โดยด้านบนเราใส่เป็น Gmail ของเราที่เราจะใช้ข้างล่างก็เป็นรหัส Gmail ของเรานะแนะนำให้ใช้ Gmail นะครับจากนั้นก็คลิกคำว่า sign up พอคลิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้นะครับมาคลิกนะครับพอคลิกโทษนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้มาคลิกตรงนี้นะครับตามขั้นตอนนี้เลยนะครับคลิกตามขั้นตอนนี้เลยแล้วก็มาคลิกที่ server setting นะครับจากนั้นมันจะเข้ามาที่หน้าต่างด้านซ้ายของนักเรียนนี้นะครับคลิกคำว่า new project ก็คือโครงงานใหม่ตอนนี้ก็จะเริ่มสร้างโครงงานแล้วหน้านี้ก็จะเป็นการเริ่มสร้างโครงงานนะครับเวลาในการสอนหมดซะก่อนไม่เป็นไรครับเรื่องของบิงครูบอกแล้วมีการสอนอยู่2ตอนทำไมครับทำไมต้องมีการสอนอยู่2ตอนเพราะเนื้อหาเนี้ยครูต้องการที่จะใส่รายละเอียดให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเพื่อจะนักเรียนเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวต่างๆนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่14เรื่องของบิงแอปพลิเคชันแล้วนะครับพบกับครูได้ในตอนหน้านะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K แล้วนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะทำในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมี

0: ขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็นะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบ
2: ก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความงามๆมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็2

วันนี้เราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์ IC ตัวสุดท้ายกันก็คือ IC Logic Gate IC Logic Gate นั้นมีอย่างหลากหลายซึ่งจะต้องเรียนรู้กันให้หมดนะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมในวงจรไฟฟ้ามันจะมีแกปช่องว่างอยู่เพื่อให้มันขาดตัดขาดกับเส้นสีแดงถ้าเราแบ่ง Logic High กับ Logic Low นี่อยู่ที่เส้นสีแดงเนี่ยการทำงานของวงจรดิจิตอลจะสับสนมากเพราะว่าในช่วงที่มันคาบเกี่ยวเส้นสีแดงนี้มันอาจจะเป็น Low ก็ได้ High ก็ได้เพราะฉะนั้นการทำงานย่อมผิดพลาดเมื่อการทำงานผิดพลาดเนี่ยจะทำให้วงจรเสียหายได้แล้วก็ลามไปถึง Logic High กับ Logic Low ให้มีแกปช่องว่างอยู่เท่านั้นเองเพื่อความแน่นอนในการตัดสินใจว่าช่วงนี้นะเป็นโลจิกไฮช่วงนี้เป็นโลจิกโลนะตามนี้เลยทำไมเขาถึงแบ่ง 2.5 มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้ไอ้โลจิกไฮนี้ถูกลดระดับลงมาในโปรเซสเซอร์หรือในระดับวงจรควบคุมไอ้ตัวประมวลผลใหม่ๆนี้สัญญาณลูกศรสีแดงเนี่ยนะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ตรงเอาท์พุตเนี่ยเส้นนี้คือเส้นตั้งคือเส้นเอาท์พุตส่วนเส้นนอนนี่เป็นช่วงอินพุตนะเป็นเส้นอินพุตเมื่อมีสัญญาณโลจิกรออยู่ที่นี่กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานะที่เป็นจะเป็นโลจิกไฮจะต้องวิ่งมาถึงปลายลูกศรตัวนี้แล้วถึงจะกระโดดขึ้นไปข้างบนด้วยทีเท่ากับศูนย์นะตัวนี้

ถ้าในอุดมคติในด้านทฤษฎีจริงๆแล้วมันจะกระโดดจากลอจิกโลเป็นลอจิกไฮทันทีตรงนี้ด้วยเวลาทีนะก็คือหมายว่าช่วงเวลาเริ่มเปลี่ยนสถานะพูดง่ายๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากลอจิกไฮอันนี้เราไม่ต้องการให้มันออกเอาพุทธออกมาเราจะต้องกำจัดมันเพราะฉะนั้น IC ถ้าเราใช้ IC แบบชนิดติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยเราจะได้เป็นสัญญาณแบบ B แบบนี้ก็คือมันขึ้นไปแล้วมันตกลงมาใต้เส้นเป็นไมอัสให้ตัวนี้ทำงาน Q2 ทำงานเมื่อ Q2 ทำงานเนี่ยมันก็จะไปบล็อกตัว Q1 นี่ให้หยุดทำงานการทำงานมันเริ่มจากมีสัญญาณลอจิกไฮเข้ามาหรือว่ามีการเคลื่อนไหวล็อกที่สูงขึ้นกว่าระดับเหนือเส้นเขาเรียกว่าเส้นแบ่งเข้าระดับนี้เข้าระดับอิมิเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นจะทำให้ Q2 เนี่ยหยุดทำงานไปโดยปริยายทันทีที่ Q1 ทำงานแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ Vin นี่มีค่าต่ำกว่าระดับคอมพาราเตอร์ลายแล้วเนี่ยคือระดับเส้นแบ่งเป็นจากเส้นแบ่งนี้อยู่ใต้เส้นนี้จะทำให้Q1 นี่หยุดทำงานเมื่อปิด Q1 นี้หยุดทำงานเนี่ยกระแสที่เคยไหลอยู่มันก็จะหยุดไหลเมื่อหยุดไหลก็ Q2 เมื่อ Q2 ทำงานเนี่ยปั๊บกระแสจากอิมิเตอร์ก็จะไหลมายัง RE ตัวนี้ซึ่งต่อร่วมกันกับขาอันนี้ก็คือสมการที่จะบอกว่าฮิสเตอริซิสนี้จะแคบหรือจะกว้างอยู่ที่สมการนี้เลยคราวนี้

โลจิกไฮหรือโลจิกโลก็ตามสัญญาณอัพพุทธเหมือนกับสัญญาณอินพุททุกประการเกตประเภทนี้เราเรียกว่าบัฟเฟอร์เกตเรามาดูที่เขาเรียกว่าทรูธเทเบิลตารางถ้าอินพุตเป็น0เป็นลอจิก0เราก็ได้อัพพุทเป็น0ถ้าเป็น1เราก็ได้เป็น1สำหรับ IC เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่นักศึกษาเห็นอยู่ที่นี่เป็นเบอร์อะไร125เบอร์นี้74 HC 125 74 LS 125 74 HC 1ตามนี้ถ้าเปิด data sheet ดูแล้วชิปตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงอยู่ที่ขา14มาตรฐานเขาเลยนะทุกเกตจะมีไฟเลี้ยงบวกอยู่ที่ขา14แล้วก็ไฟกราวอยู่ต้องต่ออยู่ที่ขา7เสมอขาที่เหลือนี้เป็นเกตแต่ละชุดละชุดละชุดก็คือขา1เป็นอินพุตขา2เป็นเอาท์พุตไปเรื่อยๆแบบนี้ตามนี้เลยเพราะนั้นเวลาจะต่อ IC เนี่ยจะเข้ามาเป็นไฮออกต้องเป็นไฮด้วยถ้าอินเข้ามาเป็นโลออกก็จะต้องเป็นโลด้วยเป็นแบบนี้ตลอดต่อไปตัวที่2เราเรียกว่าน็อตเกตหรือตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นตัวกลับสัญญาณถ้าเข้ามาไฮที่ด้านปลายหรือด้านตรงนี้ด้านอินพุตหรืออัพพุตก็แล้วแต่มันจะต้องมีกลมๆอยู่จุดกลมๆตัวนี้แสดงถึงว่าสัญญาณอินพุตกับสัญญาณอัพพุตนี่กลับกันนั่นเองถ้าส่งมาจากลอจิกโลตรงนี้ก็จะได้ลอจิกไฮนี่คือการทำงานของน็อตเกตน็อตเกตจะเป็นแบบนี้ในวงจรของเขาแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยคุยจะผ่านไปเพราะฉะนั้น IC สรุปได้ว่าจะมี2ชนิดนะคือ CMOS CMOS นี่ input impedance จะสูงมากทำงานเหมือนกันแต่ว่า TTL นี่เป็นทรานซิสเตอร์ล้วนนะทรานซิสเตอร์ล้วนนี่ input จะกินกระแสแต่ว่ากินน้อยมากในระดับเขาเรียกว่าเป็นมิลลิแอมเล็กๆแต่ว่า CMOS นี่ค่าความต้านทานด้านอินพุตนี่เป็นล้านโอห์มเพราะฉะนั้นมันจะไม่กินกระแสตัวเรือนละคือตัวเรือนชิปเนี่ย6ชุดด้วยกันนะเราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้หรือเลือกใช้หมดทุกตัวก็ได้แต่ว่าข้อไฟจะเห็นได้ว่านักศึกษาเห็นไหมก็คือ14ก็จะเป็นไฟบวก5โวลต์7จะเป็นกราวอยู่เสมอเบอร์นี้เป็นเบอร์ CMOS ตรงนี้เป็นเบอร์ของ TTL ต่างกันตรงไหนรู้จักอีกเกตหนึ่งเราเรียกว่า AND gate AND gate นี้มี2 input แล้วนะก็คือ input A กับ input B แล้ว output เราเรียกว่า output นี้เป็น Y ก็แล้วกันเพราะนั้นในตารางเขาเรียกว่า truth table นี้ตารางตัวเนี้ยที่เมาชี้อยู่เนี่ยนะเราเรียกว่า truth table ก็จะมีสัญญาณ A สัญญาณ B แล้วก็สัญญาณ output เป็นช่องสุดท้ายช่องที่3ถ้าสัญญาณ A เป็น0เป็นลอจิก0คือลอจิก low ทั้งคู่นะทั้งคู่ทั้ง A ทั้ง B เนี่ยเราก็จะได้สัญญาณ Y เป็นอะไร A and B เท่ากับ0นั่นเองก็คือเราจะได้สัญญาณลอจิก0แต่ว่าถ้า A นี้เป็น1ลอจิก High นะหรือลอจิก High เป็น1แต่ว่า B ยังเป็น0อยู่เมื่อจับมาแอนกันแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็น0อยู่อะไรคูณ0ก็ได้0นะพูดง่ายๆวงจรการต่อภายในนี่ก็คือขา1ขา2เป็น input ขา3เป็น output แล้วก็ขา3ขา4เป็น inputขา4ขา5แล้วก็ขา6เป็นเอาท์พุตแล้วก็ขา7เป็นกราวด์7กับ14นี่เขากันไว้สำหรับไฟเลี้ยงวงจรนอกจากนั้นเป็นขาเกตหมดมีเกตอยู่4เกตเราไปเรียนรู้กันต่อต่อไปอันนี้คือวงจรออร์เกตเกตอีกชนิดหนึ่งเลยว่าแน่

างเกตนางเกตนี่คือนัดแอนนั่นเองนี่แอนนี่นัดมาลุกควบรวมกันก็เลยเป็นนางเกตตัวนี้คือนัดแอนนั่นเองเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์มันก็ซึ่งตรงข้ามกันทำงานเหมือนอินเวิร์ตพูดง่ายๆคราวนี้แต่ว่าไม่ใช่อินเวิร์ตนะเพราะว่ามันมีสองอินพุตอินเวิร์ตนั้นมีอินพุตขาเดียวต่อไปเกตอีกเกตหนึ่งนะเราจะเรียนผ่านๆไปก็คือเราเรียกว่า exclusive or gate นะหรือนะแล้วก็ถ้าเหมือนกันก็ได้ศูนย์เขาเรียกว่า exclusive nor เรามีเกตอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่า tri-state นี้คือ3สถานะ tri แปลว่า3 tri-state 3สถานะก็คือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสวิตช์ทางดิจิตอลให้เฉพาะสัญญาณดิจิตอลผ่านเท่านั้นเองถ้าสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณ B มันเป็นตัวที่จะกดสวิตช์ให้ปิดหรือเปิดให้สัญญาณลอจิกผ่านไปได้นั่นเองถ้าสัญญาณ B เป็น0มันก็เท่ากับสวิตช์เปิดเพราะนั้นสัญญาณลอจิก High จาก Aไม่สามารถจะส่งมายังเอาท์พุตได้คือ C ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่า high impedance สภาพนี้เรียกว่า high impedance ก็คือไม่ปรากฏสัญญาณลอจิกที่ขา C นั่นเองเราเรียกว่า tri-state logic นะตัวนี้เขาถูกนำมาใช้จะมี2แบบก็คือทำงานที่ลอจิก0กับทำงานที่ลอจิก1ถ้าทำงานที่โลจิก0นี่คือหมายว่าถ้า0นี่ยอมให้สัญญาณผ่านได้สัญญาณโลจิกผ่านได้แต่ว่าถ้าเป็น1ก็เป็นตัวบล็อกสัญญาณโลจิกจากอินพุตไม่ให้ผ่านไปยังเอาท์พุตได้นั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรียกว่าสัญญาณนอนอินเวิร์ตตัวนี้นะก็คือสัญญาณ enable เป็น1มันดึงให้สัญญาณลอจิกจากอินพุตผ่านไปยังเอาท์พุตได้แต่ว่าสัญญาณ enable นี้เป็น0มันก็จะเป็นการบล็อกสัญญาณจากอินพุตไปยังเอาท์พุตได้นะเราเรียกว่าสภาพนี้เรียกว่า high impedance เขาสมุดนำมาใช้ในเขาเรียกว่าระบบbus control นั้น data bus control ในเขาเรียกว่า MCU ในการออกแบบ microcontroller เนี่ย bus ข้อมูลเนี่ย8บิต16บิต32บิต64บิตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวอย่างที่พอที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าเรามี data bus อยู่4บิต A B แล้วก็ C นะอยู่ที่นี่คราวนี้สัญญาณที่จะเปิดเกตนะเปิดให้ data bus จาก bus C เนี่ยมายัง super highway นะถนน super highway ตัวนี้เพื่อส่งต่อไปยังสัญญาณอื่นต่อไปทางไหนก็ได้แต่ว่าเราจะจำเป็นต้องเคลียร์สัญญาณจากชุด A กับบัสสัญญาณชุด B นี่อย่าให้หลงเข้ามาเป็นตัวบอกส่งสัญญาณ4บิตพร้อมๆกันแบบนี้นะที่เห็นนี้ถ้าต้องการให้สัญญาณชุด A ผ่านเราจะต้องส่งลอจิก High มายังเส้นนี้เป็นข้างล่างเสร็จแล้วก็ส่งต่อไปยังเกต4เกตที่เป็นเขาเรียกไทเซตตัวนี้ปล่อยสัญญาณออกมายังถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะหรือว่าเซนทรัลบัสยากต่อการเข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันถูกสร้างอยู่ในตัวชิปเพียงแต่เราเรียนรู้ว่าไอ้4ประเภทนี้เราเรียกว่าไทเซตลอจิกตัวมันเป็นแบบนี้ก็คือเป็น8บิตเลยไอ้สัญญาณที่จะควบคุมชุดหนึ่งการชุดนี้ผ่านมายังตัวนี้ได้เราเรียกว่า bidirectional data ก็คือสามารถที่จะ transfer ข้อมูลลอจิกจากชุด

ข้างล่างไปยังชุดข้างบนได้แล้วจากชุดข้างบนลงมาชุดข้างล่างได้นั่นเองคือกำหนดทิศทางให้มันได้แน่นอนมันยากกับการมองภาพเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่แล้วเขาบิ้วอื่นในชิปของคอนโทรลเลอร์บ้างนะตามพอร์ตต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเรามองไม่เห็นมันการทำงานของมันแต่ว่าสมัยครูเรียนเนี่ยมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ดิสครีตแบบนี้นะอุปกรณ์เดียดโดดอาจารย์ก็ให้ครูทำแล็บหรือขาเกตที่จะเปิดไอ้สวิตหรือปิดสวิตนะนั่นเองมาควบคุมเป็นสัญญาณโลจิกไฮโลจิกโลมันก็จะได้มองเห็นภาพได้อันนี้ครูขอฝากเอาไว้มันยังมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกสวิตเลยเขาเรียกว่าไบเลเทอรัลสวิตตัวนี้ครูเคยใช้ออกแบบนะครูจำได้แม่นเลยแล้วก็ใช้มันมากก็คือเบอร์4066จำเบอร์ได้แม่นเลยไอ้เขาเรียกว่าเป็นอนาล็อกสวิตช์เลยครูเคยออกแบบวงจรสวิตเชอร์ซึ่งตัดต่อภาพและเสียงจากภาพและเสียงชุดหนึ่งมายังภาพอีกช่องหนึ่งอีก2ช่องอีก3ช่องต้องใช้อนาล็อกสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกสวิตช์ใช้ดีเลย์ไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะส่งผ่านสัญญาณได้ถึงระดับ10เมกะเฮิรตซ์5เมกะเฮิรตซ์ได้นะซึ่งเป็นสัญญาณเพียงพอที่จะเป็นสัญญาณภาพและเสียงได้นะส่งทั้งภาพและเสียงพร้อมกันได้ด้วยสวิตช์ตัวนี้คราวนี้มันไม่มีทิศทางจะส่งจากขาโอเวอร์ดิสทอร์ชันเพราะฉะนั้นก็มันจะบิดเพี้ยนก็คือสัญญาณส่วนใหญ่แล้วสัญญาณภาพและเสียงปัจจุบันเนี้ยจะไม่เกินระดับ5โวลต์เพราะฉะนั้นก็เข้ามาที่นี่ครูเคยออกแบบตัวสวิตช์ตัดต่อภาพและเสียงเนี่ยครูต้องใช้เบอร์นี้เป็นประจำ CD4066ซึ่งถ้ามีโอกาสมีเวลาเราก็จะทดลองให้แต่ว่าเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วก็เธอก็ได้เรียนรู้เท่าที่ที่เขาผลิตออกมานะเป็นที่เข้าใจดีแล้วเพื่อย้ำไข่คราวนี้ชุดที่จะใช้เนี่ยก็คือเบอร์ CD4093 นะซึ่งมีขาตามนี้เลย CD4093 ตามรูปที่ครูกำลังชี้อยู่นี้มองเห็นไหมน่าจะมองเห็นบ้างนะ CD4093 ตัวนี้จะมีแนนเกตอยู่4เกต4ชุดอยู่ในเวนชิปเดียวกันการทดลองครูจะหยิบชุดแรกก็คือขา1เป็น input A ขา2เป็น input B ส่วนขา3เป็น output ต่อวงจรตามที่เห็นนี้นะครูได้ต่อไว้เรียบร้อยแล้วโดยมีสวิตช์2ตัวเป็นตัวป้อนสัญญาณ A ครูเปลี่ยนใหม่กดสัญญาณ A เป็น0ไว้นะแล้วถอนสัญญาณ B ให้เป็น1ก็ยังติดตามตารางนั้นแต่ว่าครูปล่อยทั้งคู่ก็คือปล่อยสัญญาณ1ไปทั้งคู่ตามบรรทัดสุดท้ายคืนในเป็น1 1เจเนอเรตไฟดับไฟดับนี่คือลอจิก0นั่นเองอันนี้คือเป็นไปตามตรงนี้เป็นไปตามทรูเทเบิลทุกประการนี่คือการทำงานของแนนเกตนักศึกษาจะต้องเอาแนวทางนี้ไปทำแล็บนะให้ได้ IC Logic Gate เกือบทุกเบอร์แล้วนักศึกษาจะเข้าใจแจ่มแจ้งนะเวลาเรียนดิจิตอลลอจิกนะวิชาลอจิกมันจะได้เข้าใจลึกซึ้งดียิ่งขึ้นนะอันนี้ครูสอนอิเล็กทรอนิกส์กำลังก็คือสอนแค่ผ่านให้รู้แต่ว่าการทดลองตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวขอให้เอาไปสู่การปฏิบัติเตอร์จากแนนเกตก็คือเราก็จับขาตามจอนะวงจรที่ซ้ายมือก็คือเราเอาอินพุต2ขานี่มาต่อชนกันก็คือ

มาจ่อร่วมกันเป็นสัญญาณ A แล้วก็สัญญาณเอาท์พุตเป็น Y มันก็เท่ากับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไปในตัวเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์เกตไปในตัวเลยมันจริงหรือไม่เพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือถ้าสัญญาณ A เป็นโลจิกไฮสัญญาณเอาท์พุตจะต้องเป็นโลจิกโลกับกันกับตรงข้ามกันคราวนี้กูมีวงจรที่ต่อทดลองอยู่แล้วกูจับเอาขาเกิดมารวมกันซะตามรูปในจอนั่นกูก็จับสัญญาณเกตนี้มารวมกันซะนะสัญญาณเกตก็คือขา2กับขา1เอามารวมกันอยู่ในสวิตช์ตัวเดียวกัน

เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เอาขาเกมมารวมกันแล้วแหละถ้าเป็น1มันจะได้เอาท์พุตเป็น0นี่คือการทำงานของอินเวอร์เตอร์แต่ว่าถ้ากดเป็น0มันก็จะได้เป็น1ถ้ากดถ้าปล่อยมือนี่อินพุตจะเป็นลอจิก1คือ A เป็น1เราก็จะได้ Y เป็น0เห็นไหมว่าเราสามารถแปลงแนนเกตตัวนี้อินเวอร์เตอร์ได้ตามในรูปนี้ตามในรูปบนจอเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเกตอินเวอร์เตอร์เราสามารถที่จะเอาแนนเกตก็ได้หรือว่าเกตอะไรก็ได้ที่เป็นแนนเป็นนอเป็นที่มีจุดกลมๆอยู่เป็นเอาท์พุตอยู่เนี่ยเราสามารถแปลงได้คือจับสัญญาณ2สัญญาณก็คือสัญญาณ A กับสัญญาณ B นี่มารวบรวมกันซะเป็นสัญญาณ input เดียวนะเป็นแบบนี้ก็เท่ากับเราสร้าง inverter gate นั่นเองพอจะเข้าใจนะนี่คือเรื่องราวของ logic gate ที่ครูได้ให้เธอเรียนรู้มาทั้งหมดนี้นะพอที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะนำไปสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังได้ในตอนต่อไปเนี่ยครูจะไม่พูดถึงเรื่องอุปกรณ์อีกแล้วนะจะพูดถึงวงจรเลยพูดถึงสัญญาณเลยนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นหัวใจของอิเล็กทรอนิกส์กำลังเลยในตอนต่อไปเนี่ยนะครูจะให้เธอรู้จักกับสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณ PWM ซึ่งจะนำไปใช้ในการควบคุมโหลดที่เป็นอนาล็อกด้วยนะก็คือพบกันในตอนต่อไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับตอนต่อไปนี้ครูจะเริ่มนำอุปกรณ์พวกนี้มาใช้งานแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กประ

0: ดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multi meter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์นะแมนิโฟลด์เกจเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายไ แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจ ทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับ

ท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูกวางครูกมลชนกเกรียงไกรครูสาขาวิชาช่างก่อสร้างวิทยาการอาชีพวังไกลกังวล2อีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานโครงสร้างคานกันค่ะในงานโครงสร้างนะคะก็มีหลายส่วนประกอบด้วยกันอาจจะเป็นโครงสร้างฐานรากเสาคานพื้นคือทุกส่วนเนี่ยล้วนมีความสำคัญต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในงานโครงสร้างคานกันก่อนอื่นเราจะต้องดูก่อนว่าคานเนี่ยมีหน้าที่ยังไงกับงานโครงสร้างคานเนี่ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของผนังพื้นหรือน้ำหนักอื่นๆที่กระทำลงบนโครงสร้างเนี่ยแล้วถ่ายน้ำหนักไปยังเสาคานรับน้ำหนักจากผนังและพื้นถ่ายไปยังเสาแล้วเสาเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักต่อลงสู่โครงสร้างส่วนอื่นๆที่อยู่ชั้นต่ำกว่าเสาแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงสู่ดินในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นโครงสร้างคานก็จึงเป็นส่วนของโครงสร้างที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการรับน้ำหนักของโครงสร้างอย่างมากเลยจากภาพเราเห็นไหมคะว่าคานเนี่ยรับน้ำหนักจากพื้นใช่ไหมคานสีแดงๆเนี่ยค่ะรับน้ำหนักจากพื้นที่วางอยู่บนคานเราเคยได้ยินคำว่าคานคอดินไหมคะคานคอดินเป็นยังไงคานคอดินเนี่ยเป็นส่วนของคานที่อยู่ใต้ดินหรือจะอยู่

ุ่มบนดินก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับของพื้นชั้น1สรุปว่าคานพอดินเนี่ยก็คือคานของพื้นชั้น1นั่นแหละคานของพื้นที่อยู่ในชั้น1อาจจะอยู่บนดินหรืออาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้ถ้าคานคอดินอยู่ในดินอยู่บริเวณระดับเดียวกับดินสัมผัสกับดินเวลาทำงานเขาก็จะตีแบบด้านข้างแล้วก็เทคอนกรีตเทคานไปเลยภาพก็จะเป็นภาพคานที่วางอยู่บนดินแบบภาพที่ครูเอามาส่วนถ้าเกิดว่าพื้นชั้น1เนี่ยมีระดับความสูงประมาณ50เซนประมาณ1เมตรเนี่ยจะทำให้คานคอดินเนี่ยไม่ได้วางอยู่บนดินและอาจจะลอยขึ้นไปสักประมาณ30เซน40เซน50เซนให้พอที่จะทำงานได้เวลามันลอยอยู่เหนือดินขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีแบบหล่อทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านล่างภาพเวลาทำงานน่ะก็จะเป็นภาพลักษณะที่ครูหามาว่าเป็นคานคอดินที่อยู่เหนือชั้นดินขึ้นมาก็จะเป็นภาพนี้นอกจากคานคอดินคานเนี่ยจะรับน้ำหนักจากพื้นรับน้ำหนักจากผนังและถ่ายลงสู่เสาต่อหม้อแล้วก็สู่ฐานรากและชั้นดินเป็นลำดับแล้วเนี่ยคานคอดินเนี่ยยังช่วยยึดฐานรากไม่ให้เคลื่อนที่จากในภาพเห็นไหมคะมีพื้นวางอยู่บนคานเนี่ยก็จะรัดเสาต่อหม้อเข้าด้วยกันสมมติอย่างภาพนี้มีเสาต่อหม้อทั้งหมด4ต้นมีฐานราก4ลูกอย่างเงี้ยตัวคานคอดินน่ะจะเป็นตัวเชื่อมทั้ง4ลูกเข้าด้วยกันทำให้ตัวฐานรากพวกเนี้ยไม่เคลื่อนที่ในแนวราบแล้วส่วนในแนวดิ่งอะไรช่วยรับคะฐานรากในแนวดิ่งพวกเสาเข็มก็จะเป็นตัวรับไม่ให้มันซุดตัวใช่มั้ยแต่ในแนวราบในแนวราบแนวระดับพื้นดินเนี่ยตัวคานคอดินเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยยึดตัวฐานรากพวกนี้ไม่ให้เคลื่อนที่แล้วถ้าเกิดฐานรากมันเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะส่งผลยังไงล่ะถ้าคานคอดินช่วยรัดไว้ไม่ได้ก็จะทำให้ตัวอาคารเนี่ยเยื้องศูนย์ไปจากพวกเสาเข็มทำให้การรับน้ำหนักทำได้ดีไม่เท่าที่ควรทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยมีการถ่ายน้ำหนักถ่ายแรงกันไม่ดีอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างโครงสร้างอาจจะเกิดการซุดตัวบิดตัวเอ็นตัวไม่สมดุลทางโครงสร้างนะคะคานเนี่ยมีหลายประเภทมีถ้าแบ่งตามวัสดุที่เราเอามาทำคานเนี่ยจะมีหลักๆที่ครูยกมาประมาณ3อย่างด้วยกันอย่างแรกวัสดุอย่างแรกเลยก็คือเป็นวัสดุไม้คานทำจากไม้ก็ได้วัสดุต่อมาเหล็กคานเราอาจจะทำจากเหล็กก็ได้หรือว่าอันสุดท้ายที่นิยมใช้อย่างมากเลยก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กก็ได้เดี๋ยวมาดูว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงมีการใช้งานยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะประเภทแรกไม้เห็นไหมจากรูปเป็นอาคารโครงสร้างไม้ซะส่วนใหญ่คานไม้เนี่ยจะใช้กับอาคารดั้งเดิมหรือว่าอาคารที่ต้องการความสวยงามเฉพาะแบบเป็นอาคารไม้หรือคานไม้จะมีสีสันสวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมชาติเนี่ยอาคารแบบเนี้ยเขาอาจจะใช้คานไม้ก็ได้ใช้คู่กับเสาไม้โครงหลังคาไม้พื้นไม้ถ้าใช้คานไม้ก็อาจจะใช้โครงสร้างอื่นๆเป็นไม้ด้วยไม้ที่นิยมเอามาทำคานเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้เนื้อแข็งเช่นไม้เต็งไม้รังไม้แดงเพราะว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะแตกต่างจากไม้เนื้ออ่อนก็คือมีความคงทนมากกว่าเนื้อไม้มีความแข็งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ามีความคงทนปลวกก็ไม่ค่อยกินใช่ไหมคะแต่ถึงแม้จะเป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยถึงแม้จะปลวกไม่ค่อยกินเนี่ยแต่ก็ต้องมีการดูแลรักษาที่ต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเราใช้คานไม้ยกตัวอย่างบ้านไม้ก็ได้บ้านไม้เนี่ยเขาใช้ทั้งเสาคานพื้นเป็นไม้หมดเลยก็จะต้องมีการดูแลรักษาที่มากกว่าปกติจะต้องมีน้ำยาป้องกันปลวกดูแลเรื่องความชื้นด้วยดูแลเรื่องแมลงด้วยอย่างนี้เป็นต้น

วัสดุต่อไปเป็นคานเหล็กรูปพรรณคานเหล็กรูปพรรณเป็นคานที่ผลิตมาจากโรงงานแล้วเป็นชิ้นๆอาจจะใช้เป็นเหล็กรูปตัว I รูปตัว H อะไรอย่างนี้เอามาทำคานเวลาคานที่มันสำเร็จมาจากโรงงานแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงหน้างานก็จะใช้การเชื่อมการขันด้วยสลักเกลียวสามารถเอามาประกอบได้ทันทีข้อดีของคานเหล็กรูปพรรณเนี่ยทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วสามารถนำมาประกอบติดตั้งหน้างานได้เลยคานเหล็กเนี่ยเหมาะอย่างมากกับทั้งอาคารพักอาศัยและอาคารขนาดใหญ่แต่ข้อจำกัดของงานเหล็กก็คือผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ควบคุมงานเนี่ยจะต้องมีความชำนาญเกี่ยวกับการทำงานเหล็กเกี่ยวกับงานเชื่อมงานขันสลักก็การยึดรั้งคานเหล็กเข้าด้วยกันต่างๆเพราะฉะนั้นคานเหล็กหรือว่างานโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะเป็นที่นิยมในงานโครงสร้างงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่มากกว่าโครงสร้างอาคารขนาดเล็กเพราะว่าขนาดเล็กเราสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะใช้ช่างแบบไหนก็ได้ช่างตามเขตพื้นที่เลยเรามีช่างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่บริเวณแถวบ้านเราก็จ้างมาทำได้เลยแต่ถ้าเราไปใช้งานโครงสร้างเหล็กเราอาจจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในด้านเหล็กมากกว่าซึ่งมันมีน้อยกว่ามีปริมาณน้อยกว่าช่างที่เขาชำนาญด้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไปเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ครูได้พูดบ่อยมากคานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างอาคารแบบนึงที่ได้รับความนิยมอย่างมากได้รับความนิยมอย่างมากเลยคานคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าหาช่างง่ายใช่ไหมเมื่อกี้นี้หาช่างยากช่างที่ชำนาญเนี่ยหายากอย่างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยหาช่างง่ายแล้วก็คานประเภทนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยรับแรงอัดได้ดีส่วนเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงได้อีกก็อันนี้ก็คือเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กเราจะสอนลงลึกในส่วนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คืองานคานคอนกรีตเสริมเหล็กนี่แหละค่ะงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมีวิธีการก่อสร้างอยู่ด้วยกันหลักๆ2แบบก็คือคานหล่อในที่คำว่าหล่อในที่แปลว่าเอามาผูกเหล็กทำงานเทคอนกรีตตั้งแบบเทกันหน้างานเลยเป็นเหมือนภาพด้านซ้ายมือใช่ไหมภาพด้านซ้ายมือครูก็ทำการผูกเหล็กผูกเหล็กเสร็จเอาไปวางตีแบบเทคอนกรีตหน้างานแกะแบบบ่มที่หน้างานเลยอย่างนี้เรียกคานหล่อในที่กับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคานสำเร็จรูปคานหล่อสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือเป็นชิ้นมาจากโรงงานตัวคานก็คือสำเร็จมาแล้วแข็งตัวคงรูปมาจากโรงงานแล้วเวลามาถึงหน้างานก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆก็จะมาประกอบกับโครงสร้างส่วนอื่นๆอาจจะใช้การเชื่อมด้วยเพลทเหล็กหรือว่ามีการยึดรั้งด้วยวิธีการต่างๆส่วนพฤติกรรมของคานพฤติกรรมของคานครูจะขอพูดถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับน้ำหนักของคานคานเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในแนวนอนใช่ไหมคะในแนวนอนวางนอนอยู่เชื่อมต่อระหว่างเสาเข้าด้วยกันเวลารับน้ำหนักสมมุติว่ามีแรงกดลงตรงกลางเหมือนลูกศรสีแดงกดลงตรงกลางเนี่ยคานเนี่ยจะเกิดการแอ่นตัวเป็นรูปยิ้มก็คือโก่งตัวขึ้นโก่งตัวลงเรียกว่าโก่งตัวลงเป็นรูปยิ้มถ้าสมมุติว่าเป็นคานคอนกรีตอย่างเดียวคานคอนกรีตอย่างเดียวไม่มีเหล็กเสริมก็อาจจะทำให้คานเกิดการแตกร้าวใช่ไหมแค่เรายกเนี่ยมันรับน้ำหนักตัวมันเองเนี่ยมันก็อาจจะแตกร้าวแล้วไม่ต้องถึงขั้นไปรับน้ำหนักของโครงสร้างหรอกถ้ามีแค่คอนกรีตอย่างเดียวนะทีนี้เวลาเราเสริมเหล็กเข้าไปสมมติภาพต่อมาเราเสริมเหล็กเข้าไปเพื่อช่วยรับแรงดึงรับโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นในคานมันก็จะช่วยให้คานเนี่ยเวลามีแรงกดลงเนี่ยไม่เกิดการแตกร้าวสามารถรับน้ำหนักได้อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของคานที่ครูยกตัวอย่างให้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคานนั้นคานเนี่ยก็จะต้องมีการเสริมเหล็ก

เสริมเหล็กเหล็กที่อยู่ในแนวนอนเหล็กเส้นหลักๆเนี่ยเขาเรียกเหล็กยืนเหล็กหลักหรือว่าเหล็กแกนก็ได้แต่ปกติแล้วอาจจะเรียกเหล็กแกนเหล็กแกนคานเหล็กหลักคานเหล็กยืนคานก็ได้ใช่ไหมคะในภาพจะโผล่ออกมา4 เส้นนั่นแหละค่ะคือเหล็กยืนแล้วก็เหล็กปลอกเหล็กปลอกเนี่ยจะทําหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันไม่ให้มันเคลื่อนที่ออกจากกันคือเหล็กปลอกทีนี้เราก็จะควบคุมการทํางานโดยการตั้งแบบใช่ไหมเวลาเราทํางานเราจะตั้งแบบใส่เหล็กที่เราผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปทีนี้เราจะทํายังไงล่ะให้คานมันอยู่บริเวณกลางแบบไม่ไปชิดแบบด้านซ้ายไม่ไปชิดแบบด้านขวาเราก็จะต้องมีลูกปูนใช่ไหมคะลูกปูนมีความหนาเท่ากับระยะที่เราต้องการจะหุ้มเราจะใส่ลูกปูนผูกลูกปูนเข้าไปแล้วก็โดยที่ลูกปูนเนี่ยมีความหนาเท่ากับระยะที่เราจะต้องการให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเวลาเราทำงานคานเนี่ยเราจะต้องเหลือเหล็กหัวท้ายไว้เรียกว่าเหล็กหนวดกุ้งเอาไว้ทำไมเอาไว้ใส่เข้าไปเอาไว้เชื่อมต่อกับโครงสร้างเสาเวลาเราทำคานเราก็จะต้องมีเหล็กหนวดกุ้งยื่นเข้าไปในเสามีระยะตามที่มาตรฐานกำหนดอย่างเงี้ยก็เป็นการทำงานคานเบื้องต้นในส่วนต่อไปนี้ครูอาจจะนำพาพวกเราไปลองปฏิบัติงานง่ายๆเกี่ยวกับงานคานคอนกรีตเสริมเหล็กอาจจะเป็นการพาเราไปผูกเหล็กลองผูกดูซิว่าเรามีแบบเสาเอ้ยแบบคานอยู่หนึ่งแบบอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะผูกเหล็กยังไงเริ่มต้นขั้นตอนการทำงานยังไงเป็นวิธีการปฏิบัติง่ายๆเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับงานโครงสร้างคานกันไปแล้วเรียนปฏิบัติการผูกเหล็กเสาจาก EP ที่แล้วกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาพวกเรามาลองผูกเหล็กคานกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปผูกเหล็กคานเราต้องมารู้ส่วนประกอบของคานกันก่อนว่าในงานคานเนี่ยจะมีเหล็กส่วนไหนเป็นส่วนประกอบบ้างมันก็คล้ายๆกับเหล็กเสาล่ะค่ะคล้ายๆกันก็จะมีเหล็กแกนเหล็กแกนก็เหมือนเดิมเวลาใช้งานจริงเขาก็จะนิยมใช้เหล็ก DB เหล็ก DB ก็คือเหล็กข้ออ้อยแต่วันนี้ที่เราจะสาธิตการเราใช้เหล็ก RB หรือว่าเหล็กเส้นกลมจำไว้นะเหล็กเส้นเนี่ยมี2 ประเภทในประเทศไทยหรือว่าในที่เขาใช้กันสากลเนี่ยจะมี2 ประเภทก็คือเหล็กเส้นกลมกับเหล็กข้ออ้อยอย่างเหล็กเส้นกลมเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ RB ส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ DB ในวันนี้เราใช้เหล็กเส้นกลมแต่ในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยปัจจุบัน

มีครีบจะมีครีบที่เหล็กเนี่ยจะไม่ผิวเรียบเหมือนเหล็กเส้นกลมเขาจะมีครีบเพื่อช่วยยึดรั้งระหว่างเหล็กกับคอนกรีตนะคะในการทำงานส่วนในวันนี้เราจะผูกเหล็กคานกันคานที่เราจะเอามาผูกเนี่ยจะมีขนาดคานที่เราต้องการจะทำงานเนี่ยจะมีขนาด20 × 30มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง20มีความสูง30เพราะฉะนั้นเวลาเราทำเหล็กปลอกก็คือเหล็กตัวนี้เหล็กปลอกเนี่ยจะต้องทำงานยังไงเหล็กปลอกเนี่ยค่ะเขามีหน้าที่รัดเหล็กแกนเข้าด้วยกันใช่ไหมเรามีเหล็กแกน4เส้นเราก็ต้องมีเหล็กปลอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูปสี่เหลี่ยมขนาดใช้คานขนาด20 × 30ใช่ไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเหล็กปลอกของเราเนี่ยก็จะหดสั้นเล็กลงมาตามระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กอย่างในงานคานเนี่ยปกติจะมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กประมาณ2.5 เซนหรือว่า1 นิ้วก็เอา20อย่างด้านแคบก็จะเป็นเอา20ลบ2.5 เซนด้านหนึ่งแล้วก็อีก2.5 เซนด้านหนึ่งรวมเป็น5 เซนใช่ไหมก็เอา20ลบ5ก็จะได้ระยะ15เห็นนะคะเห็นเหล็กปลอกเนี่ยจะมีความกว้าง15 เซนติเมตรคือด้าน20นั่นเองด้าน20ส่วนอีกด้านหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งครูบอกว่าครูต้องการคานมีความลึก30ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดัดเหล็กปลอก30ลบ5ก็เหลือ25เวลาเราดัดเหล็กปลอกมันเป็นเหล็กเส้นตรงๆมาใช่ไหมคะเราก็ต้องดัดให้ได้สี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดตามนี้หรือว่าถ้าเราไปทำงานคานขนาดอื่นๆเราก็ต้องเอาระยะของคานมาลบกับระยะหุ้มคอนกรีต2ด้านแล้วก็มาดัดเป็นเหล็กปลอกแบบนี้มีระยะงอตรงนี้เหล็กงอตรงนี้ด้วยตามมาตรฐานระยะเหล็กงอตามมาตรฐานดัดพยายามดัดให้ได้90องศาถึงจะถูกต้องตามมาตรฐานแบบนี้หรือว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบเนี้ยที่ขายอยู่ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วเนี่ยเป็นเหล็กปลอกที่ดัดออกมาสวยงามแบบนี้ก็จะขายเป็นกิโลเนี่ยสามารถซื้อใช้ได้ในปัจจุบันนี้ช่างก็นิยมซื้อเหล็กปลอกสำเร็จรูปแบบนี้มาใช้แล้วนะคะครูก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบของงานคานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือผูกกันเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มขั้นตอนเกี่ยวกับการผูกเหล็กคานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดัดเหล็กที่จะเอาไว้ล้วงเข้าไปในเสาก่อนอันนี้เราทำงานคานใช่ไหมเราก็จะต้องมีเหล็กที่มันล้วงอยู่ในเสาก่อนเดี๋ยวขอให้น้องเข้ามาช่วยดัดเหล็กนิดนึง

ระยะของการล้วงเหล็กก็เหมือนที่เคยบอกไปก็คือประมาณ20 เซนประมาณ20 เซน

านจริงอะค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดัดเหล็กทำให้ดัดเหล็กได้ง่ายกว่านี้ดัดได้ทั้ง90องศา180องศาหรือว่า135องศาเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราอะดัดเหล็กได้ง่ายขึ้นแต่ของเราอุปกรณ์ที่ทันสมัยขนาดนั้นใช่ไหมเรามีแค่ประแจดัดเหล็กเราก็ใช้ประแจดัดเหล็ก2ตัวเนี่ยดัดตัวนึงคว่ำตัวนึงหงายแล้วก็ใช้การดัดได้แล้วก็ดัดแค่90องศาแล้วก็มีระยะล้วงตามที่มาตรฐานกำหนดก็เพียงพอแล้ว

0: หลังจากที่เราดัดเหล็กที่เป็นเหล็กล้วงเข้าไปในเสาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะผูกเหล็กคานกันเลยค่ะเอาโดยการเอาเหล็ก2 เส้นขึ้นไปวางบนแท่นรองแล้วก็ใส่เหล็กกรอกใส่เหล็กปอกโดยครูกำหนดให้ระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ย เป็นระยะ15 เซนติเมตรสมมุติว่า15 เซนติเมตรไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอากลับมาเพราะว่าต้องล้วงไปในเสาโอเคตรงนั้นแหละ
1: ประมาณกี่นี่ครับผม
0: 15ระยะแอดก็คือระยะห่างระหว่างเหล็กปลอกเนี่ยครูกำหนดให้ประมาณ15 เซนติเมตรนะคะก็จัดเรียงเหล็กปลอกตามระยะที่กำหนดถ้าในงานก่อสร้างเขาก็จะกำหนดมาว่าปอก็คือเหล็กปลอกคือ RB 6แอดเท่าไหร่ 0.15 ก็คือ15 เซนแอด0.2ก็คือ20 เซนติเมตรก็จัดวางตามระยะแอดที่มาจากในแบบนะคะหลังจากจัดวางแล้วก็เริ่มผูกเหล็กโดยเริ่มจากเหมือนเดิมก็คือทำเป็นลักษณะงองูทำเป็นตัวงอมีด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นแล้วก็ผูกไขว้คล้องกับเหล็กหลักก่อนคล้องกับเหล็กหลักก่อนแล้วก็ไขว้เป็นเลข8แล้วก็หมุนครั้งแรกเนี่ยเราใช้มือของเรานะคะหมุนพอเราหมุนเสร็จครบทุกเส้นครบทั้งหมดเนี่ยเราก็เคาะให้ได้ระยะใช่ไหมคะพอเคาะให้ได้ระยะเสร็จเราก็ใช้ครีมผูกเหล็กในการพันให้มันแน่นตอนนี้พี่เขากำลังสาธิตการผูกเหล็กให้กับพวกเราก็จะทำการผูกไปเรื่อยๆเรื่อยอย่าลืมเช็คระยะแอดนะว่ามีระยะแอดเท่าไหร่นะคะได้15ตามที่ครูกำหนดหรือเปล่า

ผูกไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ดูรอยต่อดูตัวที่เราเหล็กปลอกที่มันมีความงอค่ะอย่าให้มันอยู่ด้านเดียวกันอย่าให้มันซ้ํากันเพราะว่าจะทําให้คานของเราเนี่ยไม่แข็งแรงเหล็กปลอกจะไม่สามารถยึดรั้งได้สมมุติว่าถ้าเกิดเราให้เหล็กที่มีรอยต่อเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ด้านนั้นอ่ะเป็นด้านที่อ่อนแอที่สุดใช่ไหมมันจะไม่แข็งแรงก็ต้องมันจะไม่สามารถยึดรั้งเหล็กแกนทั้ง4เส้นอ่ะเข้าไว้ด้วยกันได้เราก็ต้องสลับอยู่ด้านโน้นอยู่ด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยให้มันเกิดความสมดุลกันใช

อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะพันด้วยมือก่อน1รอบพันด้วยมือก่อน1รอบแล้วก็ทําการวัดระยะทําการวัดระยะว่าได้ระยะแอดตามที่กําหนดหรือเปล่าอย่างระยะแอดก็คือระยะระหว่างเหล็กปลอกแต่ละเส้นอย่างอันนี้กําหนด15มันได้ระยะแอดตามที่เรากําหนดไหมถ้าได้15แล้วก็จะใช้ครีมผูกเหล็กในการดึงรั้งให้มันแน่นขึ้นไม่ให้มันขยับตอนนี้พี่เขากำลังใช้ครีมผูกเหล็กดึงรั้งให้มีความแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ

หลังจากที่เราดึงรั้งให้เหล็กมีความแน่นแล้วเราก็จะพลิกด้านพลิกด้านแล้วก็ใส่เหล็กแกนเข้าไปอีก2เส้นเวลาเราทำงานเราทำทีละ2เส้นเนี่ยมันจะสะดวกในการทำงานเราผูกด้านโน้นก่อนเดี๋ยวครูช่วยจับ

ก็จะทำการผูกเหล็กเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งโดยที่ข้างล่างเป็นด้านที่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนข้างบนก็ทำการผูกแบบหลวมๆหลังจากที่เราผูกแบบหลวมๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะผูกแน่นอีกหนึ่งครั้งโดยใช้ครีมผูกเหล็กนะคะดูทันกันไหมคะเดี๋ยวให้พี่เขาผูกช้าๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งผูกช้าๆทำเป็นงองูแล้วก็พันข้ามไปเส้นข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับมาหมุนจะมีลักษณะเหมือนเลข8หมุนช้าๆอีกครั้งหนึ่งเอาตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือการทำเป็นงองูแล้วก็พันเป็นเลข8ทำเป็นเลข8แล้วก็ใช้มือหมุนหมุนนี่หนึ่งครั้งเดี๋ยวอันนี้สาธิตใช้ครีมพันให้แน่นเลยพอเราพันเป็นเลข8แบบนี้แล้วแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ครีมพันให้แน่นอีกหนึ่งครั้งใช้ครีมหมุนแล้วก็งัดกับเหล็กเส้นแล้วก็ปลายลวดอะค่ะปลายลวดที่มันทิ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราพันแน่นแล้วเนี่ยเราควรจะดันเข้ามาข้างในเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างเนาะบางทีถ้าเกิดเราเอาปลายลวดทิ่มออกมาข้างนอกแบบนี้นี่สมมุติว่ามันทิ่มออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาเรายกไปไหนมันอาจจะไปเกี่ยวกับแขนกับขาหรือว่ามือของเราที่กําลังทํางานอยู่ก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ผูกเหล็กคานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะลองสาธิตวิธีการที่คานไปประกอบกับเสาเนี่ยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาเหล็กเสาที่เราผูกไว้ใน EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาประกอบกันเลยเดี๋ยวรอเหล็กเสาแป๊บนึงมานะคะวางบนโต๊ะเลยก็ได้ค่ะวางบนโต๊ะเลยเวลาเหล็กคานจะเชื่อมต่อกับเสาเนี่ยเหล็กคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาโดยที่จะต้องเข้าไปให้ถึงระยะในที่สุดของเสาเลยเหล็กเขาก็จะเกี่ยวกันเข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปค่ะก็เหล็กนี่แหละค่ะเดี๋ยวผูกไว้นิดนึงผูกให้มันอยู่นิดนึงลักษณะของเสากับคานก็จะยึดรั้งกันแบบนี้สมมุติว่าเราเทฐานรากแล้วมีเหล็กโผล่มีเหล็กตัวนี้คือเหล็กที่ล้วงเข้าไปในฐานรากแล้วสมมุติว่ามันอยู่ติดกับฐานรากแล้วนะมันไม่ตั้งบนโต๊ะแบบนี้นะคะในการทํางานจริงมีเหล็กล้วงลงไปในฐานรากแล้วขึ้นมาตามระยะที่กําหนดอาจจะเป็นเสาต่อหม้อพอมาถึงระยะคานปุ๊บเนี่ยเหล็กคานเหล็กแกนของคานเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในเสาแบบนี้โดยที่ระยะเหล็กล้วงเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดแล้วก็จะต้องเข้าไปอยู่ในแกนเหล็กเสาแบบนี้เขาจะมีระยะตามมาตรฐานก็จะต้องดูว่าเหล็กที่เราใช้เนี่ยมีขนาดเท่าไรตามมาตรฐานแล้วจะเป็นกี่เท่าของระยะเหล็กก็ต้องไปดูตามมาตรฐานเดี๋ยวยกลงนะคะไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณพรีเซนเตอร์นักเรียนของเราที่มาช่วยครูทำงานยกไปเลยเดี๋ยวครูขอสรุปนิดนึงในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเหล็กคานก็จะรู้เกี่ยวกับระยะของเหล็กปลอกของคานแต่ละแบบอย่างคานขนาด20คูณ30จะต้องดัดเหล็กปลอกขนาดเท่าไหร่ก็คือเอา20ลบ5ก็จะเหลือ15ส่วน30ก็ลบ5ก็จะเหลือ25ก็เป็นระยะที่เราจะดัดเหล็กปลอกรู้วิธีการผูกเหล็กปลอกคานเข้าไปกับคานนอกจากนี้แล้วเรารู้วิธีการเชื่อมต่อเหล็กคานเข้าไปที่เสาว่าจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบไหนล้วงเหล็กเข้าไปในเสาแบบไหนนะคะหลังจากนี้หลังจากเราผูกเหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยต
ต่อไปก็จะเป็นการผูกลูกปูนพอผูกเหล็กเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีการผูกลูกปูนติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตที่เป็นไม้หรือว่าเหล็กก็แล้วแต่พอเราประกอบแบบเสร็จเอาเหล็กเข้าไปใส่ผูกลูกปูนเสร็จก็จะทำการเทคอนกรีตซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ครูพูดมาเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างการผูกเหล็กก็ต้องผูกตามแบบที่กำหนดใช่ไหมคะมีการผูกลูกปูนก็คือเป็นข้อกำหนดของการทำงานการเทคอนกรีตจะต้องเทยังไงก็ต้องดูกำหนดจะต้องใช้ระยะการเทเป็นยังไงมีการจี้เขย่าการทำงานตรงตามมาตรฐานไหมก็ฝากนักเรียนทุกคนเข้าไปดูคลิปของครูทั้งหมดเลยมีตั้งแต่งานฐานรากงานเสางานคานงานพื้นมีทั้งหมดเกี่ยวกับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยเลยก็ไปดูแล้วก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้ในการทำงานอย่างวันนี้ผูกเหล็กคานผูกเหล็กเสาเรียบร้อยแล้วก็ไปดูต่อไปว่าจะมีการเทคอนกรีตแบบไหนจากคลิปต่อๆไปได้เลยใน EP นี้ครูก็มีความรู้มาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับงานผูกเหล็กคานแค่นี้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็นะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อ

พ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมป์นะครับนะในส่วนของเท็ดแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้าน

0: บนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับ ย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์บลูเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: ครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gateเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็นR12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีค่ะครูสาลินีคังชำนาญค่ะวันนี้จะมาแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการแต่งเล็บต่อเล็บแล้วก็เพ้นเล็บนะคะในการแต่งเล็บต่อเล็บนะจะมีความแตกต่างกันการแต่งเล็บคือเป็นการแต่งเล็บที่เป็นธรรมชาติดูแลเรื่องหนังข้างเล็บจมูกเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะมีการทาสีเมื่อทาสีเสร็จก็จะมีการเพ้นส่วนการต่อเล็บด้วยเจลหรือต่อเล็บอะคริลิกแล้วก็มีต่อเล็บเกี่ยวกับ PVC ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะชนิดแรกเลยก็คือกรรไกรตัดหนังอันที่สองคือกรรไกรตัดเล็บกรรไกรตัดเล็บจะมีความแตกต่างจากกรรไกรตัดหนังคือตัวปากจะใหญ่กว่านะคะมีความแข็งแรงกว่านะคะอันที่สามคือตะไบเหล็กตัวนี้เป็นการแต่งเล็บให้สวยงามนะคะต่อไปจะขอแนะนำเกี่ยวกับการต่อเล็บด้วยเจลนะคะตัวเจลนี้จะมีหลายสีเจลนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปผสมสีอะคริลิกกับน้ำยาจะบีบออกมาแล้วก็ใส่ตัวแม่พิมพ์ของเล็บต่อเล็บได้เลยค่ะอันดับที่สองก็คือตัวแม่พิมพ์เล็บนะคะแต่มันจะมีหลายขนาดตามนิ้วมือนะคะเขาจะมีตามเบอร์ว่านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วโป้งเบอร์อะไรตัวไพรเมอร์นี่จะเป็นการทาก่อนที่เราจะต่อเล็บเพื่อให้เล็บที่ต่อติดทนนานนะคะอันนี้ก็ป้องกันเกิดเชื้อรานะคะการเกิดเชื้อราในเล็บนะคะมีตัวเบสนะคะจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ตัวหลักก็คือตัวตะไบอันนี้จะเป็นตะไบหยาบเพื่อแต่งหน้าเล็บแต่งหน้าเล็บก่อนที่เราจะต่อเล็บด้วยโพลีเจลนะคะแล้วก็จะตามไปด้วยตะไบทรายที่ตัวผิวบางนะคะจะต่อให้เล็บเรียบไม่ให้เป็นขรุขระก็จะมีถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วขอเป็น2ใบ2ชนิดก็จะใส่น้ำยาประสานสำหรับต่อเล็บนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะอันนี้จะเป็นปากกาเพ้นเล็บนะคะเป็นสีต่างๆนะคะมาขั้นตอนต่อเล็บ PVC นะคะเล็บ PVC ก็จะมีตัวเล็บ PVC แบบนี้นะคะจะมีเบอร์นะคะจะมีเบอร์1ถึงเบอร์9เบอร์นั้นก็ขึ้นอยู่กับเล็บลูกค้าเหมือนกันว่าเล็บใหญ่เล็บเล็กเราก็ต้องมีการวัดก่อนที่จะต่อนะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วก็ถึงจะทากาวตัวนี้นะคะทากาวตัวนี้แล้วก็แตะลงไปที่เล็บลูกค้าเลยนะคะส่วนแปรงนะคะแปรงก็จะมีรูปแบบหลายขนาดมีแบนอันแบนนี้ก็จะใช้สำหรับทาตัวเจลหลังจากที่เราบีบใส่เล็บปลอมแล้วนะคะส่วนไอ้รูปแหลมๆก็คือจะเป็นการเพ้นนะคะใช้กับการเพ้นสีหลังจากที่เราได้เล็บได้อะไรแล้วก็คือมาทาสีก็คือจะเป็นสีต่างๆที่เป็นสีเจลนะคะเป็นสีเจลนี้สีต่างๆเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็เพ้นลายด้วยสีเจลค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำการแต่งเล็บนะคะการแต่งเล็บอันนี้เราจะไม่ได้ทำเต็มสูตรนะคะเพราะว่าถ้าทำเต็มสูตรเนี่ยจะใช้เวลายาวนานซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกส่วนก็คือเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาตะไบเล็บก่อนนะคะตะไบเล็บมือให้เข้ารูปทรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำการตะไบเล็บเราจะมาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาดนิดนึงจากนั้นก็ตะไบเล็บนะคะตะไบเล็บให้เข้ารูปทรงเล็บเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะคะมีแบบแหลมแล้วแบบมนแล้วก็แบบตรงค่ะทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนก็สั่งช่างได้แล้วก็ตะไบไปตามที่ลูกค้าต้องการตะไบเลยการตะไบเล็บนะคะเราจะเริ่มจากที่นิ้วก้อยก่อนไม่ว่าเป็นการตะไบเล็บหรือจะทาเล็บหรือจะเพ้นเล็บหรือจะเป็นการต่อเล็บทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มทางด้านนิ้วก้อยก่อนนะคะเราจะไล่ไปหาแม่โป้งนะคะไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อทำไมถึงต้องทานิ้วก้อยก่อนหรือว่าทำไมต้องทำนิ้วก้อยก่อนเพราะว่านิ้วก้อยมันก็อยู่ด้านนอกนะคะเวลาทาเล็บหรือตัดหนังอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะได้ไม่ไปชนเล็บที่ถัดไปอะค่ะ
ข้อควรระวังในการตะไบเล็บนะคะก็คือระวังอย่าให้โดนเนื้อลูกค้านะคะถ้าเราตะไบแรงเกินไปมันจะโดนเนื้อลูกค้าแล้วจะทำให้เกิดลูกค้าเจ็บผิว

0: ที่ข้างเล็บหรือว่ามีเลือดไหลออกมานะคะไปแล้วเราก็ต้องระวังนิดนึงต่อไปเราก็มาดูว่าเราตะไบเล็บแล้วเนี่ยมันเสมอกันหรือเท่ากันหรือไม่นะคะเราจะให้ลูกค้ามองเป็นดูด้านหลังมือนะคะส่องไปที่เล็บนะคะเมื่อเท่ากันแล้วเช็คแล้วว่าเล็บสวยแล้วเราก็มาทำการตัดหนังนะคะแต่ก่อนที่จะตัดหนังเราก็จะมีการดุลหนังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมใหม่คืออาจจะทำให้หนังนุ่มไวนะคะทาจากนิ้วก้อยเช่นเดียวกันค่ะทาเพื่อให้หนังข้างเล็บได้มีความนุ่มขึ้นแล้วเราตัดได้ง่ายขึ้นมันจะไม่ไปกระทบกับกรรไกรตัดหนังเนี่ยเราจะใช้แข็งๆไม่ได้นะคะเราจะใช้แบบให้หนังนุ่มก่อนหรือถ้าเราไม่ได้แช่อันนี้เราสำหรับที่เราไม่ได้แช่น้ำนะคะเราจะทำแบบง่ายขึ้นที่เราพกพาได้ง่ายนะคะเราไม่จำเป็นต้องแช่น้ำเราจะใช้ยาตัวนี้แทนนะคะเขาจะบอกไว้ว่ายาตัดหนังเล็บนะคะเราจะเริ่มตัดที่นิ้วก้อยนะคะแต่การตัดหนังก็ต้องระวังอย่าตัดแรงเกินนะคะอย่าดึงหนังมากเกินไปต้องตัดแบบให้พอดีนะคะอย่าตัดลึกเดี๋ยวเลือดไหลนะคะบางคนอาจจะผิวบางนะคะก็จะตัดได้น้อยถ้าคนที่ทำงานเยอะๆผิวแข็งมากแตกมากก็จะตัดออกได้มากขึ้นนะคะเทคนิคการตัดหนังใช่ไหมคะคือเมื่อเราทายาให้หนังนุ่มแล้วเราก็มาเริ่มตัดจากที่นิ้วก้อยขึ้นไปแล้วก็ตัดหนังให้ได้เบาที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับหนังเนื้ออ่อนๆที่มันจะมีเลือดไหลนะคะคนเราหนังที่บางคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นหนังที่หนาหนังหนาเราต้องไปแช่น้ำถ้าเราต้องการให้นุ่มขึ้นเราก็ต้องไปนำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำนะคะหรือน้ำส้มแต่จะไม่มีก็เอามะนาวนะคะน้ำมะนาวก็ได้บีบลงไปในน้ำในกะละมังที่เราจะนำมาแช่เพื่อให้หนังได้นุ่มได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะอันนี้ตัดหนังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดนำแอลกอฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงเพื่อเป็นการทำความสะอาดเล็บนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจบในการที่จะเป็นเบสิกแรกที่เราเรียนแต่งเล็บนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนต่อเล็บด้วยโพลิเจลนะคะอันนี้ต่อเล็บโพลิเจลก็คือเราจะทำการดุลหนังแล้วก็ลำดับจากนิ้วก้อยถึงนิ้วโป้งเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราดุลออกแล้วเราก็อาจจะเก็บความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราต้องมาตะไบหน้าเล็บการดุลหนังนะคะเราจะดุลจากด้านปลายนิ้วเข้าไปหาโคนเล็บอะค่ะให้หนังตรงที่ติดเล็บอยู่อะค่ะได้หลุดออกไปหลุดออกไปแล้วเวลาเรามาทาสีหรือว่าเรามาต่อเล็บอะค่ะจะทำให้มีความคงทนขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบหน้าเล็บค่ะหน้าเล็บก็คือตรงที่นี่ค่ะบนเล็บเราเลยค่ะอันนี้เขาเรียกหน้าเล็บนะคะอันนี้หลังจากที่เราตะไบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดฝุ่นเอาแปรงตัวนี้ค่ะปัดฝุ่นออกให้หมดก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมเล็บที่จะเพ้นค่ะวัดแต่ละนิ้วนะคะวัดแต่ละนิ้วให้ได้ระดับนิ้วก่อนอันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่จะต่อโพลิเจลค่ะเพราะนั้นเราจะเอาแม่พิมพ์ตัวนี้ไปวัดระดับนิ้วก่อนว่านิ้วเล็กนิ้วใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราถึงจะมาใส่ตัวโพลิเจลลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ลงไปที่เล็บนะคะตัวแม่พิมพ์นี่มันจะยาวนะคะแต่เวลาเราจะทำเราต้องการยาวแค่ไหนค่ะเราก็จะวัดเอาเองแล้วก็จะเอาวางรูปแบบตามที่เราต้องการค่ะต่อไปเรามาเตรียมนะคะตัวผสมค่ะเทตัวผสมใส่แก้วนะคะใส่แก้วที่เตรียมไว้มันเป็นน้ำยาสมานการต่อเล็บประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไอ้ตัวเนื้อครีมรวนเนื้อเจลอ่ะไม่ติดกับผู้กันแล้วก็ทำให้กดงานได้เรียบขึ้นแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวแค่แตะไม่ให้ตัวเจลอ่ะค่ะไปเปื้อนกับผู้กันเยอะแล้วก็ให้ลงไปในเนื้อในตัวแม่พิมพ์ได้มากขึ้น แอลกอฮอล์นะคะใช้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเจลที่เราจะทำการต่อนะคะเราจะบีบตัวเจลออกมาใส่แม่พิมพ์ที่เราวัดไว้ค่ะก่อนที่เราจะต่อนะคะตัวไพรเมอร์ตัวไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเชื่อมทำให้เล็บที่ต่อคงทนและทำให้ไม่เกิดเชื้อราได้นะคะทาตั้งแต่นิ้วก้อยนะคะถึงนิ้วโป้งทั้ง2ด้านทา2ด้านก่อนแต่ว่าตัวไพรเมอร์นี้เราทาแล้วเราไม่ต้องอบนะคะทาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งต่อไปเป็นตัวยากันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นตัวกันเชื้อราแต่ถ้าหากมันหาน้ำยากันเชื้อราไม่ได้ก็ใช้ตัวไพรเมอร์อย่างเดียวได้นะคะต่อไปเป็นตัวเบสนะคะตัวเบสตัวนี้จะทำให้เล็บติดทนเหมือนกันค่ะการทาเบสนี้ก็เพื่อให้สีที่เราทาเพื่อเป็นจำพวกสีเจลนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นโพลีเจลที่เราต่อเล็บให้มีความคงทนเมื่อทาเบสเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเข้าอบประมาณ10หรือ15วินาทีค่ะที่ทาเบสเราต้องอบนะคะเราต้องอบเพื่อให้เล็บแห้งนะคะเพื่อให้ตัวเบสที่ทาเนี่ยมันแห้งแล้วเราจะได้ทำการต่อเล็บหรือทาเล็บต่อไปได้อันขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการต่อเล็บเจลนะคะต่อโพลีเจลคือตัวนี้นะคะ
1: อันนี้สังเกตนะครับดูเวลาวางเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางจากมุมด้านในตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดตัวโพลีเจลออกมาจากหลอดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยจากปลายด้านบนลงมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยลงมาให้ชิดขอบซ้ายแล้วก็ขวานะครับถ้าเกิดไม่พอก็คือสามารถเพิ่มได้ค่อยๆทยอยเพิ่มนะครับอย่า กดทีเดียวเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นนะครับจะทำให้ทำงานยากถ้าเกิดไม่พอแล้วก็ค่อยทยอยเติมได้นะครับสังเกตดูอย่างนี้นะครับจะปัดขึ้นซ้ายขวาอย่างนี้นะครับค่อยๆเกลี่ยที่ปัดขึ้นซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรานำบล็อกตัวนี้เนี่ยวางบนเล็บนะครับมันจะได้ชิดพอดีกับเล็บจริงของลูกค้านะครับแล้วก็ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะไม่กดลงมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดเรากดลงมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นด้านในได้ก็คือเนื้อโพลีเจลอาจจะไม่เต็มในเล็บในหน้าเล็บของลูกค้าได้นะครับแล้วก็เกลี่ยประมาณหนึ่งแล้วใช้วิธีกดตอนหลังเอาได้ส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่ความยาวด้วยนะครับของที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกนิดนึงนะครับเผื่อความยาวไว้ก่อนนะครับคือยาวไว้ก่อนแล้วเราสามารถไปแต่งที่หลังได้นะครับอาจจะเยอะไว้ก่อน

0: ได้แล้วนะครับแล้วก็จะวางลงบนหน้าเล็บของลูกค้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนิ้วสุดท้ายและนิ้วโป้งนะครับอันนี้จะวางง่ายนิดนึงก็คือระวังโดยชิดขอบด้านในนะครับที่เราดุนหนังไว้ทำเหมือนทุกเล็บเลยนะครับค่อยๆกดนะครับอย่า กดแรงแล้วก็พอวางปุ๊บเนี่ยเราจับขอบสองข้างนะครับเราต้องตะแคงดูด้านข้างด้วยนะครับทางซ้ายแล้วก็ขวาให้เวลาเราวางเนี่ยมันมีความชิดกับตัวเล็บจริงนะครับโอเคครับเข้าอบเลยครับอบฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งบนก็คือ60วินะครับโอเคครบแล้วนะครับรอบแรกแล้วก็ทีนี้พลิกฝ่ามือนะครับเป็นรอบที่2ก็คือหงายฝ่ามือขึ้นอีก60วินะครับ
1: ที่ต้องหงายมืออบ60วินาทีนั่นหมายความว่าตัวเจลนะคะตัวเจลมันมีความเหลวเพราะว่าเราคว่ำมือเข้าไปแล้วตัวเจลอาจจะหยดลงมาไม่สม่ำเสมอ

0: เหมือเราก็เลยอบหงายมืออบอีกรอบนึงอะค่ะ60วินาทีเช่นเดียวกันค่ะแต่ละนิ้วเราก็ต้องอบเป็นขั้นตอนนะคะไม่ใช่ทำพร้อมกันแล้วอบทีเดียวถามว่าทำพร้อมกันอบทีเดียวได้ไหมได้แต่ความคงทนมันไม่พอนะคะ
1: อันนี้ครบแล้วนะครับทั้งสองด้านแล้วที่เราแกะนะครับแกะตัวบล็อกออกเนี่ยเราจับมือของนางแบบอย่างนี้นะครับจับมือของลูกค้าแบบนี้ให้มั่นนะ

0: ับแต่ถ้าเราไปกระชากออกหรือดึงออกโดยทางตรงอะไรเงี้ยนางแบบอาจจะเจ็บได้นะครับเราต่อโพลีเจลครบแล้วทั้งหมด5นิ้วนะครับโอเคว
1: ันนี้เราจะสาธิต2แบบนะคะโพลีเจลกับ PVC นะคะเพื่อให้ได้เห็นงานทั้ง2แบบว่าการต่อโพลีเจลกับตัว PVC ความแตกต่างแบบไหนที่ยากกว่าและง่ายกว่าความคงทนกว่านะคะเราจะเริ่มต่อ PVC เลยนะคะ
0: เริ่มแรกนะครับสำหรับ PVC เนี่ยเราจะต้องวัดหน้าเล็บก่อนนะครับให้เหมาะกับตัวเล็บ PVC ที่เราจะใช้นะครับวิธีเลือกเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับทีนี้เนี่ยเราต้องดูก็คือเลือกไซส์ที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลือกมาไว้แล้วก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย อยู่ไซส์3นะครับก็คือเวลาเราวางเนี่ยเราเช็คนะครับก็คือวางกดตรงนี้เข้าไปให้ชิดมุมด้านในให้ได้มากที่สุดอย่าให้ล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะไม่งั้นพอติดกาวแล้วเนี่ยมันจะเจ็บนะครับลูกค้าจะเจ็บอันนี้ได้แล้ว1นิ้วนะครับสำหรับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับอันนี้เราก็หวานแล้วก็ทำวิธีเดียวกันนะครับดันเข้าด้านในให้ชิดกับตรงที่เราดุนหนังไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พลิกดูด้านข้าง2ข้างนะครับให้ชนกับตัวด้านจมูกเล็บพอดีนะครับทีนี้เนี่ยเล็บของนางแบบเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือตัวกาวนะครับกาวเนี่ยจะใช้เป็นกาวลักษณะกาวสำหรับต่อเล็บ PVC โดยเฉพาะนะครับการหยอดกาวนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงให้หยอดที่โคนด้านในนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะครับประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอ็นลงทางด้านนี้นะครับเอ็นลงทางด้านโคนก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลมาด้านหน้านะครับต่อมาก็คือพลิกนะครับมาเวลาที่เราวางนะครับก็เอ็นลงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอ็นลงอย่างนี้ชิดไปที่ด้านในก่อนกดค้างไว้ให้กาวเซตตัวสักครู่นะครับถึงปล่อยนะครับผมถ้าในส่วนที่มันมีกาวส่วนเกินออกมานะครับให้ใช้คอตตอนบัดปาดออกเลยก็ได้นะครับเพื่อกันการติดนะครับไม่ต้องรอให้มันแห้งนะครับเราสามารถปัดได้เลยขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าพยายามอย่าให้มันมีฟองอากาศหรือบับเบิ้ลข้างในนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงเกิดชะลาได้ง่ายนะครับนี่เดี๋ยวพอกาวเริ่มใช้ตัวแล้วคือปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มนิ้วถัดไปเลยนะครับ
1: เราจะไม่มีการอบนะคะเพราะว่ามันใช้กาวธรรมดาความแตกต่างของ PVC กับโพลีเจลนะคะการต่อเล็บโพลีเจลเนี่ยถ้าเราต่อไม่ติดกาวไม่สนิทนะคะมันจะเกิดมีน้ำเข้าไปในอยู่ในเล็บเล็บไม่แห้งทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้นะคะแต่ความแตกต่างของโพลีเจลกับตัว PVC คือการเอาออกจากเล็บที่เราจะล้างเล็บออกโพลีเจลจะต้องใช้ตัวยาของมันโดยเฉพาะที่จะล้างเล็บออกนะคะส่วน PVC เราแช่น้ำอุ่นแล้วก็แกะออกได้ค่ะอันนี้วิธีล้างนะคะโพลีเจลราคาจะมีราคาได้สูงกว่าซึ่งไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าต้องไปจ้างช่างทำเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะนะคะความแตกต่างก็คือจะต้องมีการใช้ตัวอบมีการใช้ตัวตะไบเล็บแต่งเล็บให้เข้าทรงก่อนนะคะมีตัวบำรุง
0: สำหรับตัว PVC นะครับถ้าเราทำเป็นอาชีพเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะถูกกว่าตัวโพลีเจลมันก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะได้รายได้ง่ายกว่าความสวยหรือความอะไรเงี้ยก็ใกล้เคียงกันแต่ความทนเนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาของลูกค้าด้วยนะครับเป็นหลักเลยทีนี้เราได้ครบ5นิ้วแล้วสำหรับตัว PVC นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอให้ทำเซตตัวแห้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูครับผมระหว่าง2อย่างนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวโพลีเจลจะเห็นสังเกตได้ว่า

0: มันจะมีความขุ่นความหนามากกว่านะครับแล้วทรงเล็บเนี่ยมันจะยังไม่เรียบร้อยดีเพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งจนเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดูโอเคและเหลือแค่ดูเรื่องของความยาวว่าจะเอายาวหรือสั้นมากน้อยแค่ไหนก็คือตกแต่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือครูต้องตกแต่งเรื่องของเล็บตัวโพลีเจลแล้วก็ตัดความสั้นยาวของตัว PVC ต่อแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่โพลีเจลก่อนนะครับเพื่อรอให้ตัว PVC เนี่ยกาวมันเซตตัวให้แห้งจริงๆก่อนทีนี้ตัวโพลีเจลนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เป็นตัวตะไบหยาบตัวนี้นะครับเราต้องดูหน้างานก่อนว่าเราต้องเก็บงานเนี่ยมากมาขนาดไหนอย่างนิ้วเนี้ยเนี่ยแทบจะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วก็คืออาจจะดูแค่ความยาวอย่างเดียวต้องดูว่านางแบบเนี่ยต้องการความยาวมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวโพลีเจลเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอยากให้ใช้ตัวตัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีความที่เนื้อของโพลีเจลเนี่ยมันหนามันทำให้ตัวนางแบบอ่ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บได้เวลาที่เราใช้ตัวอันนี้นะครับงัดเข้าไปแรงๆมันจะเกิดความหลังกันนะครับใช้เป็นตะไบหยาบดีกว่าแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ถือว่าผิดแต่แค่แบบว่าเราลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้ลูกค้าเจ็บก็คือใช้เป็นตัวตะไบดีกว่าเวลาเราตะไบเราก็ต้องกดตรงโคนเล็บตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันตะไบไปเลยโดยที่ไม่ได้ช่วยเขาพยุงโคนเล็บไว้เนี่ยเขาจะมันจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บตรงขอบมุมทั้งหมดนะครับให้มันเนียนให้เป็นเหมือนเล็บจริงนะครับเราดูความละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับเวลาเราตะไบก็ไม่ให้เข้าไปในเนื้อของเขามากแล้วก็พลิกดูด้านล่างครับอันนี้คือไม่ตกอันนี้โอเคครับผมไม่ตกไปด้านล่างก็คือไม่ต้องเก็บนะครับเวลาเราเช็คงานนะครับเราดูทุกองศาก็คือพลิกตะแคงดูด้านข้างทุกทางเลยนะครับว่ามันละมุนดีหรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือพลิกที่2นะครับแล้วก็เอาความยาวไปก่อนเอาความยาวออกไปก่อนสำหรับด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความกระโดดขึ้นสูงตอนที่เราวางแผ่นบล็อกเนี่ยเราจะต้องเก็บตรงนี้ให้เยอะนิดนึงให้เขาลงไปสนิทก็คือให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างตรงช่วงตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวฝั่งโพลีเจลเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะกว่านะครับยิ่งถ้าเราไปเจอตัวโพลีเจลที่มีเนื้อเหลวมากเนี่ยแล้วเวลาเราลงงานหน้าเล็บลูกค้าเนี่ยมันจะมีความไหลเลอะออกมาบ้างอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บงานเยอะแต่ถ้าเป็นตัว PVC เนี่ยส่วนใหญ่เราคือเก็บความยาวอย่างเดียวว่าลูกค้าจะเอาตะไบเล็บทรงอะไรอะไรเงี้ยครับนะครับเนี่ยนะครับเวลาเราตะไบช่วงตะไบเอาความยาวเนี่ยแต่จะต้องกดตรงเนี้ยของลูกค้าไว้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนมากนะครับจำเป็นมากนะครับในการที่ก่อนจะจบงานเรื่องของความยาวแล้วก็ทรงเล็บเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่ามันมีเล็บไหนที่หน้าเล็บตรงช่วงนี้เอียงไหมหรืออะไรไหมเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปถึงตอนลงสีแล้วเนี่ยไปถึงตอนที่ทาเจลแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยอันนี้หลังจากที่เราตะไบหยาบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ตัวตะไบละเอียดอีกทีนึงนะครับให้หน้าเล็บมันเรียบขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนเล็บจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเวลาตะไบเนี่ยนี้เราตะไบถึงตรงหัวเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้มันลดความคมนะครับสำหรับตัวโพลีเจลนี้เราเตรียมเล็บที่จะทาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทำในส่วนของ PVC นะครับ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแต่งเล็บ PVC นะคะต่อไปจะเป็นการตัดแต่งเล็บให้สั้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ตะไบให้เข้ารูปทรงแล้วก็จะเข้าสู่การทาสีค่ะ
0: ในการตัดนะครับเราจะใช้กรรไกรในการตัดเล็บตัว PVC เนี่ยโดยเฉพาะเวลาเราใส่เราก็จะเอาด้านโค้งเนี่ยไว้ที่ด้านล่างนะครับด้านโค้งตรงช่วงนี้ไว้ด้านล่างของเล็บลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูความยาวว่าเราจะเอาเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้ทีเดียวเลยก็ได้ค่อยเล็มทยอยเล็มไปก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยนะครับให้กดตรงโคนเล็บของลูกค้าไปด้วยนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็กรุบอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีไม่ตรงอาจจะเอียงนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาตะไบ

0: เก็บรายละเอียดที่หลังได
1: ้เมื่อเราตัดปลายเล็บออกนะคะเราจะต้องมาตะไบตะไบในรูปทรงเหมือนกับเล็บจริงอะค่ะเหมือนกับว่าลูกค้าต้องการแหลมก็ตะไบแหลมลูกค้าต้องการตะไบมนก็มนค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือรูปตรงนะคะแบบเล็บตัวตรงไปเลยค่ะพอเราตัดความยาวออกแล้วนะคะเราก็จะมาตะไบเล็บนะคะใช้ตะไบหยาบนะคะเราจะไม่ใช้ตะไบเหล็กเหมือนเล็บจริงนะคะเราจะใช้ตะไบหยาบแต่งให้เข้ารูปทรงก่อน
0: การตะไบก็เหมือนเดิมนะครับให้จับประคองสองข้างไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยสลับไปนะครับตัว PVC นะครับการตะไบเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเล็บเนี่ยจะมีความคมมากเพราะฉะนั้นตรงช่วงตรงมุมเนี่ยเราต้องเก็บคราวนี้หนึ่งให้เขามีความมนลงนะครับสำหรับข้อควรระวังในการตะไบนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องของลูกค้านะครับไม่ให้เขารู้สึกเจ็บหรือว่าไม่ให้เขารู้สึกสะเทือนเวลาที่เราตะไบนะครับคือตะไบตัวหยาบเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความฝืดมากกว่าตะไบชนิดอื่นนะครับอย่าไปฟืดแรงๆหนักๆคือต้องค่อยๆเก็บไปนะครับข้อสำคัญที่อย่าลืมก็คือต้องเก็บมุมตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเล็บผิวคือตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เก็บตรงมุมให้มันมนลงนะครับมันจะมีโอกาสไปเกี่ยวหรือว่าไปบาดเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเวลาเราตะไบนะครับลองใช้นิ้วลูบดูอย่างนี้ได้นะครับตรงปลายเล็บว่ามันยังมีรอยสะดุดอยู่ไหมนะครับถ้ามีเราก็เกี่ยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทาเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นตรงปลายนะครับพอเราได้ความยาวของเล็บแล้วนะครับแล้วก็ลองปัดก่อนลองปัดฝุ่นของตัว PVC ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเช็คงานก่อนอีกทีว่าโอเคหรือยังนะครับทีนี้เราได้ทั้ง2มือแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอันนี้คืองานข้างนี้จะเป็นโพลีเจลนะครับข้างนี้จะเป็น PVC จะเห็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับ
1: ต่อไปจะเป็นการทาเล็บนะคะแต่ขั้นตอนการทาเล็บข้อที่1เราก็จะใช้ตัวเบสค่ะเบสนี้ที่เราทาแล้วทาตอนแรกเลยที่ก่อนต่อเล็บเราก็ทานะคะอันนั้นก็ทาเพื่อบำรุงเล็บจริงของลูกค้าส่วนพอมาถึงเล็บปลอมแล้วเราก็จะมาทาอีกรอบนึงเพื่อการเน้นที่สีที่จะได้ติดทนนะคะ
0: สำหรับการทาเบสนะครับหรือการทาสีเนี่ย เราจุ่มพุกันลงในตัวขวดนะครับขวดสีหรือขวดตัวเบสหรือขวดตัวพาเมอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราปัดสองข้างลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมาจุ่มปุ๊บทาซ้ายขวานะครับเพื่อกันมันไหลเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวสีหรือตัวเบสเนี่ยตกไปที่ขอบเล็บได้นะครับแล้วเวลาเราลงผู้กันนะครับตรงช่วงระหว่างกึ่งกลางก่อนแล้วก็ดันเข้าไปด้านในเพื่อให้มันชนขอบเล็บด้านบนนะครับแล้วค่อยลูดกลับมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บตรงปลายนี้นิดนึงนะครับถ้ามันมีเกินขอบไปอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้กรีดได้นะครับครับเมื่อทาตัวเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหนึ่งเราก็นำเล็บเข้าอบนะครับโดยกดใช้เวลา60วินะครับต่อมาระหว่างเราอบเราก็ทาอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับการทาก็จะลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอบนะครับก็จะใช้การอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเตรียมขั้นตอนในการทาแล้วนะครับ
1: ฝั่งที่เราอบแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทาสีแล้วค่ะจากเล็บตัวโพลีเจลนะคะเราทาเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีที่ลูกค้าต้องการอยากว่าสีอะไรบ้างสีนี่ใช้สีเจลนะคะการทาสีเจลก็เหมือนกันนะคะเมื่อทาเสร็จปุ๊บจะต้องอบครั้งละ60วินาทีเหมือนกันค่ะบางคนอาจจะชอบสีหวานก็คือใช้สีอ่อนเป็นพวกโทนชมพูหรือไม่ก็เวลาเราจะเพ้นนะคะการจะเพ้นลายเราอาจจะใช้สีเข้มนะคะแต่ใช้ดอกสีอ่อนนะคะแต่ก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราใช้สีเล็ก

0: อ่อนเราก็ใช้สีเพ้นท์เนี่ยให้สีเข้มขึ้นเพื่อเห็นลายดอกแต่นี้การเพ้นท์ก็ไม่ได้เพ้นท์ทั้งหมดทุกนิ้วนะคะก็จะมีการเสริมแต่งกับเครื่องประดับต่างๆนานาที่ลูกค้าเขาชอบนะคะมีกลิตเตอร์ต่างๆคือซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะสีเจลเห็นไหมคะทาแล้วมันจะมีเงาและสวยนะคะ
1: ไปก็อบนะครับพอทาได้หนึ่งข้างก็อบใช้เวลา60วินาทีเหมือนกันนะครับ
0: ต่อไปเราจะมาทาข้างที่เป็นต่อ PVC นะคะเราใช้สีเข้มเพื่อว่าเราจะไปให้แม่เหล็กดึงสีขึ้นมาอีก
1: สำหรับการทาสีนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกับการทาเบสเหมือนกันนะครับสังเกตนะครับทารอบแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เนียนเห็นไหมครับอาจจะยังเห็นเป็นรอยขาวๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถทาซ้ำได้พอครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเนียนขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับส่วนตรงหัวเล็บตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาเราทาเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะเก็บตรงหัวตรงส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เนี่ยบางทีลูกค้าไปกระทบหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะถลอกแล้วก็ทำให้สีเนี่ยหลุดลอกได้ง่ายนะครับครั้งนี้ผมจะใช้สีที่ค่อนข้างตัดกันทั้งหมดเลยนะครับจะได้มองเห็นงานอันนี้ก็อบเหมือนเดิมนะครับ60วินาทีนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยที่เราทาไว้รอบแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าพอลงรอบ2แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างจากรอบแรกยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าสีเริ่มของเราใช่ไหมครับพอเราอบออกมาปุ๊บมันจะเริ่มมีความกระชับตัวขึ้นนะครับการลงสีแต่ละครั้งนะครับถ้าเราลงแต่ละครั้งเนี่ยมากไปเนี่ยมันทำให้สีเนี่ยอาจจะไหลลงมาหรือย้อยลงมาเพื่อนตามตรงขอบเล็บตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราควรปริมาณสีที่เราทาต่อครั้งเนี่ยให้พอดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไหลลงมาโดนตรงข้างเล็บหรือจมูกเล็บตรงนี้ครับแล้วเวลาเล็บเรายาวขึ้นเนี่ยลูกค้าเขาจะเจ็บนะครับมันจะมีอาการเจ็บหรือระคายเคืองข้างเล็บได้นะครับสำหรับตัวสีกลิตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะทำมาจากโลหะบ้างอะไรบ้างเนี่ย เวลาที่เราให้ลูกค้าเข้าอบนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกร้อนที่หน้าเล็บอะไรเงี้ยนะครับก็บอกลูกค้าไม่ต้องตกใจมันจะมีอาจจะมีบ้างในบางในสีกลิตเตอร์บางชนิดนะครับเมื่อเราเสร็จคันนี้เราก็เข้าอบเหมือนกันนะครับ60วินาทีในกรณีนี้นะครับเราจะมีการติดอะไหล่แล้วก็จะมีการเพ้นท์ในบางเล็บเนี่ยผมจะไม่ทาสีซ้ำถึง3รอบนะครับเพราะบางทีมันจะหนาเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีการท็อปสำหรับตัวเครื่องประดับนะครับมันก็จะมีลักษณะในสับร้านเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไหล่ทีนี้เนี่ยอะไหล่เนี่ยมันต้องเลือกความตามความเหมาะสมนะครับของพื้นที่บนหน้าเล็บและการติดอะไหล่เนี่ยสามารถใช้ประสานกับการเพ้นท์ได้ด้วยนะครับอาจจะเพ้นท์ในส่วนหนึ่งแล้วก็ติดอะไหล่ในส่วนหนึ่งในเล็บเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมสำหรับการติดอะไหล่นะครับมันจะมีกาวอยู่2ลักษณะเราจะใช้เหมือนกาวตัวที่ต่อเล็บตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือใช้ได้เหมือนกันในลักษณะที่เราติดอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าอาจจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนถ้าเป็นอะไหล่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่ก้นไม่ลึกหรือก้นไม่แหลมนะครับเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก้นเขาจะแบนก็ใช้เป็นกาวติดอะไหล่โดยเฉพาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวติดตัวเล็บ PVC ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นชิ้นเนี้ยก็อาจจะใช้เป็นกาวตัวนี้ลงก่อนนะครับลงแล้วก็ดันให้มันติดก่อนแล้วถึงค่อยเอากาวตัวเนี้ยมาเก็บขอบอีกทีด้านหลังอาจจะมีการติดอะไหล่ตัวอื่นเข้าไปประกอบอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นกาวตัวเนี้ยเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแห้งเนี่ยช้ากว่ากาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอันนี้เราจะใช้ผู้กันนะครับในการวางเนื้อเจลนะครับวางกาวเราใช้เป็นผู้กันเก่าๆก็ได้นะครับที่หัวแข็งๆหน่อยผ่านการใช้งานมาแล้วเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องดึงขึ้นมาเยอะนะครับสำหรับตัวกาว

สำหรับนิ้วต่อไปผมจะผสมการเพ้นเข้าไปด้วยนะครับกับการติดอะไหล่นะครับทั้ง2 อย่างเลยสำหรับผู้กันนะครับมันจะมีหลายเบอร์มันจะมีทั้งผู้กันเดินเส้นหรือผู้กันถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้ในการเดินเส้นนะครับหัว

0: จะเล็กเส้นมันจะคมนะครับหรือจะเป็นผู้กันอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นผู้กันที่หัวบางแล้วก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดปากอะไรเงี้ยครับผู้กันอีกลักษณะพวกนี้เนี่ยจะเป็นผู้กันที่ใช้สำหรับทำดอกขึ้นดอกอะไรเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็ระวังนิดนึงก็คือการลากเส้นนะคะการลากเส้นที่มันให้ดูว่าสวยงามการใช้สีใช้เยอะเกินไปจะทำให้ดอกมันดูเลอะเทอะนะคะในกรณีนี้เราจะไม่ใช้สีอะคริลิกนะคะเราจะใช้สีเจลเพ้นในตัวของมันเลยแต่ว่าเราจะใช้สีที่ตัดกันค่ะ
0: สำหรับอะไหล่ชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาใช้เป็นตัวกาวที่ต่อเล็บ PVC ในการติดนะครับง่ายๆเลยครับเราหยดแต่ว่าต้องระวังนะครับในการหยดอย่าให้มันไหลเลอะเทอะนะครับหยดแค่เล็กๆพอนะครับอันนี้ได้2เล็บแล้วผมให้เอาเข้าก่อนนะครับเพราะจะทำงานง่ายขึ้นก็เอาเข้าอกใช้เวลา60วิเหมือนกันนะครับเล็บนี้นะครับผมก็จะเพ้นเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างงานที่มันค่อนข้างง่ายๆเริ่มจากคนที่เริ่มทำเป็นพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องเอางานยากเราค่อยสามารถเอางานง่ายๆพวกนี้ไปฝึกให้เพิ่มเลเวลเพิ่มสกิลของตัวเองได้อันนี้เดี๋ยวเอาเข้าอบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นทำใหม่ๆครับว่าเราทำงานเนี่ยเราสามารถที่จะทำเล็บนึงแล้วก็อบครั้งนึงเพื่อให้งานมันเคลียร์เป็นเล็บๆไปมันจะได้ไม่มาเลอะเทอะกันเวลาที่เราทำงานอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเล็บต่อไปผมจะใช้เป็นตัวเจลปากกาเจลนะครับลองดูอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเหมือนกันที่แบบทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นกระปุกอย่างนี้ก็มีนะครับกระปุกนี้คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะเพิ่มความมีมิติในงานของเรามากขึ้นนะครับมันจะมีความนูนมากกว่าที่เราใช้สีเจลเพ้นนะครับอันนี้นะครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะเป็นหัวปากกาเหมือนลิควิดเลยครับเรากดสมมติว่าอันนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าผมจะเอาตัวอะไหล่ตัวเนี้ยติดตรงไหนผมจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลองท่าไปก่อนผมจะเอาตรงนี้โอเคผมได้ระดับแล้วเพิ่มกิมมิคของมันนะครับอันนี้ค่อยๆลงไปนะครับไม่ต้องรีบเพราะหัวตัวนี้เนี่ยมันจะกดบีบยากนิดนึงเดี๋ยวนี้เราเข้าอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยติดอะไหล่อันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ลักษณะชิ้นใหญ่มันอาจจะต้องใช้กาว
1: ระดับต่อไปนะคะจะมาเพ้นฝั่งที่เป็นเล็บ PVC ค่ะแต่เราจะไม่ได้เพ้นมากนะคะเราจะใช้เป็นสีทับแล้วก็เป็นใช้แม่เหล็กดึงสีดูนะคะ
0: แม่เหล็กจะเป็นชิ้นลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีหลายรูปหลายลักษณะดึงขึ้นมาเป็นดอกไม้ก็มีแต่เนี้ยจะเป็นดึงลักษณะเป็นตัวคลื่นธรรมดาทั่วไปนะครับสีเจลแม่เหล็กมันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นสีที่ผสมมาในเป็นแม่เหล็กที่ผสมมาในสีอย่างนี้เลยกับตัวท็อปแม่เหล็กที่สามารถเอาไปทากับสีอะไรก็ได้นะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วนะครับยังไม่ต้องเข้าอบนะครับให้ใช้ตัวแม่เหล็กตัวนี้ดึงก่อนนะครับอันนี้ผมจะหันทางด้านสันลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะหรือผมจะเปลี่ยนก่อนก็ได้มันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ผมเอาเป็น

ำหรับข้างนี้ผมจะทำลักษณะให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเกี่ยวกับท้องฟ้าเกี่ยวกับกลางคืนมีดวงดาวอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่งานที่เป็นลักษณะติดอะไหล่พวกนี้มันจะเพิ่มมูลค่ามากนะครับอย่างอะไหล่เขาจะคิดแยกค่าอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นชิ้นเลยนะครับยิ่งใช้อะไหล่แพงเราก็ได้ยิ่งราคาสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ขอยัดอบรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ขอมือนี้มาสลับนะครับเก็บงานเมื่อสักครู่ที่เราทำค้างไว้ตัวนี้นะครับจะยังไม่สนิทดีนะครับอาจจะเสี่ยงต่อการหลุดได้เราสามารถถ้าเป็นงานลักษณะนี้เนี่ยหลังเราใส่ตัวกาวเนี้ยยึดหลักไปแล้วนะครับเราใช้ตัวกาวเนี้ยตัวกาวที่สำหรับติดอะไหล่โดยเฉพาะ

0: ัวนี้เนี่ยมาช่วยเสริมอีกทีได้นะครับก็คือมาเก็บขอบด้านข้างนะครับมันจะเป็นกาวเหนียวเวลาใช้อาจจะระวังนิดนึงกาวนี้มันจะมีลักษณะใสนะครับอันนี้เขาอบครับอันนี้ก็เอาเขาอบกาวสัก60วินาทีเหมือนกันนะครับนี่ผมแปะกาวไปทั่วๆก่อน
1: ตอนนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยตัวท็อปนะคะท็อปโค้ทเพื่อให้เล็บได้มีความเงาเกิดขึ้นนะคะ
0: สำหรับเล็บที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเรียบๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาท็อปทับเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเกลี่ยทาท็อปเนี่ยอย่างน้อย1ชั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนมากหรือว่ายืดการใช้งานของเขานะครับก็สามารถทาได้2รอบก็ได้นะครับการทาท็อปก็เหมือนทาสีนะครับใช้วิธีเดียวกันแล้วก็อย่าทาในปริมาณที่เยอะนะครับค่อยๆทาแต่ทา2รอบได้เพราะถ้าเราลงเยอะเลยเนี่ยมันจะไหลไปโดนตัวขอบเล็บด้านข้างนะครับจะทำให้ลูกค้าเจ็บแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับสีจะลอกง่ายแล้วก็อย่าลืมทาตรงหัวเล็บตรงนี้ทุกอันนะครับสำหรับเล็บที่ติดอะไหล่นะครับผมจะใช้วิธีเกลี่ยทานะครับจะไม่ทาโดนตัวอะไหล่ที่เป็นเพชรหรือว่าตัวอะไหล่ที่มีลักษณะนูนพวกนี้นะครับก็คือทาเก็บขอบลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราทาทับเลยเนี่ยมันจะทำให้ความแวววาวของตัวอะไหล่พวกนี้หายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันทนเราก็สามารถทาทับไปเลยได้พวกนี้ก็จะหลุดยากขึ้นเก็บตรงขอบให้ดีนะครับเพราะเวลาไปโดนอะไรมันจะได้ไม่หลุดง่ายเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างถ้าเมื่อสักครู่ผมจะเอาตัวท็อปมาใส่ถาดสีแล้วค่อยเกี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมจะเอาตัวท็อปเนี่ยหยอดไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยใช้ผู้กันเกี่ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในลักษณะที่เนื้องานมีสเปซให้ต้องเคลือบเยอะแล้วมีอะไหล่น้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องระวังเรื่องของท็อปมันตกลงขอบเล็บนะครับได้แล้วนะครับก้าวเข้าอบ60วินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้เราจะทา2รอบก็ได้นะครับหรือรอบเดียวก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดอะไหล่นะครับผมจะต้องขออนุญาตทาเป็น2รอบนะครับมันจะทำให้ทนกว่า
1: ค่ะหลังจากที่เราได้ทาท็อปเพื่อเคลือบตัวเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะด้วยสำลีที่ไร้ขนนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดตอนนี้เราทายาบำรุงผิวหนังหรือบำรุงที่ขอบเล็บนะคะเพื่อให้เล็บไม่แห้งกรังแล้วก็เป็นมันจะได้นุ่มขึ้นนะคะแต่ในตัวยาตัวนี้นะคะถ้าเราหาซื้อไม่ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเราก็ทาให้ลูกค้าได้นะคะเราก็ได้เล็บมาอย่างสวยงามนะคะขั้นตอนที่เราได้ต่อเล็บนะคะต่อเล็บด้วย PVCต่อเล็บด้วยโพลีเจลหรือการแต่งเล็บได้จบกระบวนการไปแล้วได้เล็บสวยงามแล้วซึ่งหวังว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายต้องเอาไปต่อยอดนำไปประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้มีรายได้เสริมไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือ

0: จะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ครับสวัสดีครับยังอยู่กันเช่นเคยนะครับผมครูอุ้ยครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงวิธีการทำไซฟอนนะครับซึ่ง EP ที่แล้วที่เราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของกาแฟเรื่องของการทำกาแฟแบบดิฟและในประเภทต่างๆนั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับเราจะมาอยู่กันในเรื่องของการทำกาแฟแบบไซฟอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าไซฟอนคืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วว่ามีการทำกาแฟประเภทแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมหนูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์จังเลยนะครับซึ่งการทำกาแฟแบบนี้นะครับก็จะอิงหลักทางวิทยาศาสตร์มาทำเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้นะครับครูอยากนำเสนอการทำกาแฟแบบไซฟอนซึ่ง

ไอฟอนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีเป็นลักษณะของลูกตุ้มแล้วก็ด้านบนจะเป็นกลวยนะครับมาคุยกันก่อนไซฟอนการทำไซฟอนเนี่ยก็คือการทำกาแฟประเภทหนึ่งถามว่าทำไหมชาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะนิยมการทำกับกาแฟมากกว่าถามว่าทำไมถึงต้องทำไซฟอนทำไมถึงไม่สอนทำอย่างอื่นเนื่องจากว่าไซฟอนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษครับคำนิยามของไซฟอนคือเป็นกาแฟดำที่ดีเข้มข้นแล้วก็เป็นกาแฟที่มีคุณภาพนั่นเองครับนี่สนใจหรือยังว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซฟอนนั่นเองมาดูองค์ประกอบของไซฟอนกันบ้างครับไซฟอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพระเอกของวันนี้ครับของ EP นี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวของไซฟอนตัวนี้ครับก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็นางเอกของวันนี้ก็คือความร้อนครับเนาะการทำเนี่ยอย่างที่คุยบอกว่าการทำกาแฟไซฟอนเป็นการทำแบบผ่านการฟิลเตอร์นะครับจะเป็นไม่ใช่ของเอสเปรสโซช็อตนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คืออะไรฟิลเตอร์คือตัวนี้จะมีการทำโดยใช้ฟิลเตอร์ในการสกัดกาแฟนั่นเองนะครับเรามาดูองค์ประกอบก่อนหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวโบหรือว่าเป็นตัวที่น้ำจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการน้ำเดือดนะครับแล้วก็ตัวน้ำเดือดเนี่ยเขาก็จะไหลตามช่องของหลอดแก้วนะครับขึ้นไปสู่ตรงด้านบนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเบาไฟนะครับพอเราเบาไฟเรียบร้อยน้ำก็จะค่อยๆไหลตามแรงดันของน้ำนั่นเองนะครับก็มาอยู่ตรงโบด้านล่างเหมือนเดิมนะครับมาดูฟิลเตอร์ไหนคือฟิลเตอร์ตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์นะครับในลักษณะเนาะตัวนี้คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของผ้าขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์เนี่ยบางที่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นลักษณะของกระดาษหรือบางที่อาจจะเป็นผ้านะครับแต่ว่าวันนี้คุยเลือกเป็นแบบผ้านะครับผ้าเนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้ประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ้าเนื่องจากว่าผ้าอาจจะสะสมของเชื้อโรคต่างๆหรือนะครับอาจจะมีสีที่คล้ำลงไปแล้วก็กลิ่นที่เป็นกลิ่นของกาแฟเก่าๆติดมาด้วยนั่นเองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอย่างที่คุยแนะนำไว้ว่าก็ประมาณ5ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานกินเองอยู่ที่บ้านแล้วอยากทานมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ประมาณแต่คุยแนะนำแค่5นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับอันแรกพอเราใส่ฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมีเป็นลูกตุ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายลงมาเราจะทำการหย่อนสายไปในหลอดแก้วตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการที่เราจะทำการเกี่ยวตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงหลอดเนี่ยครับจะมีสายตรงนี้แล้วก็เป็นสปริงถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับจะเป็นสปริงแล้วก็จะมีจงอยตัวนี้โผล่ออกมานะครับซึ่งเราก็จะทำการล็อกจงอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ให้ตัวฟิลเตอร์พอเวลาแรงดันน้ำดันขึ้นไปตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะลอยด้วยแต่ตัวนี้เราเป็นตัวยึดเอาไว้ไม่ให้ฟิลเตอร์มันลอยขึ้นไปแล้วก็กากาแฟจะไม่หล่นลงมาด้านล่างนะครับอันนี้คุยแนะนำว่ารสชาติของกาแฟตัวนี้เป็นรสชาติที่เพอร์เฟกต์แล้วก็หอมละมุนนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ทานกาแฟแต่ชอบความเป็นแบบนุ่มๆละมุนแล้วก็กลิ่นหอมเขาก็เลยมีคำนิยามว่าเป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับมาดูหลังจากที่เรานะครับได้ตัวเป็นหลอดแก้วคล้ายๆกับหลอดแก้ววิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าไซฟอนแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวฐานนะครับขออนุญาตแนะนำเนาะตัวนี้จะเป็นตัวฐานไว้สำหรับทุกคนสามารถตั้งตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วเราก็ตั้งเพราะว่าหลอดแก้วตัวนี้ครับมันจะมีความร้อนพอเราจับเนี่ยก็จะต้องนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เราจะสามารถตั้งตัวนี้เพื่อทำการที่จะวางตัวของไซฟอนตัวนี้ได้นะครับเนาะตัวนี้ก็ถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นฝาปิดได้เช่นเดียวกันครับต่อไปวันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนที่จะต้องต้มน้ำเพื่อให้น้ำมันเดือดขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเตาตัวนี้ครับซึ่งเตาตัวนี้จะเป็นแสงอินฟราเรดขึ้นแล้วก็จะมีความร้อนนะครับก็จะใช้ความร้อนจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับลักษณะที่สำคัญของการใช้เตานะครับแตกต่างจากการใช้แอลกอฮอล์เนื่องจากว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นไม่มีสีสันมากมายนะครับก็จะเป็น
ไฟลักษณะของไฟลุกเฉยๆแล้วก็

็มองแล้วจะอันตรายมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราใช้เตา1เซฟตี้มากกว่านะครับแล้วก็1แล้วก็เรื่องของสีสันก็จะสวยกว่าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสวยกว่ายังไงแล้วแตกต่างอย่างไรนะครับกับการที่นักเรียนเคยเห็นแบบทำที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับขออนุญาตแนะนำถ้าเกิดนักเรียนใช้เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตะเกียงที่ใส่แอลกอฮอล์ 95% นะครับก็จะจุดไฟเนาะแล้วก็มีตัวครอบที่เป็นการดับไฟแต่วันนี้ครูอุ้ยก็สอนโดยใช้วิธีตามร้านทั่วไปนะครับนักเรียนจะสามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับอ่ะพอเวลาที่เราครูคนนี้ขออนุญาตสาธิตก่อนนะครับพอเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำตรงตัวโบตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะทำในลักษณะประมาณนี้วางไว้ที่ฐานด้านของเตานะครับแล้วเราก็จะเปิดไฟเป็นลักษณะสีแดงแบบนี้นี่นะครับเป็นลักษณะของการเปิดเนาะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่ได้เปิดแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอันนี้สาธิตให้การใช้งานให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องของการใช้เตาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ควรระวังคืออะไรความร้อนครับเนาะตัวนี้จะเซฟตี้กว่าตัวน้ำมันตะเกียงแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่ว่าความร้อนจากตัวนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความร้อนสามารถทำให้น้ำเดือดได้ก็สูงพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูสัดส่วนครับก็สัดส่วน Coffee Ratio เหมือนกันนะครับวันนี้ครูอุ้ยใช้เลือกใช้เป็น1:15ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า1:15สำหรับหนูรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปนักเรียนสามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1:16 1:17 1:18อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเลยนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่านักเรียนอยากได้ระดับไหนเข้มข้นแค่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้ครูเลือกใช้1:15ตามสเต็ปนะครับแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครูจะใช้กาแฟการบดกาแฟวันนี้เราจะใช้ในการบดในลักษณะของเมล็ดของน้ำตาลทรายขาวนั่นเองนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนั้นคล้ายกับการทำสโลบาร์ตัวอื่นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นการต้มเพื่อใช้อุณหภูมิที่อยู่ด้านบนเนี่ยประมาณ80ถึง90องศาเซลเซียสเท่านั้นประมาณ88 89ช่วงนี้ครับแล้วก็จะดึงรสชาติกาแฟได้ดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนของกาแฟครับแล้วก็น้ำที่เราจะใช้ในวันนี้ครับน้ำจะต้องอย่างที่คุยเน้นกับทุกคนว่าน้ำที่จะต้องใช้จะต้อง1ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีสารเจือปนแล้วก็ไม่มีสารตกค้างอื่นๆเช่นน้ำแร่ก็ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากว่าน้ำแร่มีสารแฝงลอยบางตัวที่แฝงมากับน้ำแร่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสารที่จะได้จากธรรมชาติมีประโยชน์กับร่างกายก็จริงแต่จะทำให้รสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปอย่างที่ครูบอกว่าน้ำคุณสมบัติของน้ำต้องไม่มีสีไม่มีสารเจือปนไม่มีกลิ่นจริงนะครับเนาะก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำแล้วอุณหภูมิของน้ำล่ะอย่างที่บอกครับถ้าเกิดวันนี้เราจะใส่น้ำร้อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าครูหนูไม่อยากใส่น้ำร้อนในเมื่อก็ต้มอยู่แล้วนะครับแต่เราจะใช้อะไรใช้น้ำในลักษณะของน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ครูต้องบอกงี้ว่าจะเปลืองไฟมากกว่าเดิมเนื่องจากว่านักเรียนจะต้องใช้การต้มที่มากกว่าเดิมกว่าจะถึงน้ำเดือดและน้ำจะส่งผ่านหลอดแก้วขึ้นด้านบนแล้วเราก็จะต้องต้มในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะอันเนี้ยครูคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการทำเครื่องไซฟอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนอย่างที่ครูบอกครับ Coffee Ratio วันนี้ของครูเท่าไหร่นะครับ 1:15 เพราะฉะนั้นเราจะทำกาแฟทั้งหมดวันนี้เราจะทำ20กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำ300 ml นั่นเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าครูทำไมเยอะจังนักเรียนสามารถปรับสัดส่วนได้นักเรียนอาจจะทำแค่10กรัมแล้วก็น้ำ150 ml ก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูจะทำในสัดส่วนนี้เพราะว่านักเรียนที่รักรอกินกาแฟอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะได้แจกจ่ายให้ทุกคนเนาะอ่ะอันดับแรกครับครูจะทำการต้มกาแฟก่อนต้มน้ำก่อนนะครับน้ำวันนี้ครูขออนุญาตเป็นการชั่งวัดตวงนะครับครูจะใช้น้ำทั้งหมดอย่างที่ครูบอกครับใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมน้ำ200 ml นะครับอันนี้ครูต้มน้ำไว้เรียบร้อยครูก็จะใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml ในตัวโบของไซฟอนนั่นเองนะครับด้านล่าง
ครับก็น้ำอย่างที่บอกนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสารเจือปนเดี๋ยวตวงทั้งหมด300นะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าสัดส่วนต้องเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสัดส่วนของเราไม่เป๊ะเนี่ยมันจะส่งผลให้กับรสชาติของกาแฟหรือว่าความอ่อนตัวของกาแฟหรือมันจะมีปัจจัยในเรื่องของรสชาติด้วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่ก้านตัวนี้ได้เลยครับไก่ก้านลงไปเลยแต่บางที่เขาจะวางในลักษณะแบบนี้ก่อนหรือวางแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นครูจะแนะนำให้วางอย่างนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิน้ำเดือดเขาขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลักษณะของซีนยางนะครับก็เขาก็จะเป็นตัวสูญญากาศที่จะดูดขึ้นแล้วดันขึ้นแล้วก็ดูดลงนั่นเองเพราะหลังจากนั้นเราจะสามารถเปิดเตาได้เลยครับสีสวยมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีสันของวงการกาแฟของเราเพราะว่าสีจะสวยชัดเจนยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เราจัดบาร์สลัวสลัวนะครับแล้วมีแสงเป็นวอร์มไวท์หรือว่ามืดๆหน่อยแล้วก็ใช้ตัวสีนี้เป็นตัวที่สร้างบรรยากาศให้กับร้านก็ถือว่าน่าลิ้มลองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะสูงตามการพรีเซนต์ตามราคาของเครื่องไปด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องพวกนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงหลังจากนี้ครูจะทำอะไรครูจะเป็นการชั่งวัดตวงกาแฟนะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบเราชิลๆไปเลยนะครับก็เราสามารถที่จะดูพูดคุยกับลูกค้าคุณลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกว่าการขายกาแฟการทำกาแฟเป็นการใช้ศิลปะนะครับเขาถึงมีวิชาศิลปะการชงกาแฟอยู่ด้วยนะครับก็เป็นวิชาที่เมื่อเขาบอกว่าศิลปะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความรู้สึกในการที่จะบริการลูกค้าประมาณนั้นนะครับวันนี้เราใช้ทั้งหมด20กรัมนะครับกาแฟครูใช้วันนี้ครูใช้ของเป็นกาแฟของจังหวัดน่านนะครับเป็นอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับก็เลยเลือกใช้กาแฟที่มาจากจังหวัดน่านเพราะว่าบางคนต้องการสื่อกาแฟจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้นะครับในระหว่างนี้ครูก็จะทำการบดกาแฟนะครับเพื่อเตรียมกาแฟนะครับการบดนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรที่จะบดในระดับแบบเป็นขนาดเท่าน้ำตาลทรายขาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเอสเปรสโซ่เราจะใช้ในระดับของเป็นน้ำตาลทรายแดงที่มีความละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้เราจะเห็นถ้าเกิดสมมุติว่า เราดูจากตัวไซฟอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเริ่มมีน้ำขึ้นมาด้านบนแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวของน้ำเนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็ส่งเป็นสุญญากาศขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการที่แช่กาแฟแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรอจนระยะเวลาของเขาดูดกาแฟลงไปด้านล่างให้สิ้นสุดนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตั้งน้ำร้อนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแรงดันผ่านหลอดแก้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่านักเรียนจะเห็นมีเป็นฟองอากาศเล็กๆซึ่งเป็นฟองอากาศที่ผ่านจากการเดือดด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับน้ำอุณหภูมิน้ำร้อนด้านบนนะครับเขาจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ80ถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการทำกาแฟสำหรับของไซฟอนนั่นเองนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีอุณหภูมิมีตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิที่คงที่ซึ่งครูเคยลองแล้วอุณหภูมิจะคงที่อยู่ที่88ถึง90ประมาณนี้ไม่เกิน2องศานะครับก็จะเป็นแบบนี้คงที่แล้วก็พอเวลาที่นักหลังจากนี้นักเรียนจะใส่กาแฟลงไปนะครับเราก็จะมีวิธีการกวนแล้วก็แต่สิ่งที่ก่อนจะไปจากตรงนั้นเทคนิคครับในการที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนะครับคุยแนะนำอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนควรที่จะระวังในช่วงนี้ในช่วงของการกวนในช่วงของการทำที่จะทำตัวด้านบนนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะทำให้กาแฟแก้วนี้คอสเสียคอสไปโดยเปล่าประโยชน์ก็คือตัวที่จะทำหน้าที่เป็นซีนยางตัวนี้ครับเนาะตรงระหว่างช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนี้มีการหลวมเกิดขึ้นจะทำให้น้ำจากด้านบน
ไหลลงด้านล่างอัตโนมัตินะครับบางทีนักเรียนยังกวนกาแฟได้ไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวครูจะวิจารณ์สาธิตนะครับในการที่จะทำให้ซีนยางตัวนี้เกิดรอยรั่วหรือว่ามีการพลิกหรือในระหว่างกวนแล้วมีตัวที่บางตัวที่ทำให้น้ำจากด้านบนลงข้างล่างเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับถ้าเกิดครูยกขึ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะแบบ

จะเสียกาแฟตัวนี้ไปเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวตัวนี้คุ้ยจะลองทำใหม่เพื่อให้กาแฟขึ้นด้านบนนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้กาแฟจะไหลขึ้นด้านบนนั่นเองนะครับเนาะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟจะขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้น้ำร้อนเนี่ยร้อนได้อุณหภูมิคงที่แล้วเราก็จะมีจุดเดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะขึ้นด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะกวนกาแฟให้นักเรียนทุกท่านได้ลองดูนะครับอ่ะกาแฟนะครับอย่างที่คุยบอกไปเตือนแล้วเตือนอีกนะครับว่าน้ำร้อนเนี่ยเราระวังตรงนี้แล้วแล้วก็กาแฟเนี่ยเราจะใช้วิธีการบดบางคนบดละเอียดมากนะครับก็จะทำให้กาแฟเข้มข้นเกินไปเครื่องชงในแต่ละตัวนะครับจะมีการบดที่เป็นเอกลักษณ์ของประเภทนั้นๆนะครับวันนี้คุยบดแบบเป็นน้ำตาลทรายนะครับเตือนแล้วนะครับอย่าหาว่าไม่เตือนน้องนะแล้วก็ในระหว่างที่รอนะครับก็เราก็จะทำความสะอาดบ้านคุยกับลูกค้าได้นะครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลลูกค้าเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้พอละเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ้ยจะเบาไฟเนาะเบาไฟแล้วก็เราจะหลังจากนี้เราจะทำการที่จะกวนกาแฟกันนะครับอ่ะขออนุญาตใส่กาแฟนะครับพอใส่กาแฟไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีอากาศขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องกวนกาแฟในการกวนกาแฟนะครับคุยจะใช้เทคนิคการกวน10รอบนะครับไปทางเดียวกัน10รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเขี่ยกาแฟให้ลงสู่การกระบวนการต้มแล้วก็แช่กาแฟนะครับขออนุญาตคนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นวิธีการกวนกาแฟแล้วก็ดูให้กาแฟลงน้ำให้หมดนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องแช่กาแฟพวกนี้ลงที่น้ำให้หมดนะครับและหลังจากนี้คุ้ยจะทิ้งกาแฟไว้สัก1นาทีเพื่อให้เกิดกระบวนการที่จะดึงสารหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟออกมาให้หมดนั่นเองนะครับในช่วงระหว่าง1นาทีนี้เราก็สังเกตพฤติกรรมลูกค้านะครับในช่วงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้ในระหว่างที่ลูกค้าทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการที่จะต้องพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็สร้างสมรรถภาพไมตรีที่ดีเพราะงานบริการคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของงานบริการนะครับพอเวลาที่ในระหว่างของตัวนี้ครับข้อควรระวังก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้ต้องระวังอย่าให้ตัวซีนยางเนี่ยเกิดรอยหลวมนะครับมันหลวมถ้าเกิดหลวมเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำลงมาด้านล่างอีกอย่างหนึ่งครับหลังจากที่ได้ครบ1นาทีแล้วนักเรียนเบาไฟเช่นการปิดไฟแบบนี้ตัวนี้จะยังไม่หยุดนะครับครูแนะนำว่านักเรียนควรที่จะยกลงมาด้านล่างเพื่อทำการที่จะให้ความร้อนหยุดนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับยกลงมาได้เลยเพราะตัวก้านตัวนี้จะมีความอุ่นๆไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะครับพอหลังจากที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนเนี่ยพอเวลาที่เขาไม่เดือดแล้วเนี่ยความกาแฟที่อยู่ด้านบนอ่ะเขาจะลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกูจะบอกว่ารสชาติตัวนี้ดีกว่าของกาแฟบางตัวเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะดึงรสชาติของกาแฟมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็นุ่มนวลเป็นกาแฟดำที่ทานง่ายนะครับง่ายกว่าอเมริกาโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนตัวแล้วคุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟดำแต่ถ้าเกิดกินไซฟอนคุ้ยรู้สึกว่าทานดีแล้วก็กินง่ายด้วยเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรอให้น้ำที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างให้ครบนะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่าโอเคครบแล้วสิ่งที่ควรระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือตรงนี้จะมีความร้อนอยู่ถ้าเกิดนักเรียนไปจับนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิน้ำเดือดเนาะประมาณ98จริงๆน้ำเดือดอยู่100แต่พอขึ้นมาข้างบนจะเป็นประมาณ80ถึง90นะครับตรงนี้ก็จะมีความร้อนสามารถลวกมือเราได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้จับด้านบนแล้วก็ยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งที่ฐานที่คุยบอกว่าตัวนี้จะเป็นฐานได้นะครับเราก็เอามาไว้ในฐานตรงนี้ก่อนแล้วก็วางเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับอันนี้ทานได้เลยไหมเราสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลยไหมอันนี้บอกว่าแล้วแต่ว่าคนนั้นบาริสต้าจะเทใส่แก้วลูกค้าเลยไหมแต่ถ้าเกิดสำหรับกุ้ยนะครับกุ้ยจะไม่เท
กาแฟตรงนี้ใส่

แก้วลูกค้าเลยแต่ครูจะเน้นการเทลงในพิชเชอร์หรือว่าในเหยือกอีก1ครั้งนะครับเพื่อมันจะมีตัวกากกาแฟที่เป็นเล็กๆนะครับก็กรองออกนิดหนึ่งแล้วก็ทำการเป็นการชิลให้กับกาแฟก่อนนะครับเป็นคูลดาวน์ให้กับมันก่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันน้ำเดือดพอเราไปเสิร์ฟลูกค้าก็ยังไม่คือลูกค้ายังไม่สามารถทานได้ทำให้ลวกปากลูกค้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับลูกค้าก็ลูกค้าก็ไม่ประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำการคูลดาวน์ก่อนโดยการที่จะหมุนกาแฟให้ได้รับกับอากาศแล้วก็เป็นการที่ให้ได้รับรสชาติที่ดีนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการหมุนไวน์เนาะนี่ควันหอมมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นชัดเจนไม่เหมือนกับการทำแบบดิฟนะครับที่เราผ่านไปเนาะการทำแบบดิฟเนี่ยการทำแบบดิฟก็จะรสชาติดีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากกว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นการต้มกาแฟนั่นเองนะครับเนาะอ่ะพอเวลาเรียบร้อยแล้วเทคนิคครับถ้าเกิดวันนี้นักเรียนจะทำเสิร์ฟแบบเย็นนะครับนักเรียนควรที่จะไปคูลดาวน์ในน้ำแข็งก่อนนักเรียนสามารถเอาน้ำแข็งนะครับมาวางไว้ที่บริเวณด้านข้างแล้วก็ทำการที่จะคูลดาวน์โดยการแกว่งบนน้ำแข็งก็จะได้เหมือนกันอุณหภูมิที่เสิร์ฟสำหรับการเสิร์ฟเย็นนะครับควรที่จะให้อุณหภูมิของเขาเนี่ยลงไปสักประมาณ60นะครับแล้วค่อยเทลงในน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนลงมาแล้วเทใส่เลยบางทีอาจจะมีความเขาเรียกว่าความจืดจากน้ำแข็งอยู่แล้วเพราะว่าน้ำแข็งละลายแทนที่เราจะได้กินกาแฟเย็นแบบอร่อยแล้วก็ได้รสชาติของกาแฟจริงๆกลายเป็นว่าเราได้รับน้ำจากน้ำแข็งที่เป็นการละลายไปด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักถ้าเกิดลูกค้าทานตอนนี้น่าจะลวกปากแน่นอนนะครับเราก็จะทำการที่รอสักพักหนึ่งแต่ถามว่าไม่ใช่ว่ารอจน5นาทีนะครับเราก็แกว่งสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็เทใส่ให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดเป็นเย็นครูก็แนะนำว่าให้สักประมาณ60องศาก่อนแล้วก็ค่อยเทให้ลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะในตอนนี้นะครับเราจะทำการเทใส่แก้วร้อนให้กับลูกค้าพร้อมเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถที่จะเทให้ลูกค้าได้เลยเนาะในลักษณะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับการทานกาแฟที่เป็นกาแฟดำที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้กาแฟเรียบร้อยแล้วครับครูจะอุ้ยจะบอกว่าการที่เราจะได้กาแฟ1แก้วเนี่ยนะครับได้กาแฟ1แก้วนักเรียนเนี่ยถามว่านักเรียนจบกับบทสนทนากับลูกค้าเท่านี้ไหมไม่ใช่นะครับสิ่งที่ลูกเรียนนักเรียนควรที่จะทำนักเรียนควรทำอะไรบ้างครับ1นักเรียนควรแนะนำลูกค้าว่าควรทานกาแฟอย่างไรให้ได้รับรสชาติที่ดีที่สุดถ้าเกิดนักเรียนสังเกตว่าร้านดังๆหรือแบรนด์ดังๆต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการทานกาแฟนะครับในการรับรสไม่ว่าจะเป็นการดู acidity การดู aroma การดูรสชาติโดยรวมนะครับแล้วก็น้ำหนักของกาแฟตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุยขออนุญาตเสริมในเทปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชิมแถมให้กับนักเรียนทุกคน1เทคนิคเพื่อที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าครับเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะทำให้ลูกค้าอินกับกาแฟของเราแล้วก็รับรู้รสชาติของเราคืออะไร1นักเรียนจะต้องบอกรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนี้ก่อนว่าพื้นเพเข้ามาจากไหนนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่ลูกค้ารู้รสชาติโดยรวมแล้วนะครับเราจะต้องมาดูว่า4อย่างครับง่ายๆ1 acidity body นะครับแล้วก็เป็น acidity body แล้วก็เป็น flavor นะครับและอีกอันสุดท้ายก็คือ aroma ครับแต่อันดับแรกที่ลูกค้าจะต้องทำเลยก็คือ1การดมการดมคือให้ลูกค้าได้ดมกลิ่นก่อนนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนไม่ให้ลูกค้าดมหรือลูกค้าที่บอกว่ากาแฟไม่อร่อยบางทีลูกค้าอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าพอเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะทานอะไรไม่ค่อยอร่อยเพราะรสชาติ 50% มาจากการที่เราได้รับรสจากจมูกนั่นเองครับถ้าเกิดได้กลิ่นแล้วอ่ะบางทีกาแฟที่มาจากเอธิโอเปียหรือว่ากาแฟที่มาจากพวกกุเตมาลาแอนติกัวนะครับก็จะได้เป็นกลิ่นโกโก้กลิ่นของดอกไม้จากเอธิโอเปียเป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นอันที่2ครับหลังจากที่เราได้ชิมเรียบร้อยแล้วเอาได้ดมเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการชิมครับการชิมเนี่ยนักเรียนครับการชิมกาแฟที่มีคุณภาพควรที่จะชิมโดยนะครับโดย

ยให้เป็นการเหมือนการซดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อให้สเปรย์ทั่วถึงปากทั่วทั้งปากนะครับพอสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการรับรสให้กระจายถึงแล้วก็เป็นการลดความร้อนไปด้วยนะครับครั้งแรกรับรสอะไรครับ1ไปดูบอดี้ก่อนนะครับพอแล้วเรารับรสปุ๊บบอดี้สังเกตยังไงบอดี้คือน้ำหนักของกาแฟตัวนั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะต้องดูว่า1มีอะไรมาติดที่โคนลิ้นเยอะไหมถ้าเกิดทานกาแฟนักเรียนทานกาแฟนักเรียนจะรู้เลยว่าทานกาแฟตัวนี้ทำไมรู้สึกมีอะไรมาติดที่โคนลิ้นนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีกาแฟติดที่โคนลิ้นค่อนข้างเยอะแปลว่าเป็นการคั่วในระดับเข้มครับเนาะ2ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนมีการติดที่โคนลิ้นปานกลางไม่มากไม่น้อยแปลว่าการคั่วในระดับปานกลางนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นบอลโลสหรือว่าเป็นตัวการคั่วระดับอ่อนก็จะค่อนข้างที่จะคลีนหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบเฟรชชี่หน่อยๆนะครับทานง่ายรู้สึกมีรสชาติกาแฟเฟื่อนๆเท่านั้นเองนะครับอันต่อไปครับหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับบอดี้และตัวที่3เราต้องมารู้เกี่ยวกับ acidity ครับ acidity คืออะไร acidity ก็คือการรับรู้เกี่ยวกับความสดชื่นมีชีวิตชีวาของกาแฟตัวนั้นๆคืออะไรครับคือพอเวลาที่สังเกตง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนทานกาแฟตัวนี้แล้วมีน้ำลายมาสอข้างแก้มค่อนข้างเยอะแปลว่ามี acidity ค่อนข้างเยอะเช่นกาแฟจากโซนแอฟริกาอาราเบียนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดกาแฟโซนจากละตินอเมริกาเช่นบราซิลเช่นแถบนั้นแถบละตินอเมริกานะครับก็จะมีในacidity ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นประเทศไทย acidity ค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากว่าจะมีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นึกถึงวันนี้ถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงมะนาวนะครับนักเรียนลองถ้าเกิดนึกถึงมะนาวมันจะมีมาสอค่อนข้างที่น้ำลายมาสอที่ข้างแก้มค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอันนั้นคือ acidity น้อยมากแล้วแต่ว่ากาแฟตัวนั้นจะผลิตจากที่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหล่งเพาะปลูกของแต่ละประเทศด้วยครับสุดท้ายเป็นรสชาติโดยรวมนะครับคือที่เรียกว่า flavor คือรสชาติโดยรวมของกาแฟตัวนั้นๆว่าทานแล้วรู้กินง่ายไหมทานง่ายหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าเกิดกาแฟตัวนี้ทานง่ายก็รสชาติโดยรวมเช่นเปรี้ยวไปทางไหนเหมาะกับใครอย่างนี้เป็นต้นก็รสชาติโดยรวมกินแล้วทานง่ายไหมทานยากหรือเปล่ากินแล้วอย่างไรมันคอนทราสต์กันหรือเปล่ามันขัดแย้งกันไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการทานกาแฟที่เป็นเทคนิคการชิมกาแฟนั่นเองแล้วก็เป็นเราสามารถสังเกตง่ายๆจากการที่เขาเรียกว่าการคัพปิ้งหรือว่าการทดลองกาแฟนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมสามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้ในการที่จะทานกาแฟนะครับสำหรับไซฟอนครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้ว่าเครื่องดื่มไซฟอนเนี่ยเขาให้คำนิยามอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเครื่องดื่มไซฟอนเป็นเครื่องดื่มที่สามารถผลิตกาแฟดำได้มีคุณภาพเข้มข้นหอมนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกของสโลบาร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพให้อาชีพของเราแล้วก็ธุรกิจโรงแรมของเราได้ในอนาคตครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะนักเรียนไซฟอนเนี่ยเขามีวิธีการที่จะถอดเก็บแล้วก็เป็นการทำความสะอาดเครื่องเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตจะเป็นแก้วแล้วพอเวลาถ้าเกิดเป็นแก้วเนี่ยความสะอาดค่อนข้างที่จะสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของผ้าที่เป็นฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ความสะอาดของที่เราจะทำให้ลูกค้าได้รองรับประทานแล้วก็ได้ชิมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะใช้ตัวในลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยนักเรียนสามารถใช้แปรงที่มันเป็นแปรงสำหรับการล้างขวดนมนะครับสามารถที่จะล้างตัวโบตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บล้างตามปกตินะครับแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วตัวนี้สามารถถอดได้นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดแล้วก็นำตัวโบตัวนี้มาล้างได้เช่นเดียวกันครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญที่ครูอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาความสะอาดของไซฟอนคือตัวนี้ครับตัวก้านด้านบนนะครับพอเ
ราะว่าคุณสมบัติของเขาคือการดึงเป็นสูญญากาศจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นในลักษณะของซีนยางตัวนี้ครับซีนยางตัวนี้เนื่องจากเขาทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูแลซีนยางตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเกิดซีนยางอันนี้พังหรือว่าไม่สามารถใช้งานได้ครั้งหน้าก็จะไม่มีซีนยางก็จะไม่มีเครื่องไซฟอนเครื่องนี้ไว้ใช้ให้กับบริการลูกค้านะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องดูจากตัวด้านล่างดึงครับขออนุญาตดึงด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทิ้งกากกาแฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีอุปกรณ์สำหรับการเทกากกาแฟนะครับ อันนี้คือพอเวลาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเทลงได้เลยนะครับแล้วก็ครูขออนุญาตไม่ให้นักเรียนใช้แก้วคอกกับสแตนเลสโดยตรงนะครับหรือว่าคอกกับก้านที่มันเป็นก้านยางตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแก้วเนาะไม่ใช่เหล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นก้านชงของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวนั้นจะมีความแข็งแรงสามารถเคาะได้เลยแต่ตัวนี้ครับครูอนุญาตแนะนำให้เคาะกับอุ้งมือก่อนนะครับอุ้งมือแล้วก็หลังจากนั้นตัวกาแฟก็จะหล่นลงมาครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวกาแฟตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่ระวังคือถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบดกาแฟที่เขาเรียกว่าละเอียดเกินไปกาแฟจะเป็นตัวนี้จะถอดค่อนข้างยากแล้วหลังจากนี้นะครับนักเรียนก็นำตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์เห็นไหมและลักษณะคือเขากรองกาแฟได้เกือบ 100% นะครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ไปล้างน้ำแล้วก็ถอดซักนะครับซึ่งสามารถถอดซักได้เป็นลักษณะของได้แล้วก็ผูกติดนะครับตัวนี้นักเรียนก็สามารถที่จะล้างแล้วก็ถอดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนักเรียนสามารถที่จะนำไปล้างน้ำยาทุกครั้งที่นักเรียนจะต้องใช้นักเรียนจะต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นคราบของกาแฟตัวเก่าเนาะไม่สามารถที่จะมาทำต่อได้เลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีลักษณะเก่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเครื่องไซฟอนพอเวลาที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่ล้างเนาะเพราะว่าเรามาสาธิตให้ทุกคนดูในเมื่อที่ทุกคนล้างเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะมานำต่อได้เลยแล้ววันนี้ครับครูอุ้ยมีเอามาโชว์อีก2ตัวบางคนแปลกใจเอ๊ะ2ตัวนี้ไว้ทำอะไรในการปฏิบัติหน้าบาร์จริงๆอะครับเราจะทำการทำต่อได้เลยนะครับในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ไปบดกาแฟหลังจากที่บดกาแฟเราก็มาล้างเครื่องดื่มที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็มาพร้อมใช้สแตนบายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในช่องทางออนไลน์หรือว่าไปร้านที่เป็นร้านสำหรับการขายอุปกรณ์บาร์หรือเครื่องดื่มได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำก็เลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็การของการที่ใช้ของมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อรสชาติของกาแฟเช่นเดียวกันนะครับเนาะถ้ามีคำถามนะครับถ้าเกิดนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลได้ในไม่ว่าจะเป็นในข้อมูลในโซเชียลต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็Facebook ณปัจจุบันก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพาร์ทเนอร์ให้ความรู้นะครับก็นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือเราสามารถติดต่อใน EP หน้าๆได้นะครับ EP หน้าครูจะมาพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูยังติดค้างทุกคนอยู่ในเรื่องของสโลบาร์นะครับในเรื่องของการเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มก็สามารถติดตามได้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงเราจะกลับมาพบกันครับสวัสดีครับ

การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้

0: เตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อันตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาว

พัดลมก็จะหมุนช้าลงเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บีบตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง on นะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็มีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จาก on อีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัว
เทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอ

0: ลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์แฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้ท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับจิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการที่นวินทรชุทิศพบกันนะครับในส่วนของ EP ที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ EP แรกนะครับได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันหรือยังครับในเรื่องของการติดตั้งกล้องจอปิดนะครับเมื่อคราวที่แล้วใน EP ที่1เนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง1ในส่วนของเรื่องเครื่องมือนะครับ2ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเรียนรู้ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในวันนี้ EP ที่2นะครับเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ใน EP แรกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนํามาประกอบติดตั้งในเรื่องกล้องจอปิดได้อย่างไรเอาในส่วนวันนี้ก่อนนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับในส่วนของเรื่องของการดัดท่อและตัดท่อนะครับเราจะตัดท่อยังไงให้ท่อออกมาดูสวยงามเราจะดัดท่อทั้งหมดกี่แบบมีกี่วิธีเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธีการตัดท่อนะครับในส่วนของการตัดท่อนะครับอยากให้นักเรียนดูว่าเราจะตัดท่อกันยังไงเครื่องมือคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับส่วนนี้นะครับคือครีมตัดท่อเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับรู้วิธีการยังไงครับนี่คือการกดเพื่อทําการตัดท่อนะครับถ้าเราตัดเสร็จแล้วทํายังไงให้เอาตัวปากของไม้บีดออกเราก็ทําการกดมันลงอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราออกแล้วนะครับตอนนี้เราจะสาธิตการตัดท่อก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือการนําเอาท่อ PVC ที่ต้องการตัดเนี่ยตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับใส่เข้าไปในตัวใบมีดนะครับแล้วทําการกดนะครับทําการกดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตัวท่อ PVC นะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับตัด

นี่นี่คือวิธีการตัดเห็นไหมครับเราก็จะได้ท่อขนาดที่เราต้องการมานะครับที่เราต้องใช้แต่อย่าลืมนะครับตัวหน้าท่อที่จะตัดนะครับเราต้องได้องศาที่90องศาพอดีนะครับได้90องศาพอดีเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราวัดเราทำการใส่เข้าไปในบล็อกไปในก้ามปูมันจะพอดีของขนาดของที่เรามาร์กเกอร์ไว้นะครับนี่คือส่วนของการตัดท่อนะครับนี้นักเรียนเข้าใจกันดีไหมครับในเรื่องของการตัดท่อนะครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับในการตัดท่อต่อไปนะครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของการดัดท่อนะครับดัดท่อเพื่ออะไรในการดัดท่อเราต้องการรู้ว่าบางทีพื้นที่ที่เราต้องการติดเดินติดตั้งท่อร้อยสายไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งซึ่งเป็นโค้งเป็นงอ90นะครับเราไม่สามารถเดินตรงได้เนี่ยเราต้องทําการหลบโค้งองศาหรือมุมของตึกเนี่ยเราก็ต้องการดัดท่อได้นะครับดังนั้นวิธีการดัดท่อเนี่ยนะครับเรามีวิธีการเนี่ยนะครับด้วยกัน2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1คือ1การดัดเขาเรียกจริงๆก็คือการดัดเย็นนะคือการไม่ได้ให้ความร้อนกับตัวท่อโดยการวิธีการนะครับเราต้องการทําการว่าทำการดัดตรงจุดไหนนะครับให้เราทําการมาร์กตําแหน่งนะครับด้วยปากกามาร์กสมมุติเราต้องการพื้นที่บริเวณนี้นะครับให้เราทําการมาร์กนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กเนี่ยเราก็วัดระยะก่อนท่อนะครับโดยการใช้ตลับเมตรตัวเนี้ยทําการวัดนะครับนะครับสมมุติผมต้องการที่16นิ้วนะครับผมก็ทําการมาร์กที่16ไว้ก่อนผมต้องการมาร์กตรงเนี้ยเป็นตัวโค้งนะครับผมต้องการมาร์กไว้ที่16นะครับนะเอาปากกามาร์คเกอร์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องการทําการดัดท่อนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทำการมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเอาตัวสปริงนะครับสปริงดัดท่อนะครับซึ่งเราเรียนเมื่อ EP ที่แล้วไปแล้วนะครับมาทําการวัดนะครับให้ตัวกึ่งกลางของท่ออยู่ในเซนเตอร์กลางที่เรามาร์คไว้นะครับตามนี้นะครับพออยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาตัวสายที่ทําการสายดึงเนี่ยวัดระยะจนครบจนเป็นระยะของมันถึงขนาดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราทําการเอามือไปจับตรงจุดที่เรามาร์กสายไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราทําการท่อเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่นะครับเอาสปริงใส่ไปที่ทําการใส่เข้าไปในท่อตามตําแหน่งที่มาร์กนะครับพอเราได้ระยะของมันปุ๊บเนี่ยที่เรามาร์กไว้ตรงนี้ปุ๊บเราทําการหักนะครับตัวสายดึงออกมานะครับแล้วทําการพันนะครับเพื่อไม่ให้ตําแหน่งของการมาร์กของท่อนะครับผิดเพี้ยนนะครับพอมาร์กเสร็จปุ๊บเราเจอตําแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราทําการดัดนะครับแล้วก็จะได้มุมในเรื่องของการดัดที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเพราะว่าตัวสปริงจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวท่อเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าดูทีก็ดูตามจุดมาร์กเห็นไหมครับจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางพอดีเห็นไหมครับนี่90องศาแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ดัด90ได้ไหมดัด45ได้ก็ได้ครับเราไม่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราต้องการนําท่อตัวนี้ไปเดินติดตั้งไว้นะครับแต่นี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยที่วันนี้ที่อาจารย์มาทําให้เราเห็นเนี่ยคือ90องศาแต่ถามว่า45ได้ไหมหรือหักไปนิดเดียวได้ไหมเพราะมุมมันไม่ได้มุมมีนิดเดียวเองแค่หักนิดเดียวก็ทําได้เหมือนกันโดยการดัดในพื้นที่นะครับเราสามารถดัดได้2จุดนะครับแต่การดัดต้องตัดจุดข้างในก่อนนะครับค่อยไล่มาถึงจุดข้างนอกนะครับบางทีเนี่ยเจอที่90แล้วแต่ยังมี45มี30หรือ45องศาอีกเนี่ยเราก็ต้องมาดัดทีหลังนะครับต้องดัด90หรือดัดข้างในให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วทําการอะไรครับทําการดึงท่อออกมานะครับดึงสปริงออกจากท่อนะครับดึงสปริงออกจากท่อปุ๊บเราก็จะได้องศาที่90องศานะครับอันนี้คือแบบดัดเย็นนะครับดัดโดยใช้สปริงแต่ถามว่าท่อ PVC เนี่ยนะครับดัดมือได้เลยนะครับก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องการที่แบบให้ความเนียนหรือความเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดัดได้อีกวิธีการเป็นการดัดร้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราดัดร้อนดัดยังไงนะครับดัดร้อนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้จักดัดเย็นไปละต่อไปมาดูที่ดัดร้อนนะครับดัดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเรามีท่อ PVC หนึ่งเส้นนะครับเราจะรู้ตำแหน่งยังไงวะแล้วก็ต้องการวัดใช่เลยครับใช้เช่นเดียวกันใช้เดิมนะครับใช้ตลับเมตรนะครับวัดตำแหน่งที่ทําการดัดนะครับผมมาร์กไว้ที่นะครับ16นิ้วเหมือนกันผมก็มาร์กตรงนี้ไว้นะครับประมาณการนะครับตรงนี้16นะครับผมก็มาร์กที่16ไว้เห็นไหมครับ16เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเลยครับสปริงนะครับสปริงที่เราใช้ดัดแล้วก็มาร์กให้สปริงอ่ะอยู่ในกึ่งกลาง

ท่อนะครับกึ่งกลางของจุดที่เราต้องการดัดนะครับนะครับในตัวสปริงเนี่ยสังเกตนะครับตัวสปริงเส้นนี้นะครับมันจะมีเว้านูนอยู่ตรงกลางพอดีนะครับให้ดูจังหวะให้ดูบริเวณที่เราใส่นะครับเรามาร์คเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอย่าลืมตำแหน่งนี้นะครับนะครับมาร์คตรงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราใส่ไปในท่อเนี่ยนะครับสปริงจะได้ไม่เคลื่อนที่ไปตำแหน่งอื่นที่เราที่ไม่ใช่การมาร์คไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วทำอะไรครับทำการพับตัวสายดึงนะครับนะครับแล้วก็ม้วนเพื่อจะให้เกิดความแน่นในการดัดเพื่อจะไม่ให้สปริงเกิดการเคลื่อนที่ในขณะที่เราดัดโดยการใช้ความร้อนตอนนี้เราทำเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งแบบดัดเย็นละเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเป่านะครับหรือให้ความร้อนต่อท่อในการให้ความร้อนนะครับให้ทุกบริเวณนะครับโดยการหมุนท่อ PVC ไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนท่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการให้ความร้อนกับตัวท่อบริเวณที่เราต้องการดัดนั่นเองนะครับต้องหมุนนะครับถ้าไม่หมุนไม่ได้นักเรียนเพราะถ้าไม่หมุนเนี่ยเราให้ความร้อนบริเวณจุดเดียวเนี่ยท่ออาจจะเกิดการหลอมละลายได้นะครับเมื่อเราให้ความร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในพื้นที่เหมาะสมแล้วเราดูว่าร้อนแล้วนะครับถ้าร้อนแล้วเนี่ยเราก็ทําการปิดเครื่องเป่าลมร้อนก่อนนะครับนะครับปิดเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดัดบริเวณที่เราลนหรือเราเป่านะครับนะครับนะครับเมื่อกี้แบบแรกแบบเย็นน่ะจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับท่อมันไม่เกิดการยืดหยุ่นแต่ตอนนี้เราใช้ความร้อนนะครับเป็นไงมั้งครับเกิดการยืดหยุ่นแล้วเห็นไหมครับจะดัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวก็จะได้90พอดีนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวหักนะครับงอไปได้เลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาตัวสปริงดัดท่อเนี่ยออกมาเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์กเห็นไหมครับ90พอดีที่เรามาร์กไว้ที่16นิ้วนะครับถ้าวัดจากสายมาก็ประมาณนี้นะครับข้อโค้งงอพอดีจะอยู่ที่16พอดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่16พอดีอันนี้คือส่วนของตัวการดัดท่อแบบร้อนและแบบเย็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นักเรียนคือเราสามารถดัดในองศาที่เราต้องการตามพื้นที่ตามมุมต่างๆที่เราจะนําสายสัญญาณและท่อที่เดินไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนของขั้นตอนของการนะครับเดินท่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าการเดินท่อเราจะทํากันยังไงบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีใน2ส่วนของการเดินท่อเนี่ยนะครับวิธีการเดินท่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเดินท่อเนี่ยนะครับเราต้องทําการมาร์คตัวท่อที่พื้นที่ที่ทําการติดตั้งก่อนอันนี้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับต้องการเดินท่อและบล็อกไปหาจนถึงสุดท้ายคือการติดตั้งกล้องบนบล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าเราทําการติดตั้งแนวไหนแนวนี้คือแนวที่เราทําการติดตั้งนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทำการติดตั้งจนมาถึงตรงนี้ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งบล็อกเนี่ยนะครับเราต้องวางก่อนว่าบล็อกเราจะอยู่ตรงไหนนะครับบล็อกจะวางตรงไหนดังนั้นเนี่ยการวางบล็อกเนี่ยก็สําคัญที่สุดคือต้องมีระยะของมันกับท่อนะครับส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็เดินท่อไปหาบล็อกบางคนก็ติดตั้งบล็อกก่อนแล้วก็เดินจากบล็อกมาหาท่อเดินท่อมาจนถึงเครื่องบันทึกภาพนะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรกับมันก่อนดีซึ่งส่วนนี้เราจะทําการมาร์คบล็อกก่อนนะครับให้อยู่ตําแหน่งแล้วทําการวางท่อลงไปเรื่อยๆจากการตําแหน่งของมันนะครับในส่วนของบล็อกเนี่ยนะครับนี่คือหน้าตาของบล็อกที่เราต้องการติดตั้งนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าทุกครั้งเวลาทํางานนะครับต้องมีการมาร์คจุดที่ทําการติดตั้งนะครับในจุดนี้ที่ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็มาร์คจุดนะครับการมาร์คจุดในการติดตั้งเนี่ยลูกๆต้องดูว่าเราจะเดินท่อมาหาบล็อกหรือบล็อกไปหาท่อก็แล้วแต่แต่ตอนเนี้ยเราจะมาร์กบล็อกก่อนให้ลูกเห็นว่าเรามาร์กบล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าท่อเราจะเดินไปแนวไหนทางไหนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยผมจะมาร์กให้เห็นว่าเราจะวางมาร์กระดับของตัวบล็อกก่อนโดยการใช้ระดับน้ําเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับระดับน้ําตัวเนี้ยเรามาวางชุดนี้นะครับถามว่าไม่ใช้ระดับน้ําได้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการไม่ใช้ระดับน้ําก็ได้เช็คสายตากะเอาแต่ว่าที่เราวัดเนี่ยเราเป็นมาตรฐานว่า1เราต้องการติดตั้งจริงๆนะครับพอมาร์คได้ระดับน้ําเห็นไหมครับตรงแล้วเราก็จะรู้แล้วตรงนี้บริเวณที่เราทําการติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราวางบล็อกไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําการอะไรครับทําการ

ยึดแต่ยึดเลยทีเดียวได้ไหมไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องทําการเจาะมาร์กไว้ก่อนเพื่อทําการยึดโดยใช้สว่านตัวนี้นะครับคือสว่านไฟฟ้าแบบไร้สายหัวก็จะเป็นดอกสว่านนะครับทําการยึดเจาะมาร์กไปก่อนนะครับเมื่อเราได้จุด2จุดที่เราทําการมาร์กไว้แล้วนะครับนะครับเราลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นรูมาร์กนะครับพอเราเห็นรูมาร์กปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเอาตัวบล็อกเข้าไปยึดเลยนะครับนะครับโดยการใช้สว่านหัวที่เป็นหัวสกรูไลแฉกนะครับที่ใช้ในการขันสกรูไลน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาร์กเกอร์เข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงสกรูไลเข้าไปนะครับในส่วนที่หนึ่งตัวแรกนะครับต่อไปเป็นในส่วนที่สองนะครับตัวที่สองยึดไปนะครับนะครับยึดทีนี้ยึดแล้วเห็นไหมครับเรารู้ตำแหน่งของบล็อกที่จะวางแล้วนะครับแต่ถามว่ายึดบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจบเลยไหมไม่ครับตอนนี้สิ่งสําคัญคือเราจะต้องทําการยึดอะไรครับเราต้องการยึดต่อตรงนะครับหรือคอนเนคเตอร์นะครับเข้าไปในส่วนของบล็อกนี้เพราะอะไรครับเวลาเราเดินท่อมาร์กท่อแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาใส่รอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ผมมาร์กไว้ก่อนว่าตอนนี้บล็อกอยู่ตำแหน่งนี้ละเราก็จะมาดูแล้วว่าระยะของท่อที่เราต้องการเดินเนี่ยนะครับก็จะเดินยังไงนะครับเรามาร์กไว้ตรงจุดนี้ที่ตำแหน่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้ของตำแหน่งของท่อเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าเราใส่คอนเนคเตอร์แล้วเนี่ยตัวท่อมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยวิธีการคือเรามาร์กเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาร์กท่อที่ต้องการตัดเสร็จแล้วทําไมครับใช้หินตัดตัวนี้นะครับ

ตัดท่อพอตัดท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะรู้ระยะแล้วเราต้องใส่ตรงไหนนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราได้ท่อตัวที่เราต้องการติดตั้งแล้วแต่ถามว่าเราติดตั้งได้เลยไหมครับนักเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดกับมันไว้ซึ่งเราต้องใช้อะไรครับต่อไปเราต้องใช้ก้ามปูนะครับใช้ก้ามปูในการยึดนะครับก้ามปูคือตัวไหนก้ามปูคือตัวนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วสอนไปแล้วนะครับก้ามปูมีทําหน้าที่อะไรนะครับนะครับทําหน้าที่ยึดท่อเข้ากับก้ามปูเพื่อจะให้ตัวท่อเนี่ยไม่เกิดการขยับขยื่นนะครับการมาร์กการวางยังไงนะครับการวางมันจะมี2ส่วนนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนแรกก่อนเลยนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นผิวเรียบตรงนี้กับส่วนที่มีหยักตรงนี้นะครับส่วนที่มีหยักตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะให้เอานอนลงด้านล่างอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาจะต่อท่ออีกชุดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการเอาตัวก้ามปูเนี่ยนะครับตัวยึดท่อเนี่ยวางตําแหน่งในแนวเดียวกันจะซ้อนกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะชิดกันนะครับแนวเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นแนวท่อเดียวกันในการติดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในการเดินท่อภายในบ้านชั้นเดียวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่เส้นเดียวจุดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามาร์กเสร็จแล้วเราจะยึดยังไงบ้างนะครับในส่วนของการยึดการมาร์กนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการมาร์กก่อนนะครับมาร์กแรกเลยนะครับมาร์กจุดนะครับในจุดของตัวก้ามปูระดับของก้ามปูนะครับจะอยู่แนวเดียวกับตัวบล็อกหรือตัวที่ทําการท่อนะครับเราใช้ปากกามาร์กก็ได้แต่ถ้าพื้นผิวที่มองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองว่าไม่ได้เลยแล้วก็มองไม่เห็นเราก็จะใช้ในการใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับที่เป็นดอกสว่านเล็กนะครับทําการมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดดันเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นจุดที่เราทําการติดตั้งก้ามปูนะครับเสร็จแล้วเราทำการติดตั้งก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วัดระยะห่างของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการระยะห่างตรงนี้มันจะมีเซนเตอร์ของมันอยู่ถึงตัวนี้อุปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ระยะห่างของก้ามปูเนี่ยซึ่งจะมีตัวนี้ครับในการวางดังนั้นก้ามปูอ่ะนะครับจะวางลำหนักตําแหน่งของก้ามปูจะประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีท่อมันอยู่หรือไม่ก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับสามารถใช้ตลับเม็ดวัดระยะมันออกมาได้อยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการยึดน็อตนะครับเข้าไปกับก้ามปูเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับ

นะครับนักเรียนดูนะครับยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะยึดเป็นนี้นะครับแล้วก็จะยึดไว้นะครับเราจะได้กล้ามปูตัวที่หนึ่งเป็นแนวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราจะยึดกล้ามปูตัวที่สองนะครับทีนี้เวลายึดเข้าไปนะครับตัวไม้หรือตัวปูนหรือตัวเหล็กที่เรายึดเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนอย่างเมื่อกี้นะครับเราวัดตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาระดับให้มันกะประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็เจาะให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งนะเพื่อทำการให้เอาน็อตสกรูเข้าไปนะครับ

เราได้กล้ามปูทั้งสองตัวละนะครับได้ยึดละทีนี้เรามาดูว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยยึดท่อเสร็จยึดกล้ามปูยึดบล็อกยึดบล็อกยึดกล้ามปูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะใส่ท่อไปยังไงนะครับจะใส่ท่อยังไงถ้าเกิดเรากดไปเลยนะครับในส่วนเนี้ยเรากดไปเลยนี่คือการยึดนะครับในการยึดท่อนะครับจากบล็อกไปหาส่วนของเครื่องบันทึกทีนี้ครับเราวางเนี่ยนะครับทีนี้อย่างเงี้ยเราใส่เงี้ยไม่ได้เราต้องมีคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ติดบล็อกนะครับตอนนี้ขนาดท่อเราได้พอดีละแต่ตอนเนี้ยตัวสายตัวท่อเนี่ยยังขยับเยื่อนได้อยู่ซึ่งเราต้องเอาตัวท่อเนี่ยเข้าไปใส่ในบล็อกให้มันพอดีดังนั้นอุปกรณ์ถัดไปที่เราต้องใช้ก็คือตัวคอนเนคเตอร์ซึ่งเมื่อใน EP ที่แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับแต่ถามว่าเอาคอนเนคเตอร์ใส่เข้าไปในท่อเลยได้ไหมนะครับเอาคอนเนคเตอร์ใส่ไปแล้วต่อนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเห็นไหมครับนะครับทำการถอดนะครับพอเรามาร์กตัวนี้ไปละวิธีการนะครับเราต้องทำการอะไรครับทำการถอดบล็อกออกมาก่อนนะครับ

ทำการถอดบล็อกนะครับทำการถอดบล็อกมาพอเรามาร์กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าไปเหมือนเรามาร์กเสร็จแล้วปุ๊บเราทำไงครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวท่อต้องเดินมาแนวนี้เราก็ต้องมาเจาะโดยการใช้อะไรครับใช้หัวซอเพื่อขยายรูตัวนี้ในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูนะครับว่าเจาะยังไงใส่ยังไงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดอกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวซอของเราใส่เข้าไปในตัวสว่านที่เราทำการขันใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวหัวซอก็จะทำการเจาะยึดนะครับก็วางให้ตรงรูที่ทำการมาร์ค

ในการนี้ครับเราจอดนะครับต้องระมัดระวังมืออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับในส่วนนี้นะครับปอซอเนี่ยมันจะคมมากนะครับถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะโดนมือเราได้นะอย่างที่บอกใน EP แรกไปนะครับเพราะว่าความปลอดภัยต้องเป็นระดับหนึ่งในการทำงานของช่างนะครับเมื่อจอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจอดรูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำคอนเนคเตอร์เข้ามาใส่นะครับโดยการเอาตัวผู้เข้าไปใส่อยู่ข้างในบล็อกก่อน

ใส่เข้าไปในบล็อกแล้วก็ตัวเมียนะครับเอาเข้ามาใส่ในคอนเนคเตอร์ตัวผู้ขันเข้าไปขันเข้าไปนี่ก็ขันให้นั่นไปเลยนะครับเพราะว่าเราต้องไปยึดทําการยึดบล็อกอันนี้เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้ากับบล็อกนะครับโอเคไหมครับนักเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราได้จุดนี้ละเราได้บล็อกกับคอนเนคเตอร์ติดกันละนะครับต่อไปแล้วก็เป็นการนําไปติดในตําแหน่งที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกนะครับคือจุดนี้นะครับโดยการอะไรครับโดยการเอาน็อตสกรูไลนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สว่านไฟฟ้าที่ไร้สายขันเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้ารีบปุ๊บเนี่ยจุดมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจาะกันใหม่นะครับนะครับต้องค่อยๆไปนะครับในการยึดในการติดตั้งบล็อก

พอเราใส่ปุ๊บเนี่ยครับสังเกตไหมครับว่าเรายึดบล็อกแล้วเรายึดขันในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเรายึดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับเขาต่อดีเพราะตอนนี้คอนเนคเตอร์กับบล็อกเนี่ยเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับคอนเนคเตอร์กับบล็อกคอนเนคเตอร์กับบล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการนำท่อที่เราการเดินแล้วนะครับเดินเรียบร้อยแล้วในก้ามปูนะครับนำมาใส่ที่ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้คือการเดินท่อเข้าสู่บล็อกและคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่คือส่วนของการเดินท่อติดตั้งท่อก้ามปูแล้วก็บล็อกที่ใช้ในการติดตั้งนะครับในส่วนถัดไปนะครับเราได้ท่อละยึดติดกับบล็อกเรียบร้อยละตอนนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องทําการร้อยสายวิธีการร้อยสายนะครับเราต้องการร้อยสายนะครับสาย RG6 นะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราสอนไปแล้วว่าสาย RG6 มี2แบบนะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอนในเรื่องของการร้อยสาย RG6 นะครับในแบบที่ไม่มี DC ก่อนนะครับทำการปลอกสายเลยครับนะครับปลอกสายนะครับให้ฉนวนที่หุ้มทั้ง2ชั้นออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับจะเกิดตัวอะไรครับจะเกิดตัวนำที่เป็นทองแดง1เส้นทีนี้เราต้องงอมันนะครับงอตัวทองแดงเนี้ยให้หัวโค้งเพื่ออะไรครับเพื่อทำการนะครับเพื่อทำการใส่เข้าไปในลวดนะครับใส่ไว้ในลวดเพื่ออะไรทำการดึงนะครับให้ทำการเอาตัวลวดทองแดงตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปในตัวลวดแล้วก็พับนะครับพอพับเสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามันแน่นไหมถ้าไม่แน่นเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้พันเทปพันสายไฟนะครับทำการพันนะครับนะครับพอพันเสร็จแล้วจะเป็นประมาณจะได้ประมาณนี้นักเรียนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะร้อยกันยังไงนะครับมาดูในการร้อยนะครับเราเอาฟิตเทปหัวของตัวสปริงดึงท่อเนี่ยนะครับฝั่งที่เราไม่ทําการยึดกับตัวหัว RG สาย RG6 นะครับให้ร้อยเข้าไปก่อนนะครับดันร้อยเข้าไปนะครับถ้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับจะไปโผล่ที่บล็อกทีนี้พอโผล่แล้วเนี่ยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะครับมันจะต้องทําการดึงต่ออีกครับดึงเพื่ออะไรครับนะครับสายวิกเทมก็ดึงไปนะครับเพื่อทําการเอาสาย RG6 ที่เราผูกไว้ปลายสายข้างหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปอยู่ในท่อนะครับเราก็ทําการดึงไปเรื่อยนะครับในการทํางานเนี่ยเวลาคนดึงก็ดึงแต่คนส่งสายก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าระยะของการดึงจริงๆแล้วครับมันจะมากกว่าระยะของการแสดงให้ดูตรงนี้นะครับเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกฝั่งหนึ่งคอยส่งนะครับเพื่อทําการดึงฟิกเทปอ่ะหรือตัวดึงท่อดึงสายเนี่ยนะครับเข้าไปในท่อนะครับสายตัวเนี้ยนะครับหัวตัวเนี้ยต้องไม่หลุดออกจากกันถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราต้องมานับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งคืออะไรเราต้องมาเดินทําการ

ทำการมาร้อยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มนะครับถามว่าต้นสายกับปลายสายคนหนึ่งก็ยังอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับป้องกันการติดเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะดึงลำบากนะครับทีนี้พอเราใส่ไปในท่อเนี่ยเห็นไหมครับก็จะดึงง่ายละนะครับดึงเข้าไปแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะดึงให้เราเนี่ยฮะดึงไปปุ๊บก็จะโผล่นะครับโผล่ละนะครับในส่วนนี้พอโผล่มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะทำการนะครับเอาตัวนี่ครับแบบฟิตเทปหรือตัวลวดดึงเนี่ยออกนะครับโดยการเอาตัวพาเทปพันสายไฟนะครับออกจากในส่วนของตัวสปริงนะครับก็เป็นแล้วเสร็จว่าตอนนี้เราร้อยสายเรียบร้อยละหัวตัวนี้พร้อมที่ทำการติดตั้งหัว VNC นะครับแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างกล้องนะครับทีนี้เราร้อยเราเดินมาจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสายที่เราไม่ต้องการเนี่ยที่เราใช้ทำการผูกกับตัวฟิตเทปโผล่มาละแต่ตรงเนี้ยเราใช้งานไม่ได้ซึ่งต่อไปเนี้ยเป็นขั้นตอนในการเข้าหัว RG6 ละวิธีการนะครับวิธีการในการปลอกสายเพื่อจะเข้าหัว BNC แบบบีบอันนี้นักเรียนเราต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าวัดระยะไม่ได้นักเรียนหัวบีบไปแล้วจะเสียทันทีนะครับนี่คือข้อเสียของหัวบีบแบบ BNC คือถ้าบีบปุ๊บถ้านักเรียนบีบเสร็จเนี่ยแล้วตัวพินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระบอกของมันที่ล็อกสายไม่แน่นก็จะเสียเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีการระมัดระวังมีอย่างสูงในการติดตั้งนะครับเพราะหัวตัวนึงเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ที่10กว่าบาทกับ20บาทนะครับถ้าซื้อปีกนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราทำการมาร์คต้องทำการมาร์คให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัวร์นะครับนักเรียนคนไหนไม่ชัวร์ให้ทำการเอาตะไม้บรรทัดนะครับวัดก่อนเลยนะครับครึ่งเซนนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดในครึ่งเซนนะครับจากตรงนี้จนถึงเนี่ยครึ่งเซนแล้วก็มาร์คไว้นะครับถ้ามาร์คไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจุดไว้เนี่ยนะครับถ้าคนชำนาญแล้วนะครับก็ดูด้วยสายตาได้เลยนะครับเอาทำการคัตเตอร์เนี่ยนะครับไปทำการกรีดปอกเพื่ออะไรนะครับปอกเพื่อจะเอาตัวฉนวนหุ้มออกให้หมดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราดัดให้ตรงๆเราจะได้มาเมื่อกี้ยาวใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขนาดของได้สั้นแล้วพอดีละนะครับนี่คือ5เซนนะครับขอโทษทีครับอันนี้ในส่วนของ1เซนนะครับ1เซนก็จะวัดเข้ามาอีก1เซนก็คือทำการเอาไม้บรรทัดเนี่ยนะวัดต่อเข้าไปอีกนะครับ1เซนดูวันนี้นะครับวัดไปแล้วทำการปอกนะครับปอกตรงนี้ต้องระวังนะครับการปอกตัวนี้ผมใช้คัตเตอร์กระบอกแล้วก็ทำการหมุนใบมีดนะครับอีกวิธีการนึงนะครับถ้าเราไม่ใช้ใบมีดเราสามารถใช้ตัวนะครับคีมปอกสาย RG6 นี้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้ากดมากไปนะครับตัวสายก็ฉนวนข้างในก็จะขาดนะครับเราหมุนสั้นๆนะครับแล้วก็บีบนะครับบีบออกมาเรื่อยๆนะครับบีบออกมาปุ๊บเนี่ยเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ตัวขนาดของสายที่ตามที่เรามาร์กไว้นะครับเครื่องมือ2ประเภทนี้เราใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าใบมีดเขาคมมากนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับในรอบที่2ที่เราทำการมาร์กไปในอีก1เซนเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังมากเลยครับอย่าให้ตัวกาวตัวชิวเนี่ยมันขาดนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนนะครับนำหัวพินมาเข้าหัวพินหรือหัวเข็มสีทองตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเรากะระยะแล้วนะครับหัวพินไม่สุดนะครับให้ทำการดึงออกแล้วตัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ครีมตัดตัวเนี้ยตัดออกมานะครับเวลาใส่หัวพินนะครับหัวพินตัวนี้หรือหัวเข็มตัวนี้จะต้องใส่ให้พอดีดันเข้าไปแล้วจะต้องชิดอะไรครับชิดฉนวนข้างในนี้นะครับเราสามารถตัดเพิ่มได้อีกทีละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เขาลงพอดีเพราะเวลาตัดมาหัวจะไม่ค้ำนะครับพอเราใส่พินไปเนี้ยหรือเข็มไปเนี้ยจะชิดอย่างนี้พอดีเลยนะครับพอชิดปุ๊บวิธีการนะครับเราเอาครีมบีบหัว VNC นะครับในช่องกลางหรือเรียกอย่างว่าในช่องเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับในช่องกลางนะครับแล้วดันไว้อย่างนี้นะครับแล้วทำการบีบพอแน่นปุ๊บเนี้ยชิดอย่างเงี้ยพอดีแสดงว่าโอเคแล้ว

ธีการที่สองนำปลอกของหัว BNC เนี่ยเข้าไปใส่นะครับทำไมต้องใส่ก่อนเพราะตัวนี้ปลอกตัวนี้จะไปล็อกตัวอะไรครับไปล็อกในหัว BNC นะครับซึ่งหัว BNC คือตัวไหนคือตัวนี้นี่คือหัว BNC ที่เราทำการบีบเข้าไปนะครับให้ทำการเอาหัวเข็มตัวนี้นะครับดันเข้าไปนะครับที่ช่องเสียบนะครับเสร็จแล้วหัวเข็มจะโผล่เข้ามาข้างหน้าดันไปนะครับเขาจะดังคำว่ากึ๊บเลยนะครับดันเข้าไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ดันเข้าไปเลยนะครับไอ้ตัวไอ้ฝอยนี้ต้องผ่าต้องเอามาอยู่ข้างใต้นี้นะครับนะครับอย่าใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ดันไปสุดปุ๊บจะเห็นหัวพินโผล่มาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะขนาดจะพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนที่2ในส่วนที่3เรานําปลอกของมันนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับไปที่ตัวขาของขา BNC นะครับใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนำครีมหนีบนะครับหัว BNC เนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับเสร็จแล้วทำการบีบนะครับทำการบีบครับพอบีบเสร็จปุ๊บหัวจะเป็นหกมุมอย่างนี้นะครับนี่แสดงว่าล็อกเรียบร้อยแล้วพอล็อกสายจะล็อกสายนี้ไปตัวไหมครับล็อกสายล็อกนี้แต่ทีนี้ไอ้ฝอยที่เกิดขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆข้างเนี่ยนะครับก็กันไกลกับคัตเตอร์เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงเช่นอย่างนี้ครับก็ปอกขึ้นไปนะครับเก็บสายต้องระวังมือนะครับเวลาทํางานต้องระวังมืออย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรครับคัตเตอร์เอ่ยนะครับมีดปอกเอ่ยจะคมมากนะครับพอเสร็จปุ๊บจุดนี้อันนี้เป็นการเข้าหัว BNC เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ไหมอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าเอางานที่เรียบร้อยจริงๆนะครับเราควรจะมีท่อหดหรือผ้าเทปพันสายไฟพันในส่วนที่เราปลอกไว้นะครับเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนี่คือการเดินร้อยสายแล้วก็ใส่หัว BNC นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแบบแรกคือแบบสาย RG6 แบบไม่มี DC ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เรามาเรียนรู้กันนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าการเรียนการสอนใน EP ที่2นี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของ EP หน้าอย่าลืมนะครับเรายังมี EP ที่สำคัญอยู่อีกนะครับ EP หน้าก็จะมาในเรื่องของการติดตั้งนะครับสาย RG6 แบบ DC นะครับซึ่งจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เป็นใจสำคัญของการติดตั้งเลยครับนะครับส่วน EP นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Hallo.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: กระบวนการเชื่อมอาร์คมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการลดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูเบียร์นะครับนะครับนายบดินทร์อินก๋วยนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวิชาขนมไทยนะครับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการอาหารนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องอะไรวันนี้ครูจะมาสอนขนมไทยเรื่องขนมถ้วยนะครับก็คือขนมถ้วยใบเตยหรืออีกชื่อหนึ่งของขนมถ้วยก็คือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมถ้วยตะไลเนี่ยเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของขนมถ้วยตะไลก่อนนะครับขนมถ้วยตะไลเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะครับเราได้รับอิทธิพลประเทศจีนจากอะไรครับก็คือตัวขนมของเราเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็กะทินะครับจะใช้ส่วนประกอบแค่3อย่างนะครับเราได้วัฒนธรรมจากจีนคืออะไรวัฒนธรรมจากจีนก็คือถ้วยตะไลนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูต่อไปนะครับในขั้นตอนนะครับต่างๆทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาอธิบายนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ในการทำขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยวิธีการทำนั้นไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแต่เราแค่จะต้องใช้เวลาในการนึ่งนะครับเพราะเราจะต้องทำทั้งหมด2ส่วนก็คือส่วนตัวเนื้อแป้งนะครับกับส่วนตัวหน้ากะทินะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับกับวัตถุดิบนะครับดังต่อไปนี้นะครับวัตถุดิบแรกนะครับที่เราต้องรู้ก็คือแป้งนะครับแป้งที่เราจะใช้ตัวแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าได้มาจากไหนแป้งข้าวเจ้าก็คือได้มาจากแป้งได้มาจากข้าวเจ้านะครับก็คือข้าวสารนะครับที่เราปลูกกันนะครับก็เป็นข้าวสวยนะครับนำมาโม่นะครับในเครื่องโม่นะครับในวิธีโบราณเนาะนะครับก็จะมีการนำมาโม่แล้วทำให้แป้งตกตะกอนนะครับ